0: ระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569วันนี้นายไทยวุฒิขันแก้วรองปลัดกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ณบริเวณท่าเรือป้อมมหาการเขตพระนครตรวจความเรียบร้อยในการซักซ้อมขบวนเรือจำนวน35ลำเพื่อรองรับกิจกรรมทางน้ำในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบรมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา74พรรษาซึ่งมีกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการถนนคนเดินคลองโอ่งอ่างและคลองพดุงกรุงเกษมโดยในวันที่26กรกฎาคมเวลา 6:40 นประชาชนจะร่วมตักบาตรพระภิกษุสงฆ์ทางเรือจำนวน225รูปณท่าเรือป้อมมหาการและในวันเดียวกันเวลา 19:10 นจะมีพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลริมน้ำณเวทีสวนสาธารณะป้อมมหาการซึ่งตลอดทั้ง3วันของการจัดงานจะมีกิจกรรมทางวัฒนธรรมหลากหลายเพื่อร่วมสร้างความทรงจำครั้งใหม่และร่วมคืนชีวิตให้คลองไทยอาทิการฉายภาพยนตร์และการแสดงดนตรีเฉลิมพระเกียรติการเดินชิลริมคลองและการเยี่ยมชมภาพวาดฝาผนังณสวนสาธารณะป้อมมหาการและคลองรอบเกาะรัตนโกสินทร
1: ์สำนักพระราชวังเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทนารีนาถเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติวันที่13กรกฎาคม2569ผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.thตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่14กรกฎาคมนี้และเชิญชวนประชาชนร่วมเจริญอริยมรรคสัมมาทิฏฐิระลึกถึงพระรัตนตรัยว่าเป็นสรณะที่พึ่งที่ยึดถืออันเป็นทางเป็นธรรมที่พระพุทธองค์ได้ตรัสไว้โดยชอบเพื่อถวายเป็นพระกุศลแด่พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทนารีนาถผ่านแอปพลิเคชันสมาธิเสบียงบุญโดยสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้ทั้ง Play Store และ App Store
0: กระทรวงคมนาคมโดยการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยเร่งแก้ปัญหาน้ำรั่วซึมอุโมงค์ก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงบริเวณวงเวียนใหญ่พร้อมตั้งศูนย์ช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบล่าสุดไม่พบการทรุดตัวหรือการเอียงของอาคารบริเวณวงเวียนใหญ่เพิ่มเติม
2: นางสาวลดิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลโดยกระทรวงคมนาคมได้ดำเนินมาตรการแก้ไขปัญหาน้ำรั่วซึมเข้าอุโมงค์ก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงช่วงเต่าปูนราชบูรณะบริเวณแยกวงเวียนใหญ่ทั้งการเสริมความแข็งแรงของดินเพื่อลดการรั่วซึมของน้ำใต้ดินควบคู่กับการติดตามผลกระทบต่ออาคารและการดูแลผู้ได้รับผลกระทบอย่างใกล้ชิดซึ่งนายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมได้มอบหมายให้การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือรฟม.เร่งดำเนินการแก้ไขปัญหาล่าสุดผู้รับจ้างได้รื้อย้ายสะพานลอยบริเวณจุดเกิดเหตุแล้วเสร็จและดำเนินการปรับปรุงคุณภาพดินแล้ว1จุดจากทั้งหมด5จุดพร้อมเร่งดำเนินการในจุดที่เหลืออย่างต่อเนื่องเพื่อควบคุมการรั่วซึมของน้ำใต้ดินและสร้างเสถียรภาพในพื้นที่ก่อสร้างสำหรับสถานการณ์ล่าสุดพบว่าปริมาณน้ำที่ไหลเข้าอุโมงค์ลดลงจากวันก่อนหน้าทำให้สามารถปรับลดการทำงานของเครื่องสูบน้ำได้ขณะเดียวกันรฟม.ยังคงตรวจวัดการเคลื่อนตัวของอาคารในรัศมี30เมตรทุก30นาทีโดยผลจากการตรวจสอบพบว่าแนวโน้มการเคลื่อนตัวของอาคารและการทรุดตัวของผิวถนนลดลงโดยนายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยว่าจากการประเมินพบว่าการทรุดตัวของชั้นดินหยุดนิ่งและยังไม่พบการทรุดตัวเพิ่มเติมซึ่งภายหลังที่มีการฉีดปูนเหลวผสมสารเคมีลงใต้ดินเพื่ออุดโพรงและเสริมความแข็งแรงของชั้นดินพบว่าบางจุดที่เคยทรุดตัวมีการยกตัวกลับขึ้นมาเล็กน้อยสะท้อนว่ามาตรการแก้ไขเริ่มเห็นผลและภาพรวมของพื้นที่มีเสถียรภาพมากขึ้นอีกทั้งยังได้ดำเนินมาตรการลดปัจจัยเสี่ยงอย่างเข้มงวดทั้งการปิดการจราจรเพื่อลดน้ำหนักกดทับและแรงสั่นสะเทือนจากยานพาหนะซึ่งช่วยลดโอกาสเกิดการทรุดตัวได
3: ้ได้รับรายงานว่าไม่ได้มีการยุบเพิ่มเติมคือตอนนี้ก็ยังมีความจำเป็นที่จะต้องปิดผิวจราจรอยู่เนื่องจากทางผู้รับจ้างเนี่ยเขาจำเป็นจะต้องเจาะถนนเพื่อใช้น้ำปูนผสมสารเคมีเนี่ยลงไปอุดตามโพรงต่างๆเนี่ย คาดว่ายังจะต้องใช้เวลาอีกสักระยะหนึ่งเพื่อที่ให้เขาปิดโพรงต่างๆตรงผิวถนนเนี่ยให้หมดก่อนครับ
2: ด้านนายธเนศวีระสิริผู้ทรงคุณวุฒิกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระบุว่าขณะนี้ทีมวิศวกรยังติดตามความมั่นคงของอาคารและผิวถนนอย่างใกล้ชิดโดยตรวจวัดรอยแตกร้าววันละ3รอบร่วมกับการใช้เซ็นเซอร์และโดรนสำรวจการทรุดตัวของพื้นที่ซึ่งผลการตรวจล่าสุดไม่พบรอยแตกร้าวใหม่และรอยเดิมไม่ขยายตัวค่าการตรวจวัดยังอยู่ในระดับคงที่สะท้อนว่าโครงสร้างยังมีความมั่นคงพร้อมกันนี้จะเร่งประเมินความปลอดภัยของโครงสร้างอย่างรอบด้านก่อนกำหนดแผนซ่อมแซมที่ชัดเจนโดยเบื้องต้นคาดว่าจะใช้เวลาประมาณ1สัปดาห์
4: หลักการเนี่ยคือต้องแก้ปัญหาที่ต้นเหตุตอนนี้เขาปิดไม่ให้น้ำเข้าทุกอย่างเรียบร้อยใต้อุโมงค์เรียบร้อยทุกอย่างไม่มีแล้วมั่นใจแล้วเนี่ยเขาจะต้องซีลจนมั่นใจได้ว่าจะไม่มีน้ำดันขึ้นอีกไม่งั้นการทำงานต่อไม่ได้และอนาคตข้างหน้าเราจะเปิดใช้งานเราจะขัดมันเชื่อมันเพราะฉะนั้นทุกอย่างจะต้องไปแก้ต้นเหตุต้องไปปิดรั้วตรงนี้ให้ได้อีกกี่วันจะเสร็จซึ่งถ้าเป็นความเห็นของผมเนี่ยผมบอกว่าเพื่อความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนจริงๆนะครับแล้วก็พอมั่นใจแล้วเราประชุมกันเรียบร้อยแล้วก็เป็นความเห็นร่วมกันน่าจะเป็นสิ่งที่ดีนะครับตอนนั้นทุกท่านจะได้ขับเข้ามาอย่างสบายใจ
2: ท่านนี้รฟมได้จัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียนบริเวณอนุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชเพื่ออำนวยความสะดวกและให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ได้รับผลกระทบมีประชาชนติดต่อขอรับความช่วยเหลือแล้ว105รายและอยู่ระหว่างประสานผู้พักอาศัยอีก32รายที่ยังไม่ได้เข้ามาติดต่อนอกจากนี้ยังสามารถติดต่อทางโทรศัพท์หมายเลข0843565211เพื่อขอรับความช่วยเหลือได้โดยตรงนฤมลอุดมพรรายงาน
1: รัฐบาลเดินหน้าแก้ปัญหาโครงสร้างค่าไฟฟ้าเพื่อประโยชน์ของประชาชนและไม่ให้กระทบต่อความเชื่อมั่นการลงทุน
5: นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าภายหลังคณะกรรมการพิจารณาแก้ไขปัญหาที่เกิดจากการรับซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนซึ่งมีนายปกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานได้พิจารณาแนวทางปรับปรุงสัญญารับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานลมโดยมีเป้าหมายสำคัญในการลดภาระค่าไฟของประชาชนจากการแก้ไขโครงสร้างต้นทุนในระยะยาวซึ่งนายกรัฐมนตรีได้รับฟังข้อกังวลของทุกภาคส่วนทั้งประชาชนที่ต้องการเห็นค่าไฟลดลงและภาคเอกชนที่ให้ความสำคัญกับความเชื่อมั่นต่อนโยบายของภาครัฐจึงได้กำชับให้การดำเนินการทุกขั้นตอนเป็นไปอย่างรอบคอบอยู่บนพื้นฐานของกฎหมายและคำนึงถึงผลกระทบในทุกมิติทั้งนี้นายปกรณ์เนียนประพันธ์ในฐานะประธานคณะกรรมการได้ระบุถึงแนวทางการพิจารณาว่าเป็นไปในทิศทางเดียวกับสำนักงานอัยการสูงสุดที่ได้ให้ความเห็นว่าสัญญาซื้อขายไฟฟ้าระหว่างรัฐกับเอกชนเป็นสัญญาทางปกครองซึ่งรัฐมีอำนาจดำเนินการได้เพื่อประโยชน์ของสาธารณะอย่างไรก็ตามคณะกรรมการเห็นว่าการเจรจากับเอกชนเพื่อปรับปรุงเงื่อนไขสัญญาเป็นแนวทางที่เหมาะสมกว่าเพราะสามารถสร้างความเป็นธรรมให้กับประชาชนควบคู่กับการรักษาความเชื่อมั่นของผู้ลงทุนและหลักนิติธรรมพร้อมเห็นว่ามีข้อสัญญาบางส่วนที่ควรนำมาทบทวนรวมทั้งประเด็นราคารับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานลมซึ่งมีข้อเสนอให้พิจารณาปรับองค์ประกอบของราคารับซื้อให้สอดคล้องกับต้นทุนที่แท้จริงโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีย้ำว่าการแก้ไขปัญหาค่าไฟครั้งนี้รัฐบาลไม่ได้มุ่งใช้มาตรการระยะสั้นหรือกระทบต่อบรรยากาศการลงทุนแต่เป็นการปรับโครงสร้างต้นทุนให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันเพื่อให้ประชาชนได้รับประโยชน์จากค่าไฟที่เป็นธรรมโดยรัฐบาลเชื่อว่าการลดค่าไฟและการรักษาความเชื่อมั่นของนักลงทุนสามารถเดินไปพร้อมกันได้หากทุกฝ่ายร่วมกันหาแนวทางที่เป็นธรรมโปร่งใสและยึดประโยชน์สาธารณะเป็นสำคัญภาณิชย์ท่านนาครายงาน
0: สถานเอกอัครราชทูตณกรุงโดฮารัฐกาตาร์ขอให้คนไทยในกาตาร์ติดตามสถานการณ์ในภูมิภาคและปฏิบัติตามคำแนะนำอย่างเคร่งครัดหลังมีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บจากการสกัดกั้นมิสไซล์แล้ว3รายสถานเอกอัครราชทูตณกรุงโดฮารัฐกาตาร์รายงานการติดตามสถานการณ์ในกาตาร์และภูมิภาคตะวันออกกลางโดยกระทรวงกลาโหมกาตาร์เปิดเผยว่ากองทัพกาตาร์ได้สกัดกั้นการโจมตีด้วยขีปนาวุธจำนวนหนึ่งที่มุ่งเป้ามายังรัฐกาตาร์ และพบว่ามีผู้ได้รับบาดเจ็บจากเศษซากที่ตกลงมาจากปฏิบัติการสกัดกั้นดังกล่าวจำนวน3รายทั้งนี้สถานการณ์ในกาตาร์และภูมิภาคตะวันออกกลางยังคงมีความเปราะบางและอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาสถานเอกอัครราชทูตจึงขอความร่วมมือให้คนไทยที่พำนักอยู่ที่นั่นปฏิบัติตามคำแนะนำของทางการกาตาร์อย่างเคร่งครัดหากอยู่นอกอาคารเมื่อได้รับสัญญาณเตือนภัยให้รีบหาที่กำบังและอยู่ในที่ปลอดภัยจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายและหลีกเลี่ยงการเผยแพร่ข่าวลือภาพหรือวิดีโอซึ่งผู้เผยแพร่อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมาย
1: นายกรัฐมนตรีสั่งเร่งสอบสวนหาสาเหตุเพลิงไหม้โรงเบียร์ย่านลาดพร้าวเมื่อช่วงกลางดึกที่ผ่านมามีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บจำนวนมากนายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยว่าเมื่อเวลาประมาณ 00:02 น.วันนี้ปภ.ได้รับรายงานเกิดเหตุเพลิงไหม้ภายในร้านอาหารโรงเบียร์ณลาดพร้าวซึ่งอยู่ใกล้เคียงกับซอยลาดพร้าว1ถนนลาดพร้าวแขวงจอมพลเขตจตุจักรกรุงเทพเพลิงได้ลุกไหม้อย่างรุนแรงโดยเจ้าหน้าที่สามารถควบคุมเพลิงได้สงบในเวลา 00:32 น.จากการตรวจสอบเบื้องต้นมีผู้เสียชีวิตจำนวน27รายเป็นชาย9รายเป็นหญิง18รายและมีผู้ได้รับบาดเจ็บจำนวนมากทั้งนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ลงพื้นที่ตรวจสอบพร้อมสั่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการอย่างละเอียดทั้งการตรวจสอบหาสาเหตุการติดตามอาการผู้บาดเจ็บที่รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลและการติดต่อญาติของผู้เสียชีวิตรวมถึงการพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคลตามกระบวนการโดยเร็วที่สุดขณะที่กรุงเทพมหานครเปิดสายด่วนหมายเลขโทรศัพท์0817341298รับแจ้งผู้สูญหายตลอด24ชั่วโมง
0: วันนี้มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพอ.ศว.ออกให้บริการประชาชนในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีที่หมู่8โรงเรียนปัญญาประชาอุทิศตำบลบางสวรรค์อำเภอพระแสงขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวไปรับบริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด
6: ๆต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
7: ัฐบาลมุ่งมั่นดูแลผู้ประกันตนมาตรา33และมาตรา39ให้ได้รับสิทธิประโยชน์อย่างครบถ้วนหมุนสิทธิประโยชน์3กรณีได้แก่1การฝากครรภ์สามารถเบิกได้สูงสุด 1,500 บาท2การคลอดบุตรเบิกค่าคลอดบุตรได้จำนวน 1,500 บาทต่อการคลอด1ครั้งสามารถเบิกได้ไม่จำกัดจำนวนครั้งและ3การส่งคลอดจำนวน 1,000 บาทจนอายุครบ6ปีทั้งนี้เพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงดูบุตรเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ครอบครัวผู้ประกันตนและสนับสนุนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศในระยะยาวโดยผู้ประกันตนสามารถยื่นขอรับประโยชน์ทดแทนผ่านระบบ e-self-service หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานประกันสังคมทั่วประเทศและสายด่วน1506ซึ่งเปิดให้บริการตลอด24ชั่วโมงสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
8: เพ็ญแสงโสมส่องกระจ่างพร่างพื้นล่าเพ็ญพระไทยเมตตามหาศาลเพ็ญพระเกียรติเกริกก้องก่องตระการเพ็ญพระชนยิ่งยืนนานสรานรมควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
9: ์ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24-26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
0: ขณะนี้เวลา 7:15 น.ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับกองบัญชาการกลางสหรัฐซึ่งรับผิดชอบปฏิบัติการทางทหารของสหรัฐในภูมิภาคตะวันออกกลางเปิดเผยว่ากองทัพสหรัฐเปิดปฏิบัติการโจมตีอิหร่านรอบใหม่เมื่อเวลา 17:00 นของวันอาทิตย์ตามเวลาภาคตะวันออกของสหรัฐเพื่อลดทอนขีดความสามารถของอิหร่านในการโจมตีเรือพาณิชย์ที่เล่นผ่านช่องแคบฮอร์โมสเส้นทางขนส่งพลังงานที่สำคัญของโลกพร้อมเน้นย้ำว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐสั่งการให้เปิดปฏิบัติการโจมตีครั้งนี้เพื่อลงโทษกองทัพอิหร่านขณะที่กระทรวงการต่างประเทศอิหร่านออกแถลงการประนามการโจมตีครั้งล่าสุดของสหรัฐ ต่อเป้าหมายในดินแดนของอิหร่านโดยระบุว่าการโจมตีของสหรัฐทำให้ความพยายามทางการทูตในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมาไร้ความหมายและการโจมตีดังกล่าวไม่เพียงเป็นการละเมิดกฎบัตรสหประชาชาติแต่ยังเป็นภัยคุกคามร้ายแรงต่อสันติภาพและความมั่นคงระหว่างประเทศ
1: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าประธานาธิบดีวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ผู้นำยูเครนประกาศปรับคณะรัฐมนตรีครั้งใหญ่เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาโดยเสนอให้มีการปลดนางยูเลียสวีรีเดนโกนายกรัฐมนตรียูเครนและเปลี่ยนตัวหัวหน้าหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายหลายแห่งอย่างไรก็ตามประธานาธิบดีเซเลนสกี้ไม่ได้ระบุว่าใครจะมาดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรียูเครนคนใหม่หรืออธิบายเหตุผลของการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ประธานาธิบดีเซเลนสกี้ซึ่งเป็นผู้เสนอชื่อนางยูเลียสวีเลนโกให้ดำรงนายกรัฐมนตรีของยูเครนเมื่อปีที่แล้วยังขอความร่วมมือสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรยูเครนทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างเหมาะสมในรัฐบาลยูเครนทั้งนี้ภายใต้กฎหมายของยูเครนการลาออกของนายกรัฐมนตรียูเครนต้องได้รับการอนุมัติจากรัฐสภาและจะส่งผลให้คณะรัฐบาลต้องลาออกตามไปด้วย
0: นางมาเรียเทเรซาลาซาโรรัฐมนตรีต่างประเทศฟิลิปปินส์และผู้แทนพิเศษด้านกิจการเมียนมาของสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรืออาเซียนเปิดเผยภายหลังการประชุมร่วมระหว่างรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนกับนายตินหม่องซูเวรัฐมนตรีต่างประเทศเมียนมาเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าฝ่ายเมียนมาแจ้งว่านางอองซานซูจีอดีตผู้นำเมียนมามีสุขภาพแข็งแรงดีและนางซูจีซึ่งเปรียบเสมือนญาติและเหมือนพี่สาวได้รับการดูแลอย่างเหมาะสมทั้งนี้นางซูจีวัย81ปีถูกควบคุมตัวตั้งแต่เกิดรัฐประหารในเมียนมาเมื่อปี2564และถูกตัดสินจำคุก27ปีในหลายข้อกล่าวหาซึ่งพันธมิตรของนางอองซานซูจีอ้างว่าเมื่อเพื่อเป็นการกีดกันเธอออกจากการเมืองของเมียนมาขณะที่ฟิลิปปินส์ในฐานะประธานอาเซียนประจำปีนี้พยายามผลักดันให้ผู้แทนพิเศษด้านกิจการเมียนมาของอาเซียนเข้าพบนางซูจีซึ่งอยู่ระหว่างรับโทษกักบริเวณในที่พักอาศัย
1: กระทรวงทรัพยากรน้ำและสำนักงานอุตุนิยมวิทยาแห่งชาติของจีนยกระดับการเตือนภัยน้ำท่วมฉับพลันเป็นระดับสีแดงซึ่งเป็นระดับสูงสุดจากทั้งหมด4ระดับในบางพื้นที่ของมณฑลเหลียวหนิงมณฑลจีหลินและมณฑลฮานฮุยตั้งแต่เวลา 20:00 นของวันอาทิตย์ไปจนถึง 20:00 นของวันจันทร์นี้หลังพายุบาหวีซึ่งเคลื่อนตัวขึ้นฝั่งมณฑลเจ้อเจียงทางตะวันออกเฉียงใต้ของจีนเมื่อคืนวันเสาร์ที่ผ่านมาส่งผลให้เกิดฝนตกหนักต่อเนื่องในหลายพื้นที่ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
10: ศึกฟุตบอลโลก2026ได้ทีมย้อนแข่งในรอบรองชนะเลิศโดยฝรั่งเศสจะพบกับสเปนคืนวันที่14กรกฎาคมเวลา 2:00 น.และอังกฤษเจอกับอาร์เจนตินาคืนวันที่15กรกฎาคมเวลา 2:00 น.ชนิดกรันด์สแลมวิมเบิลดัน2026ที่ออลอิงแลนด์ลอนเทนนิสคลับกรุงลอนดอนประเทศอังกฤษลินดานอสโกวาคนรุ่นพี่ร่วมชาติคาโรลีนามูโชวา2-1เซตคว้าแชมป์หญิงเดี่ยวได้เป็นสมัยแรกคว้าเงินรางวัล 3.6 ล้านปอนด์ประมาณ162ล้านบาทการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีก2026สัปดาห์ที่3ที่เมืองโอซาก้าประเทศญี่ปุ่นทีมนักตบสาวไทยอันดับ17ของโลกลงสนามส่งท้ายรายการนี้แพ้ให้กับตุรกีทีมอันดับ3ของโลก 1-3 เซตทีมนักตบสาวไทยทำผลงานชนะ3นัดแพ้9นัดมี12แต้มจบอันดับ14ยังอยู่ในศึกเนชั่นลีกฤดูกาลหน้าต่อไปสำหรับรายการต่อไปของทีมนักตบสาวไทยจะไปแข่งขันวอลเลย์บอลหญิง BYD DMI CV Cup ครั้งที่6สนามแรกแข่งที่ประเทศเวียดนามวันที่31กรกฎาคมถึง2สิงหาคมส่วนสนาม2แข่งที่จังหวัดเชียงใหม่ประเทศไทยระหว่างวันที่7ถึง9สิงหาคมก่อนมาแข่งขันศึกใหญ่มหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ที่เมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นในช่วงเดือนกันยายนนี้กอล์ฟเยาวชนชิงแชมป์เวียดนามครั้งที่10รายการฮันวาไลเวียดนามจูเนียร์โอเพ่นที่สนามซิลพัทตองเตรียวกอล์ฟแอนด์คันทรีคลับประเทศเวียดนามนักกอล์ฟเยาวชนไทยสร้างผลงานยอดเยี่ยมคว้าแชมป์ประเภททีมพร้อมได้อีก2แชมป์บุคคลโดยทีมไทยประกอบด้วยพสิทธิราตะกัวรันนบดินทัศนีพิภากรพานินีขันมณีและวิทยาดาแรมเมืองช่วยกันทำสกอร์รวม14อันเดอร์พาร์โดยนักสกอร์ดีที่สุด3คนจากแต่ละรอบคว้าแชมป์ประเภททีมมาครองได้สำเร็จขณะที่วิทยาดาแรมเมืองเก็บเพิ่มรอบสุดท้าย1อันเดอร์พาร์จบด้วยสกอร์รวม12อันเดอร์พาร์คว้ารางวัลเบสโอเวอร์ออลผู้ทำคะแนนรวมดีที่สุดโดยทิ้งห่างหลิวดาฮาวีนามนักกอล์ฟเจ้าถิ่นถึง9สโตรกด้านพานินีขันมณีคว้าแชมป์รุ่นหญิงอายุไม่เกิน18ปีหลังจบการแข่งขันด้วยสกอร์รวม4โอเวอร์พาร์ส่วนรุ่นชายอายุไม่เกิน18ปีพสิทธิราตะกัวจบด้วยสกอร์รวม2อันเดอร์พาร์คว้ารองแชมป์พลเอกเดชาเหมกระศรี นายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าศึกจักรยานประเภทลู่นานาชาติแทร็กเอเชียคัพ2026ระหว่างวันที่28ถึง30สิงหาคมที่สนามเวโดรมภายในการกีฬาแห่งประเทศไทยหัวหมาก

0: จนถึงวันที่15กรกฎาคม2569โดยในช่วงวันที่13ถึง15กรกฎาคม2569มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงส่งผลให้คลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังแรงโดยมีคลื่นสูง 2-4 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า4เมตรส่วนอ่าวไทยตอนบนและทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กควรงดออกจากฝั่งในช่วงเวลาดังกล่าวด้วยอันหนึ่งพายุโซนร้อนบาวีปกคลุมบริเวณมณฑลอานฮุยประเทศจีนคาดว่าจะอ่อนกำลังลงเป็นพายุดิเพรสชันและหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงตามลำดับโดยพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ไทยไม่ส่งผลกระทบโดยตรงแต่จะทำให้มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่ปกคลุมประเทศไทยมีกำลังแรงขึ้นขอให้ผู้ที่จะเดินทางไปในบริเวณดังกล่าวตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางด้วยพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนตกหนักบางแห่งมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนภาคกลางด้านตะวันตกภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังแรงประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนขอให้ประชาชนระมัดระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านตากภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมมุกดาหารอำนาจเจริญอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วจันทบุรีตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-45 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-4 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า4เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 21:04 นสูงกว่าระดับเรียบปานกลาง1เมตร15เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 12:54 นต่ำกว่าระดับเรียบปานกลาง1เมตร5เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:48 นกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:49 น
1: 1นาทีกับกปท.
2: สำหรับการชำระภาษีรถประจำปีมีช่องทางให้เลือกใช้บริการที่หลากหลายซึ่งช่องทางให้บริการรับชำระภาษีรถประจำปีที่สะดวกที่สุดในขณะนี้คือช่องทางรับชำระภาษีรถผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ทั้งที่เว็บไซต์กรมการขนส่งทางบก e-service.dlt.go.th หรือผ่านแอปพลิเคชัน DLT Vehicle Tax Pass ที่อำนวยความสะดวกให้เจ้าของรถไม่ต้องเดินทางมาที่สำนักงานขนส่งทั้งยังสามารถดำเนินการชำระภาษีรถประจำปีล่วงหน้าได้ก่อนครบอายุภาษี90วันเพื่ออำนวยความสะดวกในการชำระภาษีรถประจำปีให้แก่ประชาชนอีกทั้งเปิดให้บริการรับชำระภาษีรถประจำปีที่ศูนย์บริการร่วมคมนาคมเชิงสะพานสมเด็จพระเจ้าตากสินอย่างเต็มรูปแบบซึ่งประชาชนสามารถใช้บริการได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปในวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:30 นถึง 16:30 นสะดวกสบายไม่ต้องเดินทางมาติดต่อที่สำนักงานขนส่งค่ะ
1: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
3: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงาน

0: การราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ
1: ์วันนี้เสนอคำว่าเรือจ้างเรือจ้างเป็นคำเรียกเรือประเภทที่ใช้กำลังคนพายหรือแจวไปในแม่น้ำลำคลองเรือจ้างเป็นเรือต่อด้วยไม้แบบเดียวกับเรือสัมปั้นที่เรียกว่าเรือจ้างเพราะเป็นเรือที่รับจ้างผู้ที่ต้องการเดินทางข้ามฟากแม่น้ำหรือเดินทางไปที่อื่นๆเรือจ้างทำหน้าที่ส่งผู้โดยสารให้ข้ามฟากไปถึงฝั่งที่ต้องการผู้โดยสารบางคนเมื่อถึงฝั่งแล้วอาจจากไปโดยไม่หวนกลับมาอีกส่วนเรือจ้างยังคงทำหน้าที่ขนส่งผู้โดยสารข้ามฟากไปมาอยู่อย่างนั้นคำว่าเรือจ้างจึงนำมาใช้เปรียบครูที่สอนศิษย์จนสำเร็จการศึกษาเรียกว่าถึงฝั่งตามความต้องการศิษย์อาจจะก้าวหน้าเป็นคนใหญ่คนโตเป็นคนสำคัญของชาติส่วนครูก็ยังคงสอนศิษย์รุ่นแล้วรุ่นเล่าต่อไปอย่างเดิม
0: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
2: สาระนานากับสารานุกรมไทย
3: วันนี้เสนอตอนภาษาศิลปะและวัฒนธรรมของชาวมอญตอนที่1ด้วยเหตุที่มอญเป็นชนชาติเก่าแก่แต่โบราณอารยธรรมของมอญจึงผสมกลมกลืนกับวัฒนธรรมชาติอื่นในภูมิภาคโดยเฉพาะไทยที่คาดว่าตั้งแต่สมัยสุโขทัยมอญมีภาษาและตัวอักษรเป็นของตนเองภาษามอญจัดอยู่ในตระกูลมอญเขมรเป็นภาษาที่ไม่มีวรรณยุกต์ไม่มีการเปลี่ยนแปลงรูปคำเพื่อแสดงหน้าที่ของคำและเรียงประโยคเช่นเดียวกับภาษาไทยภาษาไทยที่เกี่ยวข้องกับภาษามอญโบราณคือตัวอักษรไทยที่ใช้มาจนถึงทุกวันนี
4: ้ติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @สารานุกรมไทยและ www.saranukromthai.or.th
5: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์ในสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเรื่องการเร่งดำเนินการแก้ไขเหตุอุโมงค์รถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้อย่างเต็มที่พร้อมดูแลประชาชนที่ได้รับผลกระทบอย่างครอบคลุมทุกกลุ่มค่ะ
6: ป่าไม้เป็นทรัพยากรที่สำคัญของส่วนรวมซึ่งทุกคนมีส่วนรับประโยชน์ร่วมกันการดูแลรักษาป่าไม้จึงไม่ใช่ความรับผิดชอบของผู้หนึ่งผู้ใดโดยเฉพาะแต่เป็นความรับผิดชอบร่วมกันของทุกคนในชาติพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเอกวินกากนิกบรรณาธิการข่าวนฤนาถแข็งขันและยุทธพรบานเย็นอ่าน
0: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
7: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
8: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
7: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
6: กลับมารับฟังข่าวช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับกระทรวงคมนาคมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามการแก้ปัญหาน้ำรั่วซึมเข้าอุโมงค์ก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้บริเวณแยกวงเวียนใหญ่และมีผลกระทบต่ออาคารบริเวณใกล้เคียงรวมทั้งวางมาตรการดูแลประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุครั้งนี้อย่างครอบคลุมทุกกลุ่มติดตามรับฟังการดำเนินการดังกล่าวจากนายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมสัมภาษณ์โดยเปรญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์ครับ
9: สวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านครับและสวัสดีท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมครับ
10: สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ฟังครับ
9: ครับผมขอสอบถามครับผมสถานการณ์ล่าสุดของทุกหน่วยงานในขณะนี้ที่กำลังแก้ไขเหตุอุโมงค์รถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้ครับผมมีความคืบหน้ายังไงบ้างครับแล้วก็ยังมีจุดไหนที่ต้องติดตามอย่างใกล้ชิดครับ
10: ก็จากที่ผมได้ไปเข้าหน้างานเมื่อวานนี้นะครับก็ได้รับรายงานว่าตอนนี้เนี่ยสถานการณ์การทรุดตัวของดินเนี่ยนะครับก็ไม่มีการทรุดตัวเพิ่มแล้วนะครับในกรณีบางจุดเนาะที่ก่อนหน้านี้มีการทรุดตัวเนี่ย พอทางผู้รับจ้างเนี่ยเขาได้ใช้น้ำปูนผสมสารเคมีอัดลงไปนะครับเพื่อไปปิดโพรงเนี่ยนะครับก็ปรากฏว่าในบางจุดเนี่ยมีการรีบาวขึ้นมาก็คือมีการที่จากยุบไปเนี่ยมันก็เหมือนกับมีการพองตัวขึ้นมานะครับบีบตัวกลับขึ้นมาแล้วก็ในส่วนของอาคารนะครับก็ไม่ได้มีการทรุดเพิ่มนะครับอย่างไรก็ดีนะครับตั้งแต่วันเสาร์ที่ผ่านมาเนี่ยทางยูซานะครับหรือทาง
9: กู้ภัย
10: ป้องกันบรรเทาสาธารณภัยป
9: ภ.
10: นะครับก็ได้ไปขอความร่วมมือจากมหาวิทยาลัยเกษตรด้วยนะครับเขาก็มาติดเซ็นเซอร์รอบอาคารอีก10จุดเมื่อวานนี้ก็ใช้โดรนนะครับบินเป็นระบบไรด้านะครับก็คือถ่ายภาพแล้วก็ยิงเลเซอร์เนี่ยเอาเลเซอร์เนี่ยมาเทียบกันเนาะว่ามีอัตราการยุบอะไรเพิ่มเติมหรือไม่ในวงกว้างก็ได้รับรายงานว่าไม่ได้มีการยุบเพิ่มเติมนะครับแล้วก็ก่อนหน้านี้ก็มีความเป็นห่วงว่าเอ๊ถ้าฝนตกลงมาแล้วสถานการณ์จะเลวร้ายลงไหมนะครับก็ปรากฏว่าไม่มีอะไรนะครับซึ่งถ้าสัญญาณเป็นแบบนี้เนี่ยก็น่าจะเป็นสัญญาณที่ดีครับ
9: ครับผมขอสอบถามนิดนึงครับว่าตอนนี้การซุดตัวล่าสุดที่เราวัดได้ครับมันอยู่ที่ประมาณกี่เซนติเมตรหรอครับ
10: มันก็น่าจะประมาณสัก31-32เซนประมาณนี้นะครับเนื่องจากว่าบางจุดเนี่ยนะครับก็หลังจากที่ยุบลงไปเนี่ยแล้วก็มีการรีบาวกลับขึ้นมาด้วยนะครับค่าเฉลี่ยก็น่าจะอยู่ประมาณนี้นะครับแล้วก็ไม่มีการทรุดตัวเพิ่มครับผม
9: ถ้าไล่ไทม์ไลน์วันแรกอยู่ที่ประมาณ20วันศุกร์28แล้วก็ล่าสุดนี้ประมาณ31นะครับก็จะเห็นว่าเริ่มเพิ่มขึ้นเรื่อย
10: ๆก็ใช่ก็ทรุดตัวลดลงมาเรื่อยๆนะครับอย่างวันนี้ก็คาดว่าจะไม่มีอะไรละเพราะเมื่อวานก็นิ่งแล้วครับ
9: ครับผมแล้วด้านการจราจรครับผมตอนนี้ต้องขยายจุดที่ไม่ให้กระทบกับจุดที่เกิดเหตุไหมครับหรือว่าสามารถแบบให้คล่องตัวขึ้นได้แล้วครับ
10: คือตอนนี้ก็ยังมีความจำเป็นอยู่นะครับยังมีความจำเป็นที่จะต้องปิดผิวจราจรอยู
9: ่ครับ
10: เนื่องจากว่าในการที่ทางผู้รับจ้างเนี่ยเขาจำเป็นจะต้องเจาะถนนเพื่อใช้น้ำปูนผสมสารเคมีเนี่ยลงไปอุดตามโพรงต่างๆเนี่ยเข้าใจว่าทั้งหมดเนี่ยจะต้องอุดทั้งหมดเนี่ยประมาณ30ช่องที่เขาเจาะนะครับจะต้องเจาะทั้งหมด30ช่องตอนนี้เนี่ยถึงเมื่อวานเนี่ยเข้าใจว่าน่าจะจบไปละ5ช่องนะครับแต่ต้องเรียนว่าวันแรกๆเนี่ยจะช้าแต่วันหลังๆเนี่ยก็จะเร็วขึ้นนะครับก็คาดว่ายังจะต้องใช้เวลาอีกสักระยะหนึ่งเพื่อที่ให้เขาปิดโพรงต่างๆหมายความว่าโพรงตรงผิวถนนเนี่ยนะครับปิดโพรงต่างๆเนี่ยให้หมดก่อนครับ
9: ครับผมถ้างั้นขอถามนิดนึงครับว่าทางนักวิชาการทางผู้ที่มีความเชี่ยวชาญแล้วก็ทางวิศวกรหน้างานเนี่ยได้ประเมินเบื้องต้นไหมครับว่าจะต้องใช้เวลาดำเนินการอีกสักกี่วันหรือกี่เดือนเพื่อที่จะให้พื้นผิวถนนนะครับกลับมาอยู่ตัวจนอาจจะสามารถกลับมาจอดได้
10: ที่มีการประเมินกันครั้งแรกเนี่ยก็น่าจะใช้เวลาอยู่ประมาณ12วันนะครับตอนนี้ก็ผ่านมา4วันแล้วนะครับก็น่าจะอีก8วันอีกประมาณ1สัปดาห์นะครับก็น่าจะสามารถคืนผิวถนนได้ในส่วนฝั่งที่ไม่ได้รับผลกระทบครับ
9: ครับผมก็ค่อนข้างรวดเร็วนะครับดำเนินการกันตลอด24ชั่วโมงเลยแล้วก็ตอนนี้ท่านนายกรัฐมนตรีครับท่านห่วงใยแล้วก็ได้กำชับให้ดูแลประชาชนที่ได้รับผลกระทบยังไงบ้างครับผม
10: ท่านนายกก็ได้มีการสั่งการนะครับให้ท่านรัฐมนตรีว่าการและก็ตัวผมเนี่ยนะครับลงไปเยี่ยมเยียนชาวบ้านนะครับก็ต้องเรียนว่าเราก็ได้ให้รฟม.ติดต่อกับทางผู้รับจ้างให้ทำการเดินประชาสัมพันธ์ต่อบ้านทุกหลังนะครับทั้งคนที่อยู่ในหอพักอะไรต่างๆด้วยที่เขาได้รับผลกระทบอันดับแรกคือสำหรับคนที่เขาจำเป็นจะต้องย้ายบ้านเนาะจำเป็นจะต้องย้ายบ้านไอ้ตัวนี้เนี่ยทางผู้รับจ้างเนี่ยเขาต้องดูแลเต็มที่อยู่แล้ว 100%ค่าใช้จ่ายที่มันเกิดขึ้นกระทั่งว่าตัวบ้านมีความเสียหายเขาต้องซ่อมให้ด้วยทีนี้ก็จะมีส่วนของประชาชนที่ตัวบ้านไม่ได้รับผลกระทบก็คืออยู่เลยรัศมี30เมตรไปละแต่เนื่องจากการปิดผิวจราจรการดำเนินการลักษณะเนี้ยทำให้เขาไม่สามารถที่จะทำมาหากินได้นะครับตรงเนี้ยท่านนายกก็ได้มีข้อสั่งการว่าจะต้องดูแลเขาด้วยจะต้องมีการชดเชย ให้กับเขาด้วยนะครับอย่างสมเหตุสมผลเนาะซึ่งก็มีคนมาลงทะเบียนอยู่แล้วเนี่ยประมาณสัก30กว่ารายนะครับโดยที่เราก็ใช้วิธีว่าให้ทางรฟม.กับทางผู้รับจ้างเนี่ยเดินไปหาเขาที่บ้านเลยไปเยี่ยมเขาไปถามทุกสุขเขาแล้วก็เชิญชวนเขามาลงทะเบียนเพื่อจะได้ให้ทางรฟม.กับผู้รับจ้างเนี่ยดูมาตรการในการเยียวยาเขาต่อไปครับ
9: ครับเรียกได้ว่าดูแลทุกกลุ่มจริงๆนะครับคนที่แบบว่าบ้านเรือนไม่ได้รับผลกระทบแต่ว่าก็ได้รับผลกระทบจากการประกอบอาชีพท่านนายกท่านก็ห่วงใยแล้วก็สั่งการให้ช่วยดูแลด้วยเช่นกันครับผม
10: ใช่คร
9: ับ สรุปคร่าวๆคือตอนนี้สถานการณ์ทั่วไปเนี่ยไม่น่ากังวลแล้วว่าจะเกิดการสุดซ้ำเราสรุปแบบนี้ได้ไหมครับ
10: ใช่ถ้าเกิดว่าดูจากข้อมูลนะเมื่อวานนี้นะครับคือวันนี้เนี่ยเขาจะประชุมกันอีกครั้งตอน 9:00 น.
9: ครับ
10: นะครับแต่ว่าถ้าดูจากข้อมูลนะเมื่อวานนี้เนี่ยก็ไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงเราก็คาดการว่าเราน่าจะดูลักษณะเนี่ยคืออัปเดตเช้าเย็นเนี่ยอีกสัก2วันนะครับถ้าเกิดว่าไม่มีการซุดตัวเพิ่มก็อาจจะเหลือเป็นอัปเดตเนี่ยวันละรอบครับ
9: ครับผมครับสุดท้ายครับท่านรัฐมนตรีครับฝากถึงประชาชนที่วันนี้วันทำงานจะต้องสัญจรครับผมว่าอาจจะต้องเลี่ยงเส้นทางนิดนึงและขอให้เข้าใจว่าเจ้าหน้าที่ตอนนี้ก็ทำงานกันเต็มที่ตลอด24ชั่วโมงจริงๆเพื่อให้ทุกอย่างกลับมาเป็นปกติโดยเร็วที่สุดครับ
10: อันดับแรกก็ต้องกราบขออภัยในความไม่สะดวกนะครับที่เกิดเหตุเช่นนี้ขึ้นทำให้ประชาชนเนี่ยไม่ได้รับความสะดวกในการสัญจรนะครับแต่อย่างไรก็ดีในส่วนของกระทรวงคมนาคมเนี่ยเราก็เร่งแก้ปัญหาให้เร็วที่สุดนะครับแล้วเราก็ค่อนข้างมั่นใจนะครับว่าสถานการณ์บริเวณถนนประชาธิปกเนี่ยนะครับบริเวณโรงเรียนใหญ่เนี่ยจะไม่ซ้ำรอยกับหน้าวชิรพยาบาลแน่นอนนะครับก็จะเป็นการแก้ปัญหาเพียงระยะสั้นนะครับแล้วก็อย่างไรก็ดีเราก็จะให้ความสำคัญกับเรื่องของความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนมาเป็นอันดับหนึ่งนะครับ
9: ครับและนี่คือสถานการณ์ล่าสุดนะครับของเหตุอุโมงค์รถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้ที่บริเวณวงเวียนใหญ่นั่นเองวันนี้ครับผมขอขอบพระคุณท่านสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติครับท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมที่มาบอกเล่าให้เราได้ฟังกันโอกาสหน้าถ้ามีเรื่องราวเกี่ยวกับกระทรวงคมนาคมหรือเหตุต่างๆขอเรียนเชิญท่านมาพูดคุยนะครับ
10: ยินดีครับ
9: ครับผมวันนี้ลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับ
10: ครับสวัสดีครับ
11: FTA คือกุญแจที่เปิดโอกาส FTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02-5077555
12: ท่านผู้ฟังคะรัฐบาลยกระดับมาตรการคุมเข้มสกัดกั้นเครือข่ายยาเสพติดข้ามชาติปิดช่องโหว่ทางกฎหมายไม่ให้ระบบการบินพลเรือนของไทยตกเป็นเครื่องมือขบวนการค้ายาเสพติดติดตามรับฟังจากช่วงข้อข่าวเล่าประเด็นค่ะ
13: ข้อข่าวเล่าประเด็น
14: จากกรณีเหตุการณ์สะเทือนภาพลักษณ์ของประเทศที่พนักงานต้อนรับบนเครื่องบินหรือแอร์โฮสเตสของสายการบินไทยถูกจับกุมในคดียาเสพติดที่ประเทศออสเตรเลียส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ความเชื่อมั่นในอุตสาหกรรมการบินของประเทศไทยในระดับสากลจึงนำมาสู่การขับเคลื่อนมาตรการเชิงรุกของรัฐบาลเพื่อปิดช่องโหว่และยกระดับระบบรักษาความปลอดภัยขจัดปัญหาไม่ให้ต่างชาติมองว่าประเทศไทยเป็นจุดอ่อนในการลักลอบขนยาเสพติดนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เน้นย้ำในที่ประชุมคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือปปส.ว่าปัญหายาเสพติดถือเป็นวาระแห่งชาติที่ทุกภาคส่วนต้องร่วมมือกันอย่างจริงจังโดยยอมรับว่าพื้นที่ต้นทางส่วนใหญ่มาจากบริเวณสามเหลี่ยมทองคำซึ่งเมื่อไม่สามารถกำจัดที่ต้นทางได้อย่างเด็ดขาดจึงจำเป็นต้องมีมาตรการที่เข้มแข็งในการสกัดกั้นที่ช่องทางขาออกที่ประชุมจึงมีมติเห็นชอบ6มาตรการสำคัญเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการควบคุมและสกัดกั้นยาเสพติดไม่ให้เล็ดลอดออกไปนอกประเทศ
15: ก็ต้องรีบขันน็อตทุกจุดปิดซีลทุกจุด ที่มันรั่วได้
16: จากรายงานพบว่าช่วงครึ่งปีแรกของปีนี้นะครับมีผู้เดินทางจากไทยถูกตั้งข้อหาในคดีลักลอบนำเข้ายาเสพติดเชิงพาณิชย์แล้วอย่างน้อย6คดีสำหรับประเทศออสเตรเลียซึ่งทำให้ภาพลักษณ์ของประเทศเสียหายเพราะนั้นตรงนี้เราต้องนั่งหารือกันแล้วก็หามาตรการที่ทำให้ทางนานาชาติได้เห็นว่าเรามีการตอบสนองต่อเรื่องพวกนี้
14: ด้านพลอากาศเอกมนัชชวนประยูนผู้อำนวยการสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยหรือกพท.ระบุว่าตามหลักการขององค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศหรือ ICAO กำหนดให้พนักงานต้อนรับบนเครื่องบินมีสถานะเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยมีหน้าที่หลักคือการดูแลความปลอดภัยและความมั่นคงของผู้โดยสารและอากาศยานไม่ใช่การใช้สถานะเพื่อผลประโยชน์ส่วนตัวหากประเทศไทยปล่อยปละละเลยและเกิดเหตุการณ์ซ้ำอีกจะส่งผลกระทบอย่างร้ายแรงต่อความเชื่อมั่นในระบบรับรองลูกเรือของไทยในอนาคตรวมถึงอาจส่งผลกระทบต่อเนื่องไปถึงภาคประชาชนสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยจึงได้ออกประกาศมาตรการควบคุมการรับฝากหรือรับขนส่งสิ่งของโดยลูกเรือเพื่ออุดช่องโหว่และป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำรอยซึ่งเป็นมาตรการป้องกันไม่ให้ระบบการบินพลเรือนตกเป็นเครื่องมือของขบวนการค้ายาเสพติด
15: มันได้ส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของประเทศไทยแล้วก็ความเชื่อมั่นในด้านของประชาคมการบินระหว่างประเทศครับดังนั้นกปท.จึงต้องดำเนินมาตรการเชิงป้องกันครับซึ่งเราไม่สามารถที่จะรอให้เกิดปัญหาซ้ำอีกได้นะครับในส่วนนี้คือถ้ามันเกิดปัญหาซ้ำอีกเนี่ยเราก็น่าจะลำบากครับในการที่จะบินไปประเทศต่างๆนะครับซึ่งตรงนี้เป็นการที่เราจะแสดงให้เห็นถึงว่าเราให้ความจริงจังแล้วก็มีการบริหารความเสี่ยงในเชิงรุกมากกว่าที่จะไปรอแก้ไขอีกครั้งเมื่อเกิดเหตุการณ์แล้วครับแล้วก็ยังเป็นการสื่อสารให้ประเทศอื่นได้ทราบว่าประเทศไทยนั้นมีความจริงใจแล้วก็มีความร่วมมือในการที่จะแก้ไขปัญหาในเรื่องยาเสพติดครับ
14: ความเคลื่อนไหวในครั้งนี้เป็นการส่งสัญญาณชัดเจนว่าประเทศไทยมีมาตรการตอบสนองที่เด็ดขาดและพร้อมทบทวนช่องโหว่ทางกฎหมายหรือการปฏิบัติงานในอดีตเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับนานาชาติว่าระบบการคัดกรองและการรักษาความปลอดภัยทางการบินของไทยมีความพร้อมและเพียงพอในการต่อต้านขบวนการค้ายาเสพติดข้ามชาตินพศรแก้วคำรายงาน
12: การเยือนประเทศมาเลเซียอย่างเป็นทางการของนายกรัฐมนตรีบรรลุผลสำเร็จหลายด้านโดยไทยและมาเลเซียเห็นพ้องยกระดับความร่วมมือเพื่อพลิกโฉมพื้นที่ภาคใต้สู่พื้นที่แห่งโอกาสและสันติสุขพร้อมตั้งเป้าเพิ่มมูลค่าการค้าให้ได้ 30,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐติดตามรับฟังได้จากรายงานพิเศษค่ะ
17: การเยือนประเทศมาเลเซียอย่างเป็นทางการของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเมื่อวันที่9และ10กรกฎาคมที่ผ่านมาไม่เพียงตอกย้ำความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นระหว่างไทยกับมาเลเซียแต่ยังสร้างผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมในหลากหลายด้านทั้งด้านการค้าการลงทุนจะพัฒนาระบบโลจิสติกลดขั้นตอนการตรวจปล่อยสินค้าตั้งเป้ามูลค่าการค้าให้บรรลุ 30,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐด้านการเกษตรได้แลกเปลี่ยน MOU ซึ่งเป็นกลไกสำคัญช่วยแก้ปัญหาการส่งออกกุ้งของไทยและนำเข้าปลากระพงของมาเลเซียกำหนดที่ถือเป็นแนวทางปฏิบัติร่วมกันด้านการท่องเที่ยวมีการลงนาม MOU ภาคเอกชนมาเลเซียกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเพิ่มจำนวนเที่ยวบินไปยังสนามบินอื่นๆในประเทศไทยด้านการคมนาคมเป็นอีกก้าวสำคัญของความร่วมมือครั้งนี้โดยมีการเปิดด่านสะเดาแห่งใหม่กับด่านบูกิจไกยูฮิตัมเปิดเดินเรือเฟอร์รารี่จังหวัดสตูลกับเมืองกัวลาปาริสการเชื่อมระบบจำหน่ายตั๋วรถไฟกรุงเทพหาดใหญ่บัตเตอร์เวิร์ดการฟื้นฟูเส้นทางรถไฟสุงไหงโกลกรันเตาปัญจังและการก่อสร้างสะพานเชื่อมชายแดนแห่งใหม่ตลอดจนด้านความมั่นคงที่เห็นพ้องแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อให้ประชาชนดำรงชีวิตได้อย่างสงบสุขมั่นคงและปลอดภัย
18: หลายๆเรื่องที่ค้างคามาก็สามารถหาข้อสรุปได้ที่จะทำเป็น MOU ข้อตกลงทั้งสองฝ่ายก็ได้มีการลงนามเรื่องการท่องเที่ยวเรื่องของการนำเข้าปลากระพงจากมาเลเราห้ามเขาเขาก็ห้ามให้เราส่งออกกุ้งไปที่เขาตอนนี้ทั้งสองประเทศแก้ไขปัญหานี้แล้วเรื่องภาษาการสร้างสันติภาพสันติสุขในพื้นที่ชายแดนระหว่างกันก็จะเร่งให้มีการหารือแล้วก็ทำความเข้าใจกันระหว่างผู้เจรจาของทั้งสองฝ่ายเรื่องของการจัดความเชื่อมโยงระบบคมนาคมขนส่งไทยก็ได้ทำระบบรางไปถึงชายแดนแล้วก็จะทำให้ระบบการขนส่งสินค้าของทั้งสองประเทศมีความสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้นสามารถเพิ่มมูลค่าการค้าได้น่ามุ่งบอดแดงมาก
17: ภั ายหลังเสร็จสิ้นการเยือนประเทศมาเลเซียนายกรัฐมนตรีได้นำผลการหารือมาต่อยอดสู่การปฏิบัติทันทีด้วยการประชุมมอบนโยบายแก่ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลายะลาปัตตานีนราธิวาสและสตูลรวมถึงหัวหน้าส่วนราชการที่จังหวัดสงขลาเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ตามนโยบายสำคัญ8ด้านครอบคลุมการรักษาความปลอดภัยการเชื่อมโยงข้อมูลการปราบปรามยาเสพติดและอาชญากรรมข้ามชาติการพัฒนาเศรษฐกิจการยกระดับคุณภาพชีวิตและการบริหารจัดการชายแดนแบบบูรณาการโดยมีเป้าหมายพลิกโฉมจังหวัดชายแดนภาคใต้จากพื้นที่ที่ต้องแก้ปัญหาสู่พื้นที่แห่งอนาคตความปลอดภัยและการเติบโตทางเศรษฐกิจโดยขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดและทุกหน่วยงานทำงานเชิงรุกโดยรัฐบาลพร้อมสนับสนุนทุกด้าน
19: การเดินทางในครั้งนี้ได้เห็นอย่างชัดเจนว่าภาคใต้ของประเทศไทยนั้นต้องถือว่าเป็นจุดที่เชื่อมต่อสำคัญทางเหนือของมาเลเซียแล้วก็จะเป็นจุดที่จะเชื่อมทำให้ความเป็นศูนย์กลางของภูมิภาคอาเซียนมีการเชื่อมเครือข่ายทั้งการกำลังของการค้าการท่องเที่ยวได้อย่างเข้มแข็งสร้างเศรษฐกิจที่มีมูลค่าเพิ่มสร้างรายได้กับพี่น้องประชาชนชาวไทยตลอดถึงโอกาสด้วยดังนั้นประตูแห่งโอกาสนี้จะต้องไม่เป็นช่องทางที่จะทำให้มีอุปสรรครัฐก็ต้องมีขีดความสามารถป้องกันความมั่นคงเรื่องยาเสพติดอาชญากรรมข้ามชาติดังนั้นการพัฒนาเศรษฐกิจและการรักษาความมั่นคงชายแดนภาคใต้นะครับต้องเดินไปพร้อมกัน
17: ผลสำเร็จของการเยือนประเทศมาเลเซียครั้งนี้ไม่ได้เป็นเพียงการสะท้อนความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นแต่ยังเป็นการแปลงความร่วมมือไปสู่การปฏิบัติเพื่อยกระดับจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้เป็นพื้นที่แห่งโอกาสสันติสุขและการเติบโตทางเศรษฐกิจพร้อมสร้างประโยชน์ให้แก่ประชาชนทั้งสองประเทศอย่างยั่งยืนผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
12: ท่ามกลางสมรภูมิเทคโนโลยีที่เปลี่ยนผ่านอย่างรวดเร็วความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลกลายมาเป็นวาระแห่งชาติที่ทุกภาคส่วนไม่อาจมองข้ามสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือ PDPC ได้ประกาศยุทธศาสตร์เชิงรุกเพื่อรับมือกับภัยคุกคามรูปแบบใหม่โดยเฉพาะการเข้ามามีบทบาทของปัญญาประดิษฐ์ในชีวิตประจำวันติดตามรับฟังได้จากรายงานนี้ค่ะ
17: นับตั้งแต่วันสถาปนาสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือสคส.หรือ PDPC อย่างเป็นทางการเมื่อวันที่1มิถุนายน2565 PDPC ได้มุ่งเน้นการขับเคลื่อนกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลจากเบาไปหาหนักเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในทางปฏิบัติผลลัพธ์ที่เด่นชัดที่สุดในรอบ4ปีที่ผ่านมาคือความตื่นตัวของภาครัฐและเอกชนที่เริ่มมีความเข้าใจในหลักเกณฑ์และสิทธิของข้อมูลส่วนบุคคลของประชาชนอย่างเห็นได้ชัดโดยพลเอกเดชาพลสุวรรณประธานกรรมการกำกับสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเปิดเผยว่าปีนี้สำนักงานได้เปิดตัวเครื่องมือสำคัญในการดำเนินงานเชิงรุกอย่าง PDPC Eagle Eye พร้อมการประกาศหลักเกณฑ์การรับรองมาตรฐานหน่วยงานและการออกเครื่องหมายรับรองมาตรฐานเพื่อยกระดับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของไทยให้เท่าทันสากล
20: ดังนั้นเนี่ยก้าวต่อไประยะต่อไปที่เราต้องการที่มุ่งเน้นก็คือให้ความสำคัญกับการที่จะทำให้ทุกคนเนี่ยได้มีความพร้อมนะครับในการจะรับมือกับภัยที่จะมาพร้อมเทคโนโลยีใหม่ๆโดยเฉพาะ AI หรือเทคโนโลยีควอนตัมคอมพิวเตอร์นะครับซึ่งถือว่าเป็นสิ่งที่เป็นเรื่องใหม่และก็มาเร็วมากในสำนักงานเองก็มีการมอบหมายให้ทางสำนักงานโดยเฉพาะท่านเลขาเนี่ยได้ปรับตัวนะให้ทันกับสถานการณ์ต่อไปนะเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนให้ได้นะครับ
17: ด้านพันตำรวจเอกสุรพงษ์เปล่งขำเลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเปิดเผยว่าอย่างไรก็ตามภัยเงียบที่ใกล้ตัวคนไทยมากที่สุดในยุคนี้คงหนีไม่พ้นแก๊งมิจฉาชีพที่รู้ลึกรู้จริงทั้งชื่อนามสกุลเบอร์โทรศัพท์ไปจนถึงเลขบัตรประชาชนของเราคำถามสำคัญคือข้อมูลเหล่านี้หลุดไปอยู่ในมือมิจฉาชีพได้อย่างไรและเพื่อแก้ไขปัญหานี้อย่างถอนรากถอนโคน PDPC และเจ้าหน้าที่ได้ปฏิบัติการเชิงรุกเดินหน้าป้องปรามและขยายผลร่วมกับกองบังคับการตำรวจอย่างใกล้ชิดโดยมุ่งเป้าไปที่กลุ่มเครือข่ายซื้อขายข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อนำไปใช้กระทำความผิดอาญาใครที่คิดจะยุ่งเกี่ยวกับการซื้อขายข้อมูลต้องถูกดำเนินคดีอย่างเด็ดขาดเพื่อให้โลกดิจิทัลของไทยปลอดภัยอย่างยั่งยืน
21: อีกทางหนึ่งก็คือว่าตัวต้นทางหน่วยงานที่เป็นสาเหตุของการรั่วไหลข้อมูลเนี่ยเราก็ขยายผลต่อนะครับว่าจากข้อมูลของพี่น้องประชาชนเนี่ยที่อยู่ในมือผู้ที่เป็นเครือข่ายซื้อขายข้อมูลเนี่ยก็ไปเช็คต่อนะว่ามันเกี่ยวข้องกับหน่วยงานไหนบ้างครับก็ต้องไปตรวจสอบว่าหน่วยงานเหล่านั้นน่ะได้มีมาตรการรักษาความปลอดภัยที่เหมาะสมหรือไม่อันนี้เราก็ทำนะครับแต่ที่สำคัญนะครับคือ เรามีการผนึกกำลังสร้างความตระหนักรู้ให้กับพี่น้องประชาชนด้วย
12: ปฏิเสธไม่ได้ว่าในอนาคตอันใกล้เทคโนโลยี AI จะกลายเป็นทั้งเครื่องมืออำนวยความสะดวกและอาวุธชิ้นใหม่ของมิจฉาชีพทิศทางในอนาคตของ PDPC ภายใต้แผนแม่บทฉบับใหม่จึงเน้นไปที่การออกแนวปฏิบัติและข้อบังคับทางกฎหมายที่รองรับการประมวลผลข้อมูลผ่าน AI อย่างปลอดภัยการก้าวเข้าสู่ปีที่5ของ PDPC จึงไม่ใช่เพียงแค่การบังคับใช้กฎหมายเพื่อลงโทษแต่เป็นการสร้างระบบนิเวศแห่งความปลอดภัยด้านข้อมูลที่แข็งแกร่งเพื่อให้ประเทศไทยก้าวเข้าสู่ยุคดิจิทัลได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนนันทภาแสนตุ้มรายงาน
1: ถ้าคุณเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.สายด่วน1676โทรฟรีทั่วประเทศหรือแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ Facebook YouTube TikTok และ LINE สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
22: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันมั้ยนะ
2: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
22: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
2: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
23: ต่อไปขอเชิญรับฟังธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องไม่มีมิตรใดเสมอเท่าความรู้โดยพระเทพประสิทธิมนครับ
24: ไม่มีมิตรใดเสมอเท่าความรู้ท่านทั้งหลายก็คือการศึกษาการศึกษาเล่าเรียนเพียงเขียนอ่านการศึกษานี้ทำให้เกิดวิสัยทัศน์การศึกษาให้ทำเกิดโลกทัศน์ที่มองเห็นเพศภัยต่างๆท่านถึงเปรียบเทียบว่าเหมือนกับโคกระบือโคกระบือที่ตาบอดเขาก็จูงไปจงไปไหนก็ไปตกหลุมตกเอวตายก็ต้องไปเพราะว่าตาไม่เห็นนั่นก็เป็นเรื่องส่วนบุคคลที่ขาดสติขาดปัญญาขาดการศึกษาแล้วก็เช่นเดียวกันใครจะจงไปอะไรก็จะง่ายเพราะขาดสติเพราะขาดการศึกษาถ้าจึงได้กล่าวว่าไม่มีมิตรใดเสมอเท่าความรู้ก็แสดงมิตรที่ดีมิตรที่แท้คือความรู้ก็คือการศึกษาเขาหลักทำนองที่ว่ารู้ดีเอาไว้การรู้ทันเอาไว้แก้

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz เสนอรายการชื่นชมนิยมไทย

0: สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่เคารพต้อนรับเข้าสู่รายการชื่นชมนิยมไทยนะคะสัปดาห์นี้เป็นเรื่องราวของฝายต้นน้ำลำธารแนวทางตามพระราชดำริในการบริหารจัดการน้ำต้นแบบเพื่อความยั่งยืนค่ะพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงเป็นพระบิดาแห่งการจัดการทรัพยากรน้ำของชาติด้วยพระอัจฉริยภาพและสายพระเนตรอันกว้างไกลพระองค์ทรงพระราชทานแนวคิดและโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเกี่ยวกับการบริหารจัดการน้ำไว้มากมายซึ่งล้วนเป็นต้นแบบสำคัญที่นำพาประเทศไทยก้าวผ่านวิกฤตน้ำมาได้หลายครั้งและยังคงเป็นหลักการสำคัญสำหรับการจัดการน้ำที่ยั่งยืนในปัจจุบันและในอนาคตค่ะฝายต้นน้ำลำธารคือสิ่งก่อสร้างขวางหรือกั้นทางน้ำซึ่งปกติมักกั้นลำห้วยลำธารขนาดเล็กในบริเวณที่เป็นต้นน้ำหรือพื้นที่ที่มีความลาดชันสูงให้สามารถกักตะกอนอยู่ได้และหากช่วงที่น้ำไหลแรงก็สามารถชะลอการไหลของน้ำให้ช้าลงและกักเก็บตะกอนไม่ให้ไหลลงไปทับถมกับลำน้ำตอนล่างซึ่งเป็นวิธีการอนุรักษ์ดินและน้ำได้มากวิธีการหนึ่งค่ะในหลวงรัชกาลที่9พระราชทานคำอธิบายว่าการปลูกป่าทดแทนพื้นที่ป่าไม้ที่ถูกทำลายนั้นจะต้องสร้างฝายเล็กเพื่อหมุนน้ำส่งไปตามเหมืองไปใช้ในพื้นที่เพาะปลูกทั้งสองด้านซึ่งจะให้ค่อยๆแผ่ขยายออกไปทำความชุ่มชื้นในบริเวณนั้นด้วยฝายต้นน้ำลำธารในระบบการจัดการพื้นที่ลุ่มน้ำมีวัตถุประสงค์หลัก2ประการค่ะประการแรกเพื่อชะลอการไหลของน้ำจากแหล่งต้นน้ำลำธารไม่ให้ไหลหลากอย่างรวดเร็วประการที่2เพื่อทำหน้าที่ในการดักตะกอนหน้าดินไม่ให้ไหลปนไปกับกระแสน้ำจนทำให้น้ำมีความขุ่นและไปทำให้แหล่งน้ำธรรมชาติที่อยู่ตอนล่างตื้นเขินค่ะเนื่องจากบริเวณพื้นที่ลุ่มน้ำที่เป็นแหล่งต้นน้ำลำธารส่วนใหญ่อยู่ในพื้นที่ดอยสูงไม่มีเส้นทางถนนเข้าถึงได้เป็นพื้นที่ที่อยู่ห่างไกลในหลวงรัชกาลที่9จึงทรงมีพระราชดำริให้ใช้วัสดุที่มีอยู่ในท้องถิ่นนั้นๆ นำมาใช้ในการก่อสร้างฝายต้นน้ำลำธารเช่นเศษไม้ปลายไม้ที่ล้มหมอนนอนไพรซึ่งหมายถึงไม้ที่ล้มตายอยู่บริเวณนั้นหรือไม้ไผ่ที่มีอยู่ในบริเวณใกล้เคียงหรือหินที่มีอยู่ในลำห้วยนำมาใช้ในการก่อสร้างฝายต้นน้ำลำธารตามรูปแบบภูมิปัญญาดั้งเดิมรูปแบบฝายต้นน้ำลำธารจึงเป็นรูปแบบที่ประหยัดไม่ต้องใช้เงินงบประมาณในการซื้อวัสดุหรืออาจจะมีการใช้วัสดุบ้างก็เป็นการลงทุนที่ไม่มากและฝายต้นน้ำลำธารเป็นฝายตามภูมิปัญญาดั้งเดิมถ้าชุมชนทำความเข้าใจวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการสร้างฝายต้นน้ำลำธารได้อย่างถูกต้องแล้วชุมชนก็สามารถดำเนินการได้โดยชุมชนเองค่ะทั้งนี้สามารถจำแนกรูปแบบฝายต้นน้ำลำธารได้ทั้งหมด3รูปแบบรูปแบบแรกฝายผสมผสานมีรูปแบบเหมาะสมกับร่องห้วยหรือลำห้วยแขนงแบบที่2ฝายกึ่งถาวรรูปแบบที่มีความแข็งแรงมากขึ้นเหมาะสำหรับร่องห้วยที่มีขนาดใหญ่กว่าห้วยแขนงค่ะและแบบที่3ฝายถาวรรูปแบบที่แข็งแรงเหมาะสำหรับลำห้วยใหญ่ที่มีน้ำไหลแรงผลสำเร็จของการทำฝายต้นน้ำลำธารในพื้นที่ของประชาชนโดยใช้รูปแบบการทำฝายต้นน้ำลำธารจากศูนย์ศึกษาพัฒนาการห้วยห้องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริไปฟื้นฟูป่าต้นน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำต่างๆทำให้พื้นที่ลุ่มน้ำที่แห้งแล้งกลายเป็นแหล่งชุ่มชื้นป่าต้นน้ำกลับคืนสู่ความอุดมสมบูรณ์ชุมชนมีน้ำใช้ในหมู่บ้านได้อย่างพอเพียงค่ะนอกจากนี้ชุมชนสามารถกักเก็บน้ำและสามารถนำน้ำที่จัดเก็บไว้จากการสร้างฝายต้นน้ำลำธารมาใช้เพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภคได้พื้นที่ป่ารอบๆ บริเวณที่สร้างฝายเริ่มอุดมสมบูรณ์ชุ่มชื้นตลอดทั้งปีชุมชนสามารถจัดโครงการป่าชุมชนเพื่ออนุรักษ์ป่าต้นน้ำจัดตั้งกฎระเบียบอนุรักษ์ป่าในหมู่บ้านซึ่งเกิดจากการรวมกลุ่มของชาวบ้านเองและดำเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่องทั้งยังเป็นห้องเรียนธรรมชาติเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติและเป็นแหล่งข้อมูลการจัดการป่าชุมชนป่าสมุนไพรแก่ผู้ที่มาศึกษาเช่นที่บริเวณป่าห้วยไถบ้านดอนมูลตำบลบ้านปวงอำเภอทุ่งหัวช้างจังหวัดลำพูนค่ะ แนวพระราชดำริเรื่องฝายต้นน้ำลำธารจึงไม่ใช่เพียงพระอัจฉริยภาพด้านการบริหารจัดการน้ำหากแต่ยังบ่มเพาะภูมิปัญญาของชุมชนจากรุ่นสู่รุ่นด้วยความตั้งใจที่จะพัฒนาป่าต้นน้ำและลุ่มน้ำของตนให้เป็นแหล่งอาหารแหล่งสมุนไพรและแหล่งเรียนรู้อย่างยั่งยืนสืบไปค่ะสำหรับรายการชื่นชมนิยมไทยสัปดาห์นี้หมดเวลาลงแล้วดิฉันปณิศราพันแก้วขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนกลับมาพบกันได้ใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ
1: ติดตามรับฟังรายการชื่นชมนิยมไทยได้เป็นประจำทุกวันจันทร์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz

0: ครบทุกประเด็นเด่นทุกเหตุการณ์ไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอนำท่านเข้าสู่รายการบันทึกสถานการณ์ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:00 น.ถึง 9:00 น.บันทึกสถานการณ์เกาะติดสถานการณ์ประเทศไทยและสถานการณ์โลก
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการบันทึกสถานการณ์เช้าวันจันทร์ที่13กรกฎาคมพุทธศักราช2569แรม14ค่ำเดือน8ปีมะเมียวันนี้ผมทรงพลชูเวศและคุณณัฐพงศ์สารบุตรดำเนินรายการครับสวัสดีครับคุณณัฐพงศ์ครับ
2: สวัสดีครับคุณทรงพลครับสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับต้อนรับเข้าสู่บันทึกสถานการณ์ครับพบกันเป็นประจำครับทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ 8:00 น.หลังเคารพธงชาติถึง 9:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 kHz และสวทในภูมิภาคที่รับสัญญาณทั่วประเทศนะครับวันนี้ทีมงานของเราครับช่างเทคนิคโดยคุณสายชนนีสังคุณบุญประกอบอบกลิ่นประสานงานวันนี้คุณนวพันธ์สมหมายครับและ Facebook Live วันนี้ดูแลโดยทีมงาน New Media นะครับตอนนี้ขึ้นไลฟ์เรียบร้อยแล้วนะครับผ่านทางเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยครับ
1: ครับเมื่อคืนนี้นะครับเกิดเหตุเพลิงไหม้นะครับบริเวณลาดพร้าวนะครับภายในร้านอาหารโรงเบียร์ณถนนลาดพร้าวนะครับซอยลาดพร้าวซอย1นะฮะ
2: ครับ
1: ก็เหตุเพลิงไหม้ได้ไหม้อย่างรุนแรงนะครับเจ้าหน้าที่ดับเพลิงจากสถานีดับเพลิงกู้ภัยสุทธิสารพหลโยธินพญาไทและห้วยขวางรวมถึงการไฟฟ้านครหลวงแล้วก็เจ้าหน้าที่ตำรวจรวมถึงปภ.แล้วก็อาสาสมัครมูลนิธิครับเข้าดับเพลิงและช่วยเหลือผู้บาดเจ็บที่ติดค้างในร้านอาหารนะครับโดยเจ้าหน้าที่สามารถควบคุมเพลิงได้สงบภายในเวลา30นาทีนะครับเหตุเกิดเนี่ยอยู่ที่ประมาณเที่ยงคืนนะฮะแล้วก็สามารถที่จะควบคุมเพลิงไว้ได้เนี่ยก็ประมาณเที่ยงคืน32นาทีนะครับก็ครึ่งชั่วโมงก็ถือว่าทำได้ดีนะครับสำหรับเจ้าหน้าที่นะฮะจากการตรวจสอบเบื้องต้นนะฮะก็มีผู้เสียชีวิต27รายครับเป็นชาย9รายเป็นหญิง18รายและมีผู้ได้รับบาดเจ็บเป็นจำนวนมากเจ้าหน้าที่ก็ได้ส่งโรงพยาบาลใกล้เคียงเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ก็อยู่ระหว่างที่กองพิสูจน์หลักฐานที่จะเข้าไปตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุว่าเหตุเกิดจากอะไรครับเมื่อคืนนี้ท่านนายกรัฐมนตรีคุณอนุทินชาญวีรกูลนะครับก็ได้ลงพื้นที่จุดเกิดเหตุเพลิงไหม้ย่านลาดพร้าวด้วยนะครับโดยมีคุณธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและท่านผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครท่านชัชชาติสิทธิพันธ์พร้อมผู้บริหารหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมลงพื้นที่แล้วก็ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดนะครับท่านนายกรัฐมนตรีก็ได้สั่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับเร่งดำเนินการอย่างรวดเร็วนะครับแล้วก็ตรวจสอบที่เกิดเหตุติดตามอาการผู้บาดเจ็บที่รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลและติดต่อญาติผู้เสียชีวิตรวมถึงพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคลตามกระบวนการอย่างรวดเร็วที่สุดนะครับอันนี้คือเหตุที่เกิดเมื่อคืนนี้นะครับส่วนความคืบหน้านะครับความคืบหน้าจากเหตุดังกล่าวเนี่ยท่านผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครคุณชัชชาติสิทธิพันธ์เนี่ยหลังจากที่ได้ลงติดตามพื้นที่ตลอดทั้งคืนแล้วเนี่ยอัปเดตตอนเช้าเนี่ยตีห้าครึ่งเนี่ยก็สามารถที่จะเคลียร์พื้นที่นะครับเรื่องของถนนหนทางต่างๆนะครับเพราะรู้ดีว่าวันนี้วันจันทร
2: ์
1: รถก็ค่อนข้างหนาแน่นนะครับเรื่องของการเดินทางการจราจรก็ไม่มีปัญหาเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็มีการตั้งศูนย์ด้วยนะครับของกรุงเทพมหานครครับ
2: ใช่ครับกับการตั้งศูนย์ประสานงานเหตุนะครับที่เกิดขึ้นที่ไฟไหม้โรงเบียร์ลาดพร้าวนั่นเองนะครับซึ่งตอนนี้ตั้งอยู่บริเวณในส่วนของ MRT พหลโยธินนะครับอยู่ที่ทางออกประตู4ตอนนี้ก็มีทางกรุงเทพมหานครและก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับตั้งจุดดังกล่าวเพื่อประสานงานในเรื่องของความช่วยเหลือต่างๆนะครับล่าสุดในส่วนของเคสผู้ได้รับบาดเจ็บนะครับเคสสีเหลืองตอนนี้7รายครับนำตัวส่งที่โรงพยาบาลเพชรเวช4นะครับก็มี4รายนะครับแล้วก็มีที่โรงพยาบาลตำรวจ2รายโรงพยาบาลเปาโลเกษตรอีก1รายนะครับส่วนเคสสีเขียว3รายนะครับตอนนี้นำส่งที่โรงพยาบาลเปาโลเกษตรทั้ง3รายนะครับซึ่งปัจจุบันตอนนี้กำลังอยู่ระหว่างตรวจสอบว่าสาเหตุที่เกิดขึ้นเกิดจากอะไรนะครับก็จะมีการมารายงานให้ทราบกันอย่างต่อเนื่องโดยตอนนี้เจ้าที่ปภ.และก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งกรุงเทพมหานครก็มีการลงพื้นที่ตรวจสอบกันอย่างเข้มข้นนะครับเพราะว่าล่าสุดเนี่ยพอเช้าขึ้นมาเราน่าจะเห็นปัจจัยต่างๆสาเหตุต่างๆว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยจะเป็นยังไงนะครับ
1: ครับเคสที่ ที่ได้รับบาดเจ็บสีอะไรนะฮะสีเหลือง
2: สีเหลืองครับ
1: อ๋อสีเหลืองนะครับสีเหลืองอยู่กลางๆนะครับมีเขียวมีเหลืองแล้วก็มีชมพูส้มแล้วก็แดง
2: ครับ
1: ชมพูส้มแล้วก็แดงถ้าแดงเนี่ยคือถือว่าวิกฤตอันนี้คือเรทของสีในห้องฉุกเฉินนะครับสีนี้ถ้าเกิดใครได้ผ่านห้องฉุกเฉินเนี่ยก็จะพอทราบว่า
2: สีแดงตอนนี้8ราย
1: รายนะฮะ
2: 8ราย
1: น่าเป็นห่วง
2: ครับที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์นะครับไปที่โรงพยาบาลจุฬา3รายราชวิถี2รายนะครับแล้วก็ที่โรงพยาบาลพระราม9 1รายแล้วก็มีแยกย้ายไปที่โรงพยาบาลเปาโลแล้วก็โรงพยาบาลพระมงกุฎอย่างละ1ราย
1: เข้าใจแล้วเพราะว่าแต่ละโรงพยาบาลเนี่ยความหนักหนาสาหัสหรือว่าความรุนแรงของคนไข้เนี่ยไม่เท่ากัน
2: ครับ
1: นะครับคนไข้ไม่เท่ากันบางที่ก็เหลืองบางที่เนี่ยก็แดงอย่างที่โรงพยาบาลจุฬานะครับ
2: ครับ
1: ซึ่งหลังจากที่มีการตรวจสอบที่เกิดเหตุนะครับหลังจากมีการตรวจสอบที่เกิดเหตุเนี่ยมีคลิปอะไรออกมามากมายนะฮะบอกว่ามีไฟลุกลามเนี่ยออกมาเป็นลูกไฟบึ้มบึ้มบึ้มบึ้มออกมาเนี่ย
2: ค
1: ือส่วนหนึ่งเนี่ยเกิดจากสาเหตุที่เวลาไฟลามแล้วเนี่ยมันจะมาตามฝ้าเพดานลุกลามมาตามฝ้าเพดานอย่างรวดเร็วและไฟเนี่ยก็จะหาทางออกจากอาคารนะครับอันนี้เป็นธรรมชาติของไฟที่จะต้องวิ่งเข้าออกหาออกซิเจนนะครับทำให้กระจกแตกแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยไฟก็ลุกพรึบออกมาข้างนอกนะครับอันนี้คือเหตุที่เกิดขึ้นส่วนเจ้าหน้าที่เนี่ยบอกว่าตอนเกิดเหตุนะครับหลังจากที่ได้รับแจ้งเหตุเนี่ยเจ้าหน้าที่ใช้เวลา5นาทีนะครับเดินทางถึงที่เกิดเหตุเขามีชุดเคลื่อนที่เร็วจากสถานีดับเพลิงสุทธิสารและสถานีใกล้เคียงเนี่ยขี่มอเตอร์ไซค์ไปในพื้นที่เนี่ยแล้วก็วอบอกว่าตอนนี้สถานการณ์ในพื้นที่เป็นอย่างไรแล้วก็เคลียร์พื้นที่แล้วก็เส้นทางต่างๆให้รถดับเพลิงเนี่ยสามารถเข้าไปดับเพลิงควบคุมไฟไว้ได้นะครับภายในอาคารเนี่ยเขาบอกว่าตอนเกิดเหตุมีกลุ่มควันหนาทึบนะฮะเพราะว่ามันเป็นอาคารที่ค่อนข้างที่จะปิดนะครับแล้วก็ควันไฟเนี่ยมันก็ลุกลามอย่างรวดเร็วอย่างที่ผมบอกมันเลียมาตามฝ้าเพดานเนี่ยลุกพรึบเนี่ยมาอย่างรวดเร็วอยู่เหนือหัวของคนที่อยู่ในอาคารนะครับทำให้บางคนเนี่ยมีการสำลักควันนะครับการช่วยเหลือผู้ประสบเหตุเนี่ยเขาบอกว่าตอนที่เข้าไปประสบเหตุเนี่ยช่วยเหลือกันอย่างยากลำบากแล้วก็ผู้ประสบภัยจำนวนมากพยายามหลบหนีไปยังห้องน้ำที่อยู่ด้านหลังอาคารนะครับส่งผลให้เจ้าหน้าที่เข้าถึงตัวผู้ประสบภัยได้มากยากยิ่งขึ้นขณะที่การตรวจสอบเบื้องต้นเนี่ยพบว่าอาคารมีทางออกฉุกเฉินด้วยนะครับอยู่ด้านหลังเนี่ยถึง2จุดนะครับผู้ว่าชัดชาตินะครับก็บอกว่าจากลักษณะพื้นที่เกิดเหตุเนี่ยพบว่าเปลวไฟลุกลามเนี่ยบริเวณฝ้าเพดานอย่างที่ผมบอกนะครับ
2: ครับ
1: ขนาดที่โต๊ะและเก้าอี้พลาสติกหลายจุดเนี่ยไม่ได้รับความเสียหายมากนักจึงเป็นข้อสันนิษฐานเบื้องต้นว่าควันพิษจากวัสดุตกแต่งภายในอาคารอาจเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้ผู้ประสบภัยหมดสตินะฮะอย่างไรก็ตามสาเหตุที่แท้จริงต้องรอการพิสูจน์จากเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญกันต่อไปนะครับมีรายงานเบื้องต้นว่าผู้เสียชีวิตส่วนหนึ่งเนี่ยอยู่บริเวณทางออกฉุกเฉินด้านซ้ายของอาคาร
2: ครับ
1: ซึ่งมีสิ่งกีดขวางอยู่ในพื้นที่ดังกล่าวด้วยนะครับพูดได้ง่ายมีของไปวางขวางอยู่ตรงทางหนีไฟทางออกฉุกเฉินนั่นเองนะครับ
2: ครับ
1: แต่ยังต้องรอผลตรวจติดตามรายละเอียดอย่างใกล้ชิดก่อนที่จะไปตรวจสอบข้อเท็จจริงนะครับตรวจสอบเอกสารการอนุญาตสถานประกอบกิจการนะครับรวมถึงมาตรฐานด้านความปลอดภัยโดยกรุงเทพมหานครนะครับสภาพทางหนีไฟเนี่ยความชัดเจนของป้ายทางออกฉุกเฉินมีสิ่งกีดขวางในเส้นทางอพยพนะฮะก็อย่างที่บอกเบื้องต้นเนี่ยทางหนีไฟมี2จุด1ในนั้นผ่านโซนครัวซ
2: ึ่
1: งเจ้าหน้าที่จะตรวจสอบว่าการจัดวางพื้นที่และการใช้งานเป็นไปตามข้อกำหนดความปลอดภัยหรือไม่นะครับภารกิจเร่งด่วนของกทม.ตอนนี้มี3ด้านก็คือตั้งศูนย์ประสานงานเพื่อช่วยเหลือญาติผู้ประสบเหตุหรือว่าผู้เสียชีวิตนะครับการตรวจสอบใบอนุญาตสถานประกอบการนะครับแล้วก็ตรวจสอบระบบหนีไฟให้เป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานความปลอดภัยยืนยันว่าจะเร่งดำเนินการอย่างเต็มที่เพื่อดูแลผู้ได้รับผลกระทบและป้องกันไม่ให้เหตุเกิดซ้ำรอยในอนาคตนะครับ
2: ครับ
1: ส่วนทางด้านของเจ้าหน้าที่อื่นๆเนี่ยนะฮะเขาก็ให้ข้อมูลกันมานะครับว่าเบื้องต้นเนี่ยคาดว่าสาเหตุของการเสียชีวิตของผู้ประสบภัยส่วนใหญ่นะครับเกิดจากการสำลักควันยังไงก็ตามฮะต้องรอผลตรวจทางนิติวิทยาศาสตร์และผลตรวจสอบสวนสืบสวนอย่างใกล้ชิดก่อนที่จะสรุปนะฮะสาเหตุการเสียชีวิตและข้อที่จริงอย่างเป็นทางการนะครับ
2: ครับช่วงหนึ่งครับที่ท่านนายกนะครับได้มีการตรวจสอบในพื้นที่ที่เกิดเหตุนะครับมีการเดินเข้าไปตรวจสอบบางจุดของร้านนะครับจุดแรกเนี่ยที่บริเวณที่หน้าห้องน้ำร้านนะครับก็จะมีในส่วนของประตูหนีไฟอยู่ตรงนั้นด้วย
1: ครับ
2: แต่ว่าประตูล็อกครับ ทางเจ้าหน้าที่บอกว่าในส่วนนี้เนี่ยกลัวว่าลูกค้าจะหนีไม่จ่ายเงินนะครับตรงนี้ท่านนายกก็มีการไปตรวจสอบนะครับประตูล็อก2ตัวที่บริเวณหน้าห้องน้ำนะครับก็เพิ่งจะเปิดได้ตอนที่มีการเกิดเหตุนะครับอันนี้ก็เป็นสาเหตุหนึ่งที่อาจจะทำให้มีผู้เสียชีวิตจำนวนมากตรงนี้นะครับท่านนายกก็มีการลงพื้นที่ตรวจสอบพร้อมกับผู้ว่าชัดชาตินะครับแล้วก็ตอนนี้ก็อย่างที่บอกคือหลายส่วน
1: นะครับ
2: ก็มีการตั้งจุดในการให้บริการนะครับประสานงานกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอยู่ครับ
1: ครับคือเรื่องของวัสดุลามไฟเนี่ยจำได้ไหมครับเหตุเกิดในครั้งสุดท้ายแล้วก็เป็นโศกนาฏกรรมเกี่ยวกับไฟไหม้ที่เรารู้สึกว่ารุนแรงที่สุดเนี่ยคือที่ซานติก้า
2: ครับ
1: ซานติก้าผับเนี่ยนานมาแล้ว
2: เอกมัย
1: ใช่ใช่สิบกว่าปีได้แล้วนะประมาณนั้นนะฮะ 10-20 ปีได้แล้วเนี่ยการเกิดเหตุเนี่ยที่เราไม่สามารถควบคุมเพลิงได้อย่างเต็มที่เนี่ยเพราะเป็นวัสดุลามไฟวัสดุตกแต่งภายในผนังฝ้าเพดานของสถานบันเทิงนะฮะที่ตอนนั้นเนี่ยเราไม่ได้มีกฎหมายที่ควบคุมหรือต่อให้มีควบคุมเนี่ยก็ไม่ได้ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดป
2: ั
1: จจุบันเนี่ยมีกฎหมายควบคุมอาคารของประเทศไทยนะครับที่กำหนดให้วัสดุตกแต่งภายในอาคารที่เป็นผนังฝ้าเพดานของสถานบันเทิงขีดเส้นใต้นะครับเป็น สถานบันเทิงต้องเป็นวัสดุไม่ติดไฟหรือลามไฟต่ำแล้วก็มีค่าดัชนีการลามไฟไม่เกินที่กฎหมายกำหนดนะครับอันนี้เป็นมาตรการป้องกันที่เรามีไว้อยู่แล้วนะครับแต่นั่นใช้เฉพาะสถานบันเทิงและสถานบันเทิงบริเวณโซนนิ่งซึ่งในประเทศไทยเนี่ยมี2จุดในพื้นที่กรุงเทพมหานครจุดไหนบ้างครับจุดแรกเนี่ยพื้นที่สีลมจุดที่2ที่พระราม9ก็คือ RCA นั่นเองนะครับส่วนพื้นที่อื่นๆเนี่ยก็อาจจะไม่เข้าข่ายโดยเฉพาะพื้นที่ที่เกิดเหตุที่เกิดเมื่อคืนนี
2: ้ ค
1: ือร้านอาหารที่มีการปรับปรุงมาเป็นสถานบันเทิงร้านอาหารที่มีการปรับปรุงในสถานบันเทิงต้องติดตามดูว่าใบอนุญาตที่ขอเป็นร้านอาหารอย่างเดียวหรือไม่หรือเป็นร้านอาหารแล้วมาดัดแปลงภายหลังเนี่ยเป็นสถานบันเทิง
2: ครับ
1: เบื้องต้นเนี่ยผู้ว่าชัดชาติให้ข้อมูลเมื่อเช้าไปถามคือผู้ว่าชัดชาติก็เหมือนเป็นนักสืบโคนันนะฮะไปถามเนี่ยรปภ.ที่เขาดูแลสถานบันเทิงก็บอกว่าวันนึงเนี่ยมีคนเข้าร้านสักเท่าไหร่นะครับปรากฏว่าเห็นเขาบอกว่าเมื่อคืนก็เป็นร้อย
2: ครับ
1: เป็นร้อยบางวันถึง300
2: ครับ
1: นะครับนี่คือตัวเลขของผู้ที่ไปใช้บริการนะครับร้านอาหารกึ่งสถานบันเทิง
2: ครับ
1: ซึ่งกฎหมายของประเทศไทยเนี่ยแบ่งไว้ชัดอะไรคือร้านอาหารอะไรคือสถานบันเทิงสถานประกอบการเหล่านี้นะครับแต่ว่าตรงนี้นี่เองนะฮะเป็นช่องโหว่ของกฎหมายว่าเมื่อมีการดัดแปลงเปลี่ยนแปลงอะไรต่างๆเนี่ยใบอนุญาตเนี่ยเขาไม่ได้มีการเปลี่ยน
2: ครับ
1: นะฮะแล้วก็อาจจะต้องมีการสังคายนากฎหมายกันแล้วล่ะครับแล้วก็การบังคับใช้กฎหมายว่าตกลงแล้วเนี่ยร้านอาหารสถานบันเทิงหรือร้านอาหารที่กึ่งกับสถานบันเทิงเนี่ยที่เรายังไม่มีกฎหมายใช้บังคับอยู่เนี่ยเราจะกำกับดูแลกันไว้อย่างไ
2: ร
1: นะครับให้เกิดความปลอดภัยสำหรับผู้ใช้บริการและเวลาเกิดเหตุเกิดอะไรพวกนี้เนี่ยเราจะได้ไม่ต้องมาเศร้าใจแล้วก็ต้องมาถามว่าอ๋อกฎหมายมีปัญหากฎหมายมีช่องว่างหรือว่ามันมีช่องว่างช่องบั่วอะไรที่เราจะต้องมาถอดบทเรียนนะฮะถอดบทเรียนเพื่อนำไปสู่การแก้ไขไม่ให้เกิดโศกนาฏกรรมแบบนี้ขึ้นมาอีกนะครับอันนี้เดี๋ยวต้องรอดูทางกรุงเทพมหานครแล้วก็ทางรัฐบาลนะครับที่จะต้องออกมาตรวจสอบตรวจดูแล้วก็ให้ข่าวกับทางประชาชนให้ได้รับรู้รับทราบนะครับเรื่องของเหตุเพลิงไหม้ที่บริเวณลาดพร้าวนะครับ
2: ครับทางสถานีก็ขอแสดงความเสียใจกับผู้เสียชีวิตและญาติด้วยนะครับ
1: ครับอ่ะไปดูเรื่องของวงเวียนใหญ่กันนะฮะ
2: ครับ
1: พอเกิดไฟไหม้แล้วเนี่ยก็ต้องไปดูที่วงเวียนใหญ่เป็นข่าวมาตลอดช่วง 2-3 วันเสาร์อาทิตย์นี้นะครับตั้งแต่วันศุกร์วันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์นี้นะครับเรื่องของดินทรุดบริเวณพื้นที่ก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีม่วงวงเวียนใหญ่นะครับเมื่อวานนี้คุณสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมก็พูดถึงความคืบหน้าสถานการณ์ดินทรุดบริเวณพื้นที่ก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีม่วงวงเวียนใหญ่นะครับก็บอกว่าได้รับมอบหมายจากท่านนายกรัฐมนตรีให้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดล่าสุดการประเมินนะครับก็พบว่าการทรุดตัวของชั้นดินหยุดนิ่งและยังไม่พบการทรุดตัวเพิ่มเติมขณะเดียวกันภายหลังที่เจ้าหน้าที่ฉีดปูนเหลวผสมสารเคมีลงใต้ดินเพื่ออุดโพรงและเสริมความแข็งแรงของชั้นดินนะฮะพบว่าบางจุดที่เคยทรุดตัวกลับมีการยกตัวกลับขึ้นมาเล็กน้อยสะท้อนว่ามาตรการแก้ไขเริ่มเห็นผลแล้วครับภาพรวมของพื้นที่มีเสถียรภาพมาก

0: คมนาคมคุณสิริพงษ์นะฮะก็ได้บอกด้วยว่ายืนยันว่าฝนที่ตกลงมาช่วงที่ผ่านมานะครับไม่ส่งผลกระทบต่อสถานการณ์เนื่องจากสาเหตุหลักเกิดจากแรงดันน้ำใต้ดินไม่ใช่น้ำบนผิวดินนะครับนอกจากนี้ยังได้ดำเนินการลดปัจจัยเสี่ยงอย่างเข้มข้นทั้งการปิดการจราจรเพื่อลดน้ำหนักการกดทับและแรงสั่นสะเทือนจากยานพาหนะซึ่งช่วยลดโอกาสการซุดตัวแล้วก็มีทีมเฝ้าติดตามสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมงเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนครับ
1: ครับในส่วนของผอ.เขตธนบุรีนะครับก็ดูแลในพื้นที่ของส่วนนี้นะครับก็มีการลงพื้นที่ไปพร้อมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับแล้วก็ตรวจสอบในส่วนของสถานการณ์เบื้องต้นนะครับโดยรวมตอนนี้นะครับสถานการณ์ทรงตัวไม่พบว่ามีการซุดตัวหรือว่าการเอียงของอาคารเพิ่มเติมนะครับการดำเนินงานเสริมความมั่นคงของชั้นดินมีความคืบหน้าอย่างต่อเนื่องนะครับโดยผู้รับจ้างใช้เครื่องจักร5เครื่องปฏิบัติงานเต็มกำลังครับแล้วก็สามารถอัดสารปรับปรุงคุณภาพดินได้เพิ่มจาก206ลูกบาศก์เมตรเป็น317ลูกบาศก์เมตรครับส่งผลให้ดินมีเสถียรภาพมากขึ้นและก็เป็นสัญญาณเชิงบวกส่วนปริมาณน้ำที่รั่วซึมเข้าสู่อุโมงค์นะครับยังอยู่ในปริมาณ20ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมงลดลงจากช่วงแรกครับที่ราวกว่า50ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมงขณะที่ฝนตกลงมาในช่วงที่ผ่านมานะครับก็ไม่ส่งผลกระทบต่อสถานการณ์ดังกล่าวเนื่องจากว่าน้ำผิวดินและระบบระบายน้ำยังสามารถทำงานได้ปกติขณะนี้นะครับก็มีการเคลียร์พื้นที่บริเวณผิวถนนประชาธิปกนะครับฝั่งด้านซ้ายมุ่งหน้าไปยังสะพานพระปกเกล้านะครับโดยได้มีการตัดเสาเตาหม้อของสะพานลอยออกไปนะครับแล้วก็นำเครื่องจักรกลขนาดใหญ่บางส่วนออกไปด้วยเพื่อที่จะลดแรงกดทับบริเวณผิวถนนนะครับด้านการช่วยเหลือประชาชนนะครับขณะนี้มีการติดตั้งเครื่องมือตรวจวัดเพื่อเฝ้าระวังอาคารที่มีความเสี่ยงนะครับโดยเฉพาะผู้ที่อาศัยทั้งหมด144ห้องมีผู้เข้าพักแล้วก็มีผู้รับจ้างจัดหาห้องให้แล้วนะครับ81ห้องพักกับญาติพักกับเพื่อนเนี่ย30ห้องแล้วก็เช่าที่พักเอง8ห้องนะครับและก็ยังคงมีอยู่ในอาคารอีก4ห้องซึ่งล่าสุดเจ้าหน้าที่ก็เข้าไปประสานงานให้ย้ายออกเพื่อความปลอดภัยนะครับส่วนอีก21ห้องที่ยังไม่สามารถติดต่อได้นั้นนะครับก็จะมีการประชาสัมพันธ์ผ่านทุกช่องทางเพื่อให้เข้ารับการช่วยเหลือโดยผู้รับจ้างนะครับได้จัดเตรียมที่พักแล้วก็รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมดขณะที่ผู้ประกอบการในพื้นที่นะครับก็ได้มีการลงพื้นที่ขอรับความช่วยเหลือและประมาณตรงนี้เนี่ยอยู่ที่30รายนะครับอยู่ระหว่างการหารือแนวทางการเยียวยาที่เกิดขึ้นนะครับในส่วนของประชาชนแถววงเวียนใหญ่เนี่ยก็ยังพบว่าตอนนี้ก็มีการทยอยนะครับในการขนของออกจากอพาร์ตเมนต์เพื่อว่าไปอยู่ในพื้นที่ที่ปลอดภัยชั่วคราวก่อนนะครับเผยว่าตอนนี้เนี่ยก็ยังมีความกังวลในสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเนื่องจากว่าตัวอาคารตรงนี้เนี่ยก็อย่างที่บอกพอมันมีเหตุการณ์แบบนี้ก็ไม่สบายใจนะครับก็อยู่ในเรื่องของการเฝ้าระวังอยู่ทางด้านของผู้อำนวยการเขตธนบุรีนะครับก็บอกว่าตอนนี้แนวโน้มดีขึ้นแล้วนะครับแต่ว่ายังคงต้องดำเนินการมาตรการต่างๆเพื่อเสริมความมั่นคงในพื้นที่ต่อเนื่องและจะไม่เปิดการจราจรกว่าจะมีผู้เชี่ยวชาญประเมินว่ามีความปลอดภัยนะครับโดยกรอบเวลาตอนนี้วางไว้12วันนะครับแล้วก็จะมีการประเมินต่อไปเรื่อยๆว่าจะสามารถขยายหรือว่าจะลดลงได้อย่างไรนะครับก็จะมีการตรวจสอบแล้วก็ประเมินสถานการณ์เป็นระยะวันต่อวันแล้วก็จะมีการแจ้งวันเปิดงานเปิดใช้งานที่ชัดเจนอีกครั้งนะครับ
0: ครับก็ต้องติดตามดูนะครับมี2 สถานการณ์นะครับที่วันนี้เราจะต้องตรวจสอบกันนะครับไม่ว่าจะเป็นเพลิงไหม้ในพื้นที่ลาดพร้าวนะครับที่เหตุเกิดเมื่อคืนนี้นะครับสาเหตุแล้วก็แนวทางการแก้ไขของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนั่นก็คือทางด้านของกรุงเทพมหานครแล้วก็ฝากฝั่งรัฐบาลจะมีแนวทางอย่างไรแล้วก็จะมีการปรับปรุงกฎหมายหรือว่าโซนนิ่งสถานบันเทิงหรืออะไรต่างๆเนี่ยให้มีความปลอดภัยมากขึ้นกันอย่างไรนะครับส่วนเรื่องของสถานการณ์ดินซุดบริเวณวงเวียนใหญ่ก็ต้องติดตามดูนะครับวันต่อวันนะครับว่าการแก้ไขในเชิงพื้นที่ด้านวิศวกรรมแม้จะเริ่มทรงตัวแต่ด้านสังคมเนี่ยมันยังมีปัญหาเรื่องของการดูแลผู้ที่ออกจากพื้นที
1: ่
0: พูดง่ายๆคือผู้อพยพเนี่ยจะมีการดูแลกันอย่างไ
1: ร
0: แล้วก็จะดูแลกันนานแค่ไหนเงินเยียวยาอะไรต่างๆเนี่ยผู้รับเหมาหรือว่าใครต่างๆเนี่ยที่จะมาจ่ายเนี่ยให้กับผู้ที่ได้รับความเสียหายเช่นผมอยู่ในอพาร์ตเมนต์แล้วต้องออกจากอพาร์ตเมนต์มา
1: ครับ
0: ถูกต้องไหมตรงนี้เนี่ยจะคิดค่าเสียหายอย่างไ
1: ร
0: ดูแลกันอย่างไรนะครับตรงนี้ก็ต้องติดตามดูจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับแล้วก็เรื่องของความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินตอนนี้เหมือนกับว่าเราจะต้องยกระดับแล้วก็ให้ความ ใส่ใจนะครับกับคนเมืองแล้วก็คนอื่นๆนะครับที่บางครั้งเนี่ยภัยมันอยู่ใกล้ตัวเราแล้วก็ถ้าไม่เกิดเหตุเราจะไม่มีทางรู้เลยว่าตรงนี้เนี่ยเป็นสถานที่ที่ค่อนข้างที่จะอันตรายนะครับอ่ะติดตามดูกันในวัน

0: นี่ครับพักสักครู่ครับ
1: ท่านกำลังฟังรายการบันทึกสถานการณ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 kHz พร้อมเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ
2: ์ภูณทเวศทั้งแผ่นดินมิเหือดสิ้นน้ำตานองอกสั่นพรั่นไทยผองครองความเศร้าโศกาดูลอัศชนบนใบหน้าน้ำตาฟ้าหลั่งเพิ่มพูนร่ำให้ทวีคูณยามยินข่าวร้าวในสวงน้อมรำลึกในพระกรุณาที่คุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
4: ใช้ของหลวงคือเรื่องใหญ่ทรัพย์สินราชการอาทิรถยนต์ของหน่วยงานหากนำไปขับขี่โดยไม่ได้ใช้ตามหน้าที่มีความผิดทางอาญาโดยเฉพาะกับพนักงานที่มีหน้าที่รักษาดูแลทรัพย์สินอันนั้นหากใช้อำนาจโดยทุจริตมีบทลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา151มาร่วมกันสอดส่องเป็นหูเป็นตาแจ้งเบาะแสการใช้ของหลวงเพราะเราจะไม่ทนต่อการทุจริตอีกต่อไป
5: ข้าราชการต้องแยกเรื่องส่วนตัวออกจากตำแหน่งหน้าที่และยึดถือประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน
6: สารประโยชน์ของชาติและปวงประชา
5: อีกหนึ่งหัวข้อเรื่องจริยธรรมที่ข้าราชการพลเรือนทุกคนพึงควรปฏิบัติ
6: ทำความดีเพื่อชาติไทย
1: หลากหลายเรื่องราวเจาะลึกทุกประเด็นที่น่าสนใจขอนำท่านผู้ฟังเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการบันทึกสถานการณ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 kHz และเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ
0: ์ช่วงที่2ของรายการบันทึกสถานการณ์ครับช่วงนี้ติดตามกันครับเรื่องของปปช.ผนึกกำลังกับกรุงเทพมหานครนะฮะเดินหน้ายกระดับมาตรการต้านทุจริตจัดเวทีระดมความคิดปิดช่องโหว่สินบนนะครับเรื่องของการอนุมัติอนุญาตก่อสร้างอาคารนะครับมาพูดคุยในประเด็นนี้กันครับกับท่านสุชาติกรวยกีตานนท์รองเลขาธิการคณะกรรมการปปช.ครับตอนนี้ท่านอยู่กับเราแล้วครับสวัสดีครับท่านครับ
7: สวัสดีครับ
8: ครับสวัสดีครับ
7: ครับท่านครับการที่ทางปปช.ครับมีการร่วมมือกับกรุงเทพมหานครในการจัดเวทีระดมความคิดเห็นครั้งนี้มีเป้าหมายสำคัญยังไงครับแล้วก็เหตุใดกระบวนการการอนุมัติอนุญาตการก่อสร้างอาคารจึงถูกเป็นการยกตัวอย่างที่เป็นประเด็นสำคัญในการป้องกันการทุจริตครั้งนี้ครับ
8: คือเนื่องจากมีปัญหาเรื่องการอนุมัติอนุญาตก่อสร้างเนี่ยในเขตพื้นที่กทม.แล้วก็รวมทั้งพื้นที่อื่นด้วยครับคือมันเป็นปัญหาในเรื่องของการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ของรัฐเองครับในการที่จะอนุมัติอนุญาตแล้วก็มันก็เลยเป็นช่องโหว่ในการที่จะเป็นโอกาสในการที่จะมีการเรียกทรัพย์สินบนนะครับ
0: ครับครับการอนุมัติอนุญาตอะไรต่างๆเนี่ยมันคือดุลพินิจของเจ้าหน้าที่คนๆนั้นเลยใช่ไหมครับในการที่จะให้ไม่ให้นะฮะตรงนี้จึงเป็นการที่จะเป็นช่องโหว่ใช่ไหมฮะตรงนี
8: ้ใช่ครับเนื่องจากว่าจริงๆที่บอกนะพอคือมันพอเป็นเรื่องใช้ดุลพินิจเนี่ยความชัดเจนมันก็ทำให้ประชาชนที่รับบริการก็ขาดความมั่นใจด้วยครับแล้วก็มันก็มีหลายๆอย่างที่มีพฤติการขนาดเช่นนี้ในการเรียกทรัพย์สินบนจากเงินในส่วนนี้ครับ
0: ครับก็เท่ากับว่าเจ้าหน้าที่คนนี้เนี่ยบางทีเขาอาจจะไม่ได้เรียกรับสินบนแต่ทำเรื่องช้าๆเข้าไปแล้วสุดท้ายประชาชนก็บอกว่าโอ้ยช้าแบบนี้ไม่ไหวอ่ะยัดเงินใต้โต๊ะซะเลยปรากฏมันเร็วอะไรแบบนี้เหรอฮะ
8: ใช่ครับความล่าช้าอย่างหนึ่งด้วยก็ทำให้เป็นมันก็เป็นอารมณ์ความรู้สึกด้วยแล้วก็ในส่วนของคนที่ติดต่อเองก็อย่างก็มีความกังวลเพราะว่าอย่างที่บอกว่าการอนุญาตเนี่ยจริงๆมันก็เป็นขั้นตอนหนึ่งที่เขาจะต้องเดินหน้าในการทำงานของเขาต่อไปครับ
0: ครับครับจากการศึกษาและฟังความคิดเห็นในช่วงที่ผ่านมานะครับท่านมองว่าอะไรคือช่องโหว่และปัจจัยเสี่ยงเกี่ยวกับการรับสินบนนะครับในประเด็นเรื่องของการอนุมัติอนุญาตก่อสร้างอาคารนะ
8: คือต้องบอกที่ชัดเจนที่สุดเลยนะครับก็คือเรื่องระยะเวลาในการที่พิจารณาอนุมัติอนุญาตนะคร
0: ับ
8: พอระยะเวลามันทอดนานไปขึ้นเนี่ยมันก็เลยเกิดความกังวลใจเกิดช่องโหว่ทุกคนเนี่ยที่ยื่นอนุญาตเนี่ยก็อยากจะได้รับอนุมัติอนุญาตในเวลาอันสมควรนะครับตามสมควรกับตามกติกาครับ
7: ครับแล้วในเรื่องของแนวทางล่ะครับในการแก้ไขปัญหาเพื่อที่จะให้เรื่องนี้มีความโปร่งใสมากขึ้นทางปปช.มองว่ายังไงบ้างครับ
8: คือในเรื่องนี้จริงๆเราได้มีการพูดคุยกับหลายหน่วยงานส่วนหนึ่งที่สำคัญคืออยากจะให้การอนุมัติญาตเนี่ยผ่านทางช่องทางทางโซเชียลคือทางเหมือนทางระบบในอินเทอร์เน็ตนะครับผ่านระบบโดยที่ไม่ต้องไปพบปะเจ้าหน้าที่แล้วก็จริงๆเรามีพรบเรื่องอำนวยความสะดวกแล้วมันก็กำหนดระยะเวลาชัดเจนอยู่แล้วว่ากรณีที่ยื่นไปถึงเนี่ยประเภทไหนนี่ต้องใช้เวลาในการอนุญาตแค่ไหนยังไงหรือว่าจะต้องมีการส่งกลับแก้ไขเนี่ยจะต้องทำภายในระยะเวลากี่วันมันมีความชัดเจนอยู่แล้วครับ
0: ครับ
8: แล้วการที่ทำอย่างนี้มันก็ทำให้ถ้าเกิดผ่านระบบเนี่ยก็เหมือนว่าความสบายใจในการลดการที่พบปะกับเจ้าหน้าที่ของรัฐนะครับ
0: ครับครับแล้วมาตรฐานล่ะครับมาตรฐานในการที่จะดูว่าอาคารไหนควรอนุมัติไม่อนุมัติเนี่ยมันจะเปลี่ยนไปไหมครับมันจะเสี่ยงทำให้มาตรฐานมันลดลงหรือยังไงบ้างไหมฮะเนี่ย
8: คือมาตรฐานในการอนุญาตเนี่ยผมว่ามันมีความชัดเจนอยู่แล้วมันไม่ได้ทำให้มาตรฐานลดลงนะครับ
0: ครับ
8: แล้วก็อย่างที่นำเรียนคือตอนนี้ถามว่ากทม.จริงๆอ่ะได้เริ่มแล้วเริ่มจริงๆทำมาแล้วแต่เพียงแต่ว่าก็ยังมีจุดหนึ่งที่ผู้ที่ยื่นคำขออนุญาตเนี่ยยังเข้าไปใช้บริการน้อยอยู่ครับ
0: ครับคือจริงๆแล้วแสดงว่ารูปแบบของการที่จะอนุมัติอนุญาตในรูปแบบออนไลน์เนี่ยจริงๆสามารถใช้ได้แล้วแต่ว่ายังไม่ได้รับความไม่ได้รับการตอบรับเหรอฮะประชาสัมพันธ์กันเหรอฮะ
8: ก็คือเหมือนอาจจะประชาชนยังอาจจะขาดความเชื่อมั่นอยู่ว่าถ้าเกิดผ่านไปในระบบออนไลน์แล้วเขาจะคือบางทีเขาบางครั้งเราเข้าใจเหมือนกันคนที่เขาอยากจะแบบพบปะพูดจาว่าถ้าเกิดมีอะไรผิดพลาดเนี่ยหรือว่าแบบต้องจำเป็นต้องแก้ไขเขาจะได้แก้ไขได้รวดเร็วทันทีพอผ่านในระบบอะบางทีเขายังอาจจะยังมีความกังวลอยู่ครับ
0: ครับครับกลัวว่าส่งไปในระบบแล้วเนี่ยมันจะช้ากว่าการที่จะไปติดต่อหน้างานจริงใช่ไหม
8: ครับช้าก็คงมีความกังวลอยู่แต่จริงๆเนี่ยถ้าเกิดผ่านในระบบมันจะไม่ช้ากว่าที่ไปติดต่อหน้างานจริงเพราะว่าอย่างที่บอกไงระยะเวลามันค่อนข้างชัดเจนว่าถ้ามีเหตุที่จำเป็นต้องแก้ไขก็จะตอบมาในระบบเลยถ้าทางที่ผู้ยื่นคำขอก็สามารถไปรับแบบมาแก้ไขหรือไม่ก็อาจจะประสานกับเจ้าหน้าที่เพื่อจะถ้ามีข้อสงสัยในรายละเอียดได้ครับ
7: ครับแล้วอย่างกรณีที่มีความล่าช้าแบบนี้การใช้ดุลยพินิจที่ไม่เป็นมาตรฐานตรงนี้ทางปปช.กับกรุงเทพมหานครมองแนวทางในการแก้ไขยังไงครับ
8: ก็อย่างที่นำเรียนอ่ะคือพอผ่านระบบแล้วก็ประกอบกับพรบ.ที่เรื่องอำนวยความสะดวกเนี่ยเมื่อระยะเวลามันชัดเจนเนี่ยมันการทำงานต่างๆเนี่ยผมว่าเจ้าหน้าที่คือโดยขั้นตอนต่างๆเนี่ยมันจะมีความชัดเจนขึ้นว่าเรื่องเนี้ยขนาดที่ยื่นอนุมัติญาตเนี่ยประเภทนี้เนี่ยใช้เวลากี่วันกี่วันเนี่ยมันจะมีความชัดเจนขึ้นแล้วก็ที่สำคัญจริงๆในเรื่องการอนุมัติญาตเนี่ยก็คือนอกจากเราคุยดีประเด็นเรื่องระยะเวลาในการที่อนุมัติญาตที่ในการที่ว่าปิดช่องโหว่การพบปะเจ้าหน้าที่ก็ยังมีพูดคุยในประเด็นอื่นๆอีกด้วยครับ
0: ครับมาตรการนี้เมื่อเราบังคับใช้คือตอนนี้มันมีกฎหมายอะไรบังคับหรือยังฮะว่าเรื่องของการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่รัฐเนี่ยต้องใช้ระบบออนไลน์หรือมันมีระยะเวลาเนี่ยในการที่จะอนุมัติอนุญาตกันไว้หรือยังขีดเส้นไว้หรือยังตรงนี้ฮะ
8: คือในเรื่องใช้ระบบออนไลน์เนี่ยมันไม่ได้มีกฎหมายบังคับใช้เพียงแต่ว่าในมาตรการเรื่องการป้องกันการทุจริตเนี่ยเราพยายามที่จัดทุกอย่างเนี่ยให้เขาอยู่ในระบบเพื่อที่จะป้องกันการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ที่มันเกินสมควรนะครับ
0: ครับ
8: แต่ว่าจุดหนึ่งอย่างที่นำเรียนนะคืออยากให้ประชาชนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ที่ยื่นคำขอเนี่ยอยากจะให้มาเข้าใช้ในระบบให้มากขึ้นนะครับ
7: ครับถ ้าสมมุติว่าประชาชนเนี่ยเข้าไปใช้ในระบบมากขึ้นนะครับในเรื่องของการติดตามประเมินผลของเจ้าหน้าที่หรือว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรงนี้เนี่ยมีการวางมาตรการยังไงให้เกิดผลที่เป็นไปในทางปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมบ้างครับท่าน
8: คืออย่างที่นำเรียนนะเพราะเมื่อมันอยู่ในระบบออนไลน์เนี่ยโดยระบบมันจะบอกอยู่ชัดเจนแล้วว่าระยะคำขอที่ยื่นไปเนี่ยใช้เวลาอนุมัติกี่วันแล้วก็ถ้าเกิดมีการส่งให้แก้ไขเนี่ยทำภายในกี่วันมันจะโชว์อยู่ในระบบชัดเจนแล้วมันจะมีรีพอร์ตรายงานออกมาซึ่งเราจะติดตามได้ง่ายกว่าการที่ไปยื่นเอกสารโดยตรงมันอาจจะไม่ได้อยู่ในระบบหรืออาจจะเป็นคือยังพอไม่เข้าระบบอย่างเนี้ยมันก็อย่างที่บอกว่ามันก็เป็นความกังวลแล้วก็อาจจะเปิดเป็นช่องหนึ่งเป็นช่องโหว่ในการที่จะเรียกรับสินบนนะครับ
0: ครับ อยากให้ท่านฝากถึงเจ้าหน้าที่แล้วก็ผู้ที่เกี่ยวข้องนะครับในเรื่องราวเหล่านี้ครับว่าเราจะช่วยยกระดับความโปร่งใสและสร้างความเชื่อมั่นในการบริหารจัดการบ้านเมืองได้อย่างไรครับ
8: ครับก็อย่างในส่วนของผู้ประกอบการนะครับที่ยื่นคำขอก็อยากให้นำเรียนก็จริงๆถ้าเกิดว่าเรายื่นคำขอผ่านในระบบแล้วเราเองเนี่ยในกฎหมายเนี่ยมันมีเกี่ยวกับเรื่องพรบ.อำนวยความสะดวกอยู่แล้วเนี่ยท่านสามารถติดตามได้เลยว่าสิ่งที่ท่านยื่นไปเนี่ยประเภทเนี่ยจะใช้เวลากี่วันแล้วก็ในส่วนของเจ้าหน้าที่ของรัฐเองด้วยเนี่ยก็ฝากไว้ก็คือสิ่งที่เรายกมาตรฐานในการให้ผ่านระบบการยื่นออนไลน์เนี่ยเราต้องการที่จะให้มีการบังคับใช้กฎหมายอย่างถูกต้องและที่ประการสำคัญคือเมื่อเจ้าหน้าที่ลดการใช้สิทธิ์นี้ลงเนี่ยโอกาสที่เจ้าหน้าที่ของรัฐจะถูกร้องเรียนเกี่ยวกับเรื่องนี้มันก็จะลดน้อยลงไปด้วยก็สิ่งเหล่านี้เองมันจะช่วยยกระดับเรื่องของความโปร่งใสความเชื่อมั่นของผู้ประกอบการหรือผู้ที่ยื่นคำขอเนี่ยให้มีความเชื่อมั่นในระบบว่าการยื่นคำขอเนี่ยเขาจะได้รับบริการหรือได้รับอนุมัติอนุญาตเนี่ยในระยะเวลาตามที่กฎหมายกำหนดครับ
0: ครับครับนะครับวันนี้ขอบคุณท่านรองเลขาธิการคณะกรรมการปปชฮะท่านสุชาติกรวยกิตานนท์ที่มาพูดคุยกันครับวันนี้ขอบคุณท่านเป็นอย่างสูงครับ
7: ขอบคุณครับ
8: ครับขอบคุณครับ
0: ครับสวัสดีครับครับนี่คือเรื่องของปปชผนึกกำลังกับกรุงเทพมหานครนะฮะยกระดับมาตรการต้านทุจริตนะฮะก็มีการเปิดเวทีความคิดนะฮะในเรื่องระดมความคิดนะฮะในเรื่องของการปิดช่องโหว่เกี่ยวกับสินบนการอนุมัติอนุญาตการก่อสร้างอาคารนะครับเพราะปัจจุบันเนี่ยกฎหมายพยายามที่จะไม่ให้เจ้าหน้าที่รัฐเนี่ยในการใช้ดุลพินิจหรือใช้การใช้ความคิดเห็นส่วนตัวเนี่ยในการอนุมัติอนุญาตต่างๆเนี่ยมากจนเกินไปเพราะแต่ละคนเนี่ยก็มีมาตรฐานของแต่ละคนแตกต่างกันถูกไหมฮะ
7: ครับ
0: แม้ว่าจะมีหลักวิศวกรร
7: ม
0: แม้ว่าจะมีหลักอะไรต่างๆนะฮะแต่เหนือสิ่งอื่นใดเนี่ยมนุษย์ก็คือมนุษย์ครับ
7: ครับ
0: ถ้าไปเจอคนรู้จักเร็วขึ้นไหมฮะ
7: ครับแน่นอนนะเราก็จะ
9: ไม่ต้องคิด
7: การ
9: ฝาก
7: ฝังเรารู้จักกันไงนะครับก็เป็นเรื่องปกติแต่ว่าในเรื่องนี้ก็ต้องทำให้เป็นมาตรฐานนะครับ
0: เด็กคนนี้อาคารนี้ผู้ใหญ่ฝากมานะช่วยดูกันเป็นพิเศษหน่อยนะ
7: ครับ
0: เร็วสมมุติอันนี้
7: ปฏิเสธไม่ได้มันปฏิเสธไม่ได้บางที่มีจริง
0: ๆนะแล้วอาคารนี้ผมโนเนมนายทรงพลไปยื่น มีอะไรต้องยื่นบ้างครับก่อสร้างอาคาร11อย่างตามระเบียบ
7: เอานี้
0: แล้วก็แล้วก็ต้องนัดเจ้าหน้าที่ไปตามวันเวลาที่กำหนดถ้าครั้งที่1ไม่ผ่านก็แก้ไข
7: คร
0: ั้งที่2จนกว่าจะเสร็จเรียบร้อยนะครับคือสุดท้ายเนี่ยมันคือดุลพินิจของเจ้าหน้าที
7: ่
0: ในการอนุมัติอนุญาตซึ่งบางคนเขาบอกว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยไม่ได้เรียกรับสินบนหรอกครับแต่เขามีพฤติกรรมในการเกียร์ว่างเกียร์ว่างคือทำเรื่องให้ช้า
7: ๆ
0: ทำเรื่องให้มันเป็นไปตามระเบียบทำไปตามขั้นตอนเอื่อยนะฮะพูดง่ายๆก็คือทำให้มันช้านั่นแหละจนคนที่ติดต่อเนี่ยทนไม่ไหวโ
7: อ
0: ้ทำไมมันช้าจังเอาพี่เอาไปเลย
7: ก็จะมีการ
0: จ่ายใต้โต๊ะไปเลย
7: ครับ
0: เร็ว
7: ครับ
0: ปรากฏเร็วเลยอะไรแบบนี้อันนี้มันคือสิ่งที่พระเขาก็บอกว่าเนี่ยแหละมันคือการทุจริตแล้วก็มันก็ส่งผลให้เรื่องของ
7: ภ
0: าพลักษณ์ของประเทศไทยเนี่ยนะเวลาชาวต่างชาติหรือใครเข้ามาติดต่อเนี่ยเขาก็เกิดภาพลักษณ์ที่ไม่ดีกลายเป็นประเทศที่จะต้องมีเงินนอกเหนือจากเงินค่าธรรมเนียมมันเลยมีพรบการอำนวยความสะดวกในการติดต่อราชการเนี่ยเกิดขึ้นว่าหากท่านติดต่อเรื่องนั้นเรื่องนี้เนี่ยแล้วไม่ได้คำตอบเนี่ยภายในกี่วันปุ๊บเนี่ยคุณสามารถที่จะทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งได
7: ้
0: นะครับในการที่จะ เหมือนเป็นการกดดันให้เจ้าหน้าที่คนนั้นน่ะทำตามที่กำหนดเช่นรายงานต่อผู้บังคับบัญชาเพราะเดี๋ยวนี้เนี่ยเวลาเราไปติดต่อเทศบาลหรือสำนักงานเขตอะไรต่างๆเนี่ยเขาจะเขียนเอาไว้เลยนะครับว่าหากท่าน ยื่นเรื่องไปแล้วเจ้าหน้าที่เนี่ยไม่สามารถดำเนินการได้ภายใน15นาทีให้ติดต่อหมายเลขโทรศัพท์นี้นี้นี้ผู้บังคับบัญชาก็ขึ้นเบอร์ไว้เลย
7: ครับ
0: นะฮะ
7: ในสถานีตำรวจก็มีนะนะครับในพื้นที่ที่เป็นหน่วยงานราชการก็คือขึ้นเบอร์อาจจะเป็นเบอร์สำหรับติดต่อผู้กำกับนะครับในพื้นที่ที่ดูแลตรงนี
0: ้หรือผู้การ
7: ครับ
0: นะฮะที่ดูแลในพื้นที่นั้นพื้นที่นี้นะครับเดี๋ยวนี้ก็คือมีความละเอียดแล้วก็มี
7: ครับ
0: คือมีการดูแลประชาชนมากยิ่งขึ้นนั่นแหละเพราะเดี๋ยวนี้ประชาชนเนี่ยเป็นหูเป็นตาแล้วก็มีการใช้โซเชียลเนี่ยด้วยตนเองเนี่ยเยอะนะฮะทำให้หลายสิ่งหลายอย่างที่มันเคยเป็นปัญหาได้ถูกตีแผ่นะฮะพอถูกตีแผ่แล้วข้อดีก็คือเราสามารถที่จะรู้ว่านี่คือปัญหาและนำไปสู่ทางแก้ไขได้นะครับ
7: ครับ
0: ไปดูเรื่องพ่อทิพย์กันบ้างฮะ
7: ครับ
0: พ่อทิพย์ก็คือการรับรองบุตรโดยที่บุตรคนนั้นเนี่ยไม่ใช่บุตรจริง
7: ๆครับ
0: ยกตัวอย่างเช่นอันนี้เหตุการณ์เกิดขึ้นจริงในประเทศไทยนะครับ
7: ครับ
0: พี่ชายน้องชายพี่ชายน้องชายเนี่ยเนาะพี่ชายมีลูก
7: ครับ
0: แล้วน้องชายเป็นข้าราชการและน้องชายที่เป็นข้าราชการเนี่ยเกิดประสงค์ดีว่าอ้าวลูกของพี่ชายเนี่ยยังไม่ได้มีการรับรองบุตรอะไรเลย
7: ครับ
0: ในฐานะที่เขาเป็นข้าราชการเนี่ยถ้าลูกของพี่ชายเนี่ยได้รับการรับรองบุตรโดยตัวเขาเนี่ยนะ
7: ครับ
0: ลูกก็จะได้สิทธิ
7: ์รักษาพยาบาลต่างๆ
0: อะไรต่างๆอันนี้มันเคยเป็นคดีในประเทศไทยมาแล้วนะฮะ
7: ครับ
0: คนไทยด้วยกันเองเนี่ยแหละสวมสิทธิ์กันในการที่จะรับเป็นพ่อโดยชอบด้วยกฎหมายเพราะปกติแล้วเนี่ยตามหลักกฎหมายแล้วเนี่ยเด็กเมื่อคลอดออกมาเนี่ยเป็นทารกปุ๊บเนี่ยถือว่าเป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายของมารดาโดยอัตโนมัติครับ
7: ครับ
0: ไม่ต้องไปจดทะเบียนอะไรเพิ่มเลยส่วนคนเป็นพ่อเด็กเนี่ยใครจะเป็นพ่อเด็กได้เนี่ยจะต้องจดทะเบียนสมรสใช่ไหม
7: อ
0: ันดับแรกเนี่ยโอเคจดทะเบียนสมรสอะไรเนี่ยเรียบร้อย
7: ครับ
0: ก็เป็นพ่อของเด็กอีกอันนึงก็คือจดทะเบียนรับรองบุตรนะครับอันนี้ก็สามารถทำได
7: ้
0: และไม่จำเป็นที่จะต้องเป็นเด็กแบเบาะเด็กอายุกี่ปีก็ได้นะครับ
7: ครับ
0: มากกว่า7ขวบก็ได
7: ้
0: บรรลุนิติภาวะก็ได
7: ้
0: แต่มันก็จะมีเงื่อนไขนะ
7: แม้ว่าจะยังไม่ได้มีการรักเรียกว่ารับรองตั้งแต่แรกต้องไม่มีการรับรองก่อนหน้านี
0: ้ถูกต้อง
7: ครับ
0: จะต้องไม่มีการรับรองตั้งแต่แรก
7: ครับ
0: พูดง่ายๆก็คือเด็กที่ยังไม่มีพ่อเนี่ยรับรอง
7: ครับ
0: หญิงนั้นเนี่ยก็ไม่ได้มีการจดทะเบียนสมรสในห่วงเวลานั้นห่วงเวลานี
7: ้ครับ
0: นะฮะก็สามารถที่จะมีชายใดคนใดคนหนึ่งนะฮะ
7: ครับ
0: มารับรองบุตรกันได้เพราะคนก็บอกว่าโอ้ยรับรองบุตรเนี่ยมันต้องทำตั้งแต่ตอนเกิดที่โรงพยาบาลไหมไม่ใช
7: ่
0: นะฮะ7ขวบขึ้นไปเขียนชื่อได้อะไรปุ๊บเนี่ย
7: ครับ
0: ก็รับรองได้นะครับ
7: ครับ
0: พาไปที่จดทะเบียนที่สำนักงานเขตที่ว่าการอำเภอได้โดยตรงแล้วก็มารดาก็ต้องมาเซ็นชื่อให้ความยินยอมต่อนายทะเบียนหาก20ปีบริบูรณ์ขึ้นไปจะจดทะเบียนรับรองบุตรโดยบิดาเนี่ยจะต้องได้รับความยินยอมจากตัวบุตรเท่านั้นนะครับไม่ต้องยินยอมจากมารดาด้วยนะครับพูดง่ายๆถ้าเด็กอายุ20ปีขึ้นไปเนี่ยหากจะรับรองบุตรยิ่งทำได้ง่ายนะครับ
7: ครับ
0: พ่อเนี่ยไปกับลูกจูงมือกันไปรับรองบุตรที่สำนักงานเขตอำเภออะไรได้เลยนะครับ
7: ค
0: ำถามคือใช้อะไรบ้างบัตรประจำตัวประชาชนทะเบียนบ้านของบิดามารดาและบุตรสูติบัตรใบเกิดเนี่ยนะฮะของบุตรพยาน2คนเพื่อลงนามเป็นพยานนะฮะ
7: ครับประเด็นนี้ก็เป็นประเด็นที่ร้อนแรงขึ้นมาเมื่อช่วง
0: สิ่งที่ขาดไปอย่างนึงเนี่ยที่จะเป็นตัวพิสูจน์คือ DNA เนี่ยไม่ได้มีการใช้นะครับ
7: ครับใช้แค่หลักฐานทางราชการเท่านั้น
0: ถูกต้อง
7: ครับ
0: และบางครั้งเนี่ยสมมติถ้าผมไม่ได้มีใบเกิดเนี่ยทำยังไงฮะกำนันผู้ใหญ่บ้านหรือว่าคนข้างบ้านก็เป็นพยานได้ถูกไหมมันจึงทำให้การรับรองบุตรสวมสิทธิ์เนี่ยในประเทศไทยเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ง่ายได้ง่ายแล้วมันก็จะทำให้การสวมสิทธิ์ต่างๆเนี่ยโดยคนต่างชาติสามารถทำได
7: ้
0: นะฮะเราจะเห็นคนต่างชาติเนี่ยอยากจะถือกรรมสิทธิ์ในที่ดินในประเทศไทยแต่ทำไม่ได้เพราะติดขัดข้อกฎหมาย
7: เรื่องการเป็นชาวต่างชาตินี่แหละ
0: ถูกต้องยกตัวอย่างประเทศจีนในการจัดการเกี่ยวกับที่ดินอสังหาริมทรัพย์รัฐบาลก็จะมีกฎหมายที่เข้มงวดในการถือครองทรัพย์สินถูกไหมฮะ
7: ครับ
0: แต่ถ้าเกิดเขาเนี่ยมาอยู่ที่เมืองไทยแล้วเขาอยากจะให้คนของเขาเนี่ย
7: ครับ
0: เป็นคนไทยถือครองทรัพย์สินที่ดินอาคารสิ่งปลูกสร้างอะไรต่างๆเนี่ยเขาก็อาจจะใช้วิธีการเนี่ยแหละครับ
7: ครับ
0: พ่อทิพย
7: ์สวมสิทธิ
0: ์สวมสิทธิ
7: ์ค
0: ือให้คนที่ไม่ได้มีสัญชาติไทยสวมสิทธิ์เป็นคนที่มีสัญชาติไทยด้วยวิธีการรับรองบุตร ครับซะอย่างนั้นกลายเป็นคนไทยพอเป็นคนไทยแปลงเป็นคนไทยได้ปุ๊บเนี่ยในทางทะเบียนเขาสามารถถือครองทรัพย์สินใดๆได้ประกอบธุรกิจอะไรใดๆได้รวมถึงมีสิทธิและสวัสดิการอะไรต่างๆของประเทศไทยทั้งหมดแต
7: ่
0: เขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขาไม่ได้อยากจะได้สิทธิอะไรของคนไทยหรอกเขาอยากได้กรรมสิทธิ์สิทธิในการครอบครองอสังหาริมทรัพย์ที่ดินและอะไรต่างๆเนี่ย
7: ครับ
0: ในฐานะคนไทยเท่านั้นแหละเพราะเหมือนลงทุนในไทยปกติใช้นอมินีคนไทยเนี่ย
7: ม
0: าถือครองทรัพย์สิน
7: มันก็จะ
0: ใช่ไหมฮะ
7: ความไว้ใจมันอาจจะไม่เท่ากับการที่
0: เป็นตัวเขาเองไม่ต้องลูกในไส้เอาแค่คนของเขาเนี่ยแหละพนักงานของเขาเนี่ยแหละ
7: ครับ
0: เนี่ยแหละเขาจะใช้วิธีนี้เลยก็คือ advance คือยกระดับให้มากขึ้นจ้างคนไทยถือครองทรัพย์สิน
7: ตอ
0: นนี้เด็กๆไปละเปลี่ยนเป็นให้คนไทยรับรองบุตรให้คนของเขาเนี่ยกลายเป็นคนไทยแล้วก็ถือครองทรัพย์สินด้วยตัวเขาเองเลย
7: ครับ
0: อันนี้ถูกกฎหมายเลยนี่แหละฮะคือกระบวนการที่เขาบอกว่าเป็นพ่อทิพย์ขึ้นมา
7: ครับ
0: อ้าวพอเรื่องนี้มันแตกขึ้นมาปึ้งปุ๊บเนี่ย
7: ครับ
0: ก็มีการสืบสวนสอบสวนโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องปรากฏว่า
7: ครับ
0: มีเชื่อว่ามีคนไทยเนี่ยนะฮะรับจ้างเป็นพ่อทิพย์เช่นคุณทรงพลคุณณัฐพงศ์อยากได้เงินไหมครับ
7: ครับ
0: ให้ 50,000 แล้วคุณก็ไปรับรองนายคนนี
7: ้
0: ว่าเป็นลูกของคุณ
7: ครับ
0: ไม่มีเงินใช้ตกงานก็อยากได้สิ
7: ครับ
0: 50,000เอามา
7: โอ้โห
0: แล้วก็เซ็น
7: ครับ
0: แล้วก็ไปอำเภ
7: อ
0: วันเดียวจบได้ 50,000 แล้ว
7: ครับอ่ะตรงนี้เนาะก็อย่างที่บอกพอเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้น
0: แล้วทำได้หลายคนด้วยนะ
7: ครับไม่ได้จำกัดนะว่ากี่คน
0: สมมติผมรับรองที่เขตนี้ปุ๊บอีกวันนึงเนี่ยผมไปรับรองอีกเขต
7: แต่ถ้าทำเยอะเกินเดี๋ยว
0: เขาก็จะสงสัยก็ทำจนกว่าจะถูกสงสัย
7: ครับ
0: เนี่ยคือบางทีผมไม่มีเงินอ่ะผมก็ไม่ได้คิดอะไรเยอะอ่ะ
7: ครับ
0: เหมือนจ้างเปิดบัญชีม้าถูกไหม
7: ครับ
0: อันนี้ก็จ้างเป็นพ่อทิพย์อ่ะเนี่ยแหละคือวิธีการที่มันแยบยลมากยิ่งขึ้นจ้างคนเพื่อให้ทำการทุจริตจ้างคนเพื่อให้ทำการสิ่งที่ผิดกฎหมายนะครับสุดท้ายคนที่เป็นเหยื่อคือคนไทย
7: ครับ
0: ล่าสุดเนี่ยเขาก็มีการพูดออกมานะครับประกาศในอย่างเป็นทางการของประเทศจีนครับ
7: ครับเพราะว่าในส่วนนี้นะครับเมื่อช่วงวันเสาร์ที่ผ่านมามีเหตุการณ์อย่างที่คุณทรงพลเล่านะครับก็คือเรากลุ่มเน
0: ี่
7: ยมีการโดนจับนะครับกลุ่มพ่อทิพย์ขบวนการพ่อทิพย์เนี่ยโดนจับไปแล้วก็ในส่วนของศาลเนี่ยก็ไม่ได้มีการให้ประกันตัวนะครับก็มีการฝากขังเพราะว่าอย่างที่บอกเป็นพฤติกรรมที่ร้ายแรงแล้วก็เป็นภัยต่อความมั่นคงของประเทศนะครับซึ่งก็มีคนจีนเนี่ยมาเอี่ยวในเรื่องนี้ด้วยนะครับซึ่งเรื่องนี้นะครับสถานเอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทยนะครับมีการเผยถ้อยแถลงของโฆษกสถานเอกอัครราชทูตนะครับกรณีที่ตำรวจไทยเนี่ยได้มีการดำเนินการปราบปรามเครือข่ายอาชญากรรมที่เกี่ยวข้องครับแล้วก็ได้มีการรับสัญชาติไทยโดยมิชอบตามกฎหมายโดยเรื่องนี้นะครับทางการจีนเนี่ยก็มีการออกประกาศออกมาแล้วว่าจะไม่ขอยุ่งเกี่ยวหรือว่ามีการมาแทรกแซงในส่วนนี้นะครับเพราะว่าอย่างที่บอกคือเป็นภัยในเรื่องของความมั่นคงของประเทศไทยนะครับแล้วก็อย่างที่เกิดขึ้นเนี่ยก็เป็นอย่างที่บอกใครที่เข้ามาอยู่ในประเทศไทยนะครับก็จะต้องเคารพกฎหมายของประเทศไทยก็ต้องเป็นไปตามที่ประเทศไทยบอกนะครับก็จะไม่มีการมาแทรกแซงย้ำว่าจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายเท่านั้นนะครับแล้วก็ฝ่ายทางจีนเนี่ยก็มีการรับทราบรายงานข่าวแล้วก็พร้อมที่จะเคารพการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายไทยตามกระบวนการยุติธรรมนะครับแล้วก็เน้นย้ำให้พลเมืองจีนในต่างประเทศต้องปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดสำหรับผู้ที่กระทำผิดนะครับก็ต้องถูกดำเนินการตามกฎหมายและฝ่ายจีนจะไม่เข้ามาแทรกแซงพร้อมขอให้ทางการของไทยเนี่ยคุ้มครองสิทธิ์อันชอบธรรมด้วยกฎหมายนะครับของผู้เยาว์แล้วก็พลเมืองจีนระหว่างการดำเนินคดีด้วยนะครับ
0: ครับอันนี้ก็ติดตามดูนะฮะว่าจะเป็นอย่างไรกันต่อไปก็คือกระบวนการนี้มันมีมานานแล้วล่ะครับ
7: ครับ
0: แต่ว่าเพิ่งถูกจับได้นะประเทศไทยเนี่ยมันมีอะไรแปลกๆเหมือนกันนะไม่ว่าจะเป็นทุจริตสอบท้องถิ่น
7: ครับ
0: แล้วก็รับจ้างเป็นพ่อทิพย์และอะไรหลายๆอย่างเนี่ยนะฮะมันเป็นกระบวนการที่ดำมืดนะฮะแต่ว่าก็ถือว่าเป็นเรื่องดีแหละที่ถูกตีแผ่ขึ้นมาแล้วก็ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็รับรู้รับทราบเนี่ยยอมรับว่านี่คือปัญหา
7: ครับ
0: ยอมรับว่านี่คือปัญหาและนำไปสู่ทางแก้ไขต่อไปนะครับส่วนเรื่องเหตุที่อาจจะเกิดทะเลาะวิวาทนะฮะของสถาบันการศึกษากลางกรุงนะครับก็คือช่างกลปทุมวัน
7: ครับ
0: กับอุเทนถวายนะครับที่เขาบอกว่ามักจะมีเหตุกระทบกระทั่งอยู่เป็นระยะนะครับแล้วก็มันมีสัญญาณที่อาจจะเกิด การทะเลาะวิวาทกันอีกนะครับก็มีมาตรการป้องกันเหตุทะเลาะวิวาทนะครับในสมัยก่อนเนี่ยเขาก็จะมีการส่งเจ้าหน้าที่ตำรวจนะฮะมาอยู่หน้าสถาบันนะครับ
7: ครับ
0: อันนั้นคือวิธีการแก้ไขปัญหาในสมัยก่อนปัจจุบันครับตัดไฟกันตั้งแต่ต้นลมนะฮะเปลี่ยนเป็นช่างกลปทุมวันฮะปิดสถาบันของเขาเองฮะ29วันนะครับแต่ว่าไม่ใช่เป็นไม่มีการเรียนการสอนนะครับ
7: ครับ
0: แต่ว่าเป็นรูปแบบของการเรียนออนไลน์แล้วไงครับในการเรียนออนไลน์ในห้วงเวลา29วันนี้เพื่อป้องกันเหตุทะเลาะวิวาทกันในพื้นที่นะครับพูดง่ายๆทางช่างกลปทุมวันเนี่ยห้ามนักศึกษาทุกหลักสูตรทุกชั้นปีเข้ามาในสถาบันโดยเด็ดขาดตั้งแต่วันที่12กรกฎาคมจนถึง9สิงหาคมนะครับแล้วก็หลีกเลี่ยงพื้นที่เสี่ยงพื้นที่สีแดงหากใครฝ่าฝืนนะฮะจะถูกลงโทษนะครับจะถูกลงโทษส่วนการเรียนการสอนทุกรายวิชาจะเป็นรูปแบบออนไลน์นะครับ12กรกฎาคมถึง9สิงหาคมนะครับส่วนรายวิชาที่ต้องมีการฝึกภาคปฏิบัติให้อาจารย์ผู้สอนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องปรับการเรียนการสอนโดยใช้ตัวอย่างรูปแบบออนไลน์ทดแทนปรับรูปแบบแล้วก็วิธีการที่เหมาะสมนะครับ
7: ครับไปดูการเมืองกันบ้างนะครับเมื่อช่วงปลายสัปดาห์ที่ผ่านมาเราก็จะเห็นภาพของอดีตนายก3คน
0: ครับ
7: นะครับอดีตนายกทักษิณ
0: ครับ
7: คุณยิ่งลักษณ์แล้วก็คุณอุ๊งอิ๊งแพทองธารนะครับที่ไปในฝั่งของอินโดนีเซียนะครับไปพบกับประธานาธิบดี
0: เรียกว่าเป็นนายกตระกูลชินวัตรทั้ง3ท่าน
7: ครับ
0: นะครับที่ได้เดินทางเยือนต่างประเทศนะครับ
7: นะครับตรงนี้ก็มีการไปถามฝ่ายค้านนะ
0: ครับ
7: คุณเทงณัฐพงศ์นะครับมองเรื่องนี้ยังไงบ้างนะครับคุณเทงเนี่ยบอกว่าการเคลื่อนไหวแบบนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นการให้สัญญาณที่ดีนะครับในส่วนของการพูดคุยกับทางอาเซียนมองว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับแต่หากแก้ปัญหาให้ประชาชนได้เห็นได้เนี่ยก็จะทำให้ภาพเนี้ยดูชัดเจนมากยิ่งขึ้นแล้วก็พูดถึงคุณอนุทินด้วยนะครับว่าควรแอคชั่นกับปัญหาการส่งออกกุ้งให้แอคทีฟมากกว่านี้นะครับทางคุณณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนและหัวหน้าฝ่ายค้านนะครับก็มีการมาพูดถึงนะครับว่าทางที่ทางคุณแพทองธารชินวัตรนะครับคุณทักษิณชินวัตรแล้วก็คุณยิ่งลักษณ์ชินวัตรเนี่ยมีการเดินสายพบปะผู้นำเนี่ยมองว่าเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่ดีนะครับแล้วก็ส่งผลในเรื่องของการพูดคุยภาพลักษณ์ต่างๆแต่ว่าอย่างทางคุณอนุทินเนี่ยอย่างที่เห็นภาพกันออกมาก็จะมีไปที่มาเลเซีย
0: ครับ
7: ในช่วงที่ผ่านมาคุณเทงบอกว่าอาจจะช้าเกินไปที่3เพราะว่าปัญหาในเรื่องของการส่งออกกุ้งเนี่ยมีกันมาอย่างยาวนานแล้วนะครับตรงนี้ก็อยากจะให้คุณอนุทินเนี่ยแอคชั่นมากกว่านี้นะครับอยากให้มองปัญหาในเรื่องของกุ้งเนี่ยเป็นปัญหาที่จะไม่ถูกการแทรกแซงการทำงานของรัฐบาลนะ
0: ครับ
7: แล้วก็อย่างที่บอกตรงนี้นะครับการที่ทางอดีตนายกทั้ง3คนไปในส่วนของอินโดนีเซียไปเจรจาต่างๆเนี่ยอย่างที่บอกคือเพื่อประโยชน์ของคนในประเทศก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีนะครับแต่สิ่งสำคัญคือนายกรัฐมนตรีก็ตอนนี้ดำรงตำแหน่งก็ควรที่จะแอคทีฟปัญหาโดยเร็วก็คือมีการเปรียบเทียบกันของฝั่งทาง3นายกอดีตนายก3ท่าน
0: ครับ
7: กับทางคุณอนุทินจะเห็นได้ว่าความแอคชั่นที่แตกต่างกันไปทางฝ่ายค้านก็ออกมาเรียกว่ากระทุ้งนะครับว่าควรที่จะมีการกระตุ้นและก็การทำงานให้มากกว่านี้นะครับสำหรับนายกอนุทิน
0: คือจริงๆนายกอนุทินเนี่ยเมื่อสุดสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยก็ไปพบคุณอันวาอิบราฮิมใช่ไหมฮะนายกมาเลเซียช่วงวันที่9ช่วงวันที่10ที่ผ่านมานะครับแล้วก็ไม่ได้ไปคนเดียวนะครับแล้วก็มีทางพรรคเพื่อไทยเนี่ยโดย คุณสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีเกษตรเนี่ยก็เดินทางไปด้วยนะครับก็มีการพูดคุยกันแหละเรื่องของการเดินหน้าเรื่องของเศรษฐกิจไทยกับมาเลเซียนะครับก็ถือว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีแต่บังเอิญเนี่ยมันเป็นเรื่องในทางการเมืองในช่วงที่คุณอนุทินไปเนี่ยมาเลเซียเนี่ย คุณทักษิณก็ไปด้วย
7: คุณยิ่งลักษณ์ด้วย
0: ไปด้วยนะฮะมันก็เกิดเรื่องของการทับซ้อนของการทับซ้อนของอำนาจนั่นแหละก็คือว่าแทนที่จะไปโฟกัสที่นายกอนุทินเนี่ยก็ไปโฟกัสที่คุณทักษิณชินวัตรคือคุณทักษิณชินวัตรเนี่ยไปไหนเนี่ยเป็นข่าวอยู่ตลอดเป็นข่าวอยู่ตลอดแล้วก็คนก็จะเพ่งเล็งอยู่ตลอดว่าคุณทักษิณเนี่ยมีวาระอะไรที่จะไปที่นั่นซ่อนเร้นไม่ซ่อนเร้นอะไรไม่ทราบนะครับแต่การที่คุณทักษิณเดินทางไปไหนไปเหยียบพื้นที่ตรงไหนเนี่ยมันเป็นข่าวแน่นอน
7: เป็นประเด็นตลอด
0: แล้วบังเอิญเนี่ยไม่แน่ใจว่าบังเอิญหรือตั้งใจจงใจหรือเปล่าว่าไปในเวลาเดียวกันและพื้นที่เดียวกับคุณ อนุทินชาญวีรกูลนายก
7: คุณอนุทินไปมาเลเซีย
0: ครับ
7: นะแต่ว่าฝั่งตระกูลชินเนี่ยไปพบกับคุณประธานาธิบดีปราโบโวซูเบียนโตที่อินโดนะครับก็เป็นการเยือนต่างประเทศใกล้ๆกัน
0: ใกล้ๆกันแต่มีกระแสข่าวอีกอันนึงบอกว่าคุณทักษิณก็แวะไปมาเลเซียด้วย
7: อ
0: ันนี้ไม่แน่ใจว่าตกลงแล้วเนี่ยอย่างไร อย่างไรนะฮะอย่างไรกันแน่นะฮะแต่ที่แน่ๆเนี่ยการที่คุณทักษิณเดินทางไปตรงนี้เนี่ยก็อย่าลืมว่าของฝั่งของพ
7: ร
0: รคเพื่อไทยเนี่ยเขาก็มีรัฐมนตรีด้านนี้อยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นคุณสุริยะหรือว่าจะไปเป็นคุณยศชนันวงศ์สวัสดิ์แล้วก็อีกหลายท่านนะฮะก็คือช่วยลูกพรรคนั่นแหละในการทำงานเหมือนกับที่เสมือนกับที่ผ่านมานะครับแม้คุณทักษิณจะไม่ได้ลงเล่นการเมืองแม้คุณทักษิณจะไม่ได้เป็นส.ส.แต่ก็มีบทบาทในการสนับสนุนเนี่ยลูกพรรคและพรรคเพื่อไทยที่จะเดินหน้าในทางการเมืองต่อไปหลีกเลี่ยงไม่ได้
7: ครับ
0: ที่จะถูกตั้งประเด็นเรื่องของการครอบงำหรือแทรกแซงการบริหารราชการแผ่นดินของพรรคการเมืองนะครับตรงนี้แหละที่ตอนนี้แม้จะลดความรุนร้อนแรงหรือว่าความชัดเจนมากยิ่งขึ้นเพราะเมื่อก่อนคุณทักษิณเนี่ยจะพูดอย่างชัดเจนว่ามาในนามของใครนะครับและดูชัดเจนว่าช่วยลูกสาวคุณแพทองธารชินวัตรที่เป็นนายกในสมัยนั้นแต่ในครั้งนี้เนี่ยแตกต่างกันออกไป
7: ไม่ได้เป็นแล้ว
0: บทบาทคุณทักษิณเนี่ยเบาลงเยอะสิ่งที่สื่อเนี่ยยังทำเหมือนเดิ
7: ม
0: ก็คือไปจดจ่อที่บทบาทของคุณทักษิณว่าลงพื้นที่เนี่ยเป็นอย่างไรก็หลีกเลี่ยงไม่ได้ว่าคุณทักษิณจะต้องมีพื้นที่ข่าวตรงนี
7: ้
0: และแน่นอนล่ะครับคุณอนุทินก็จะต้องถูกเปรียบเทียบกับคุณทักษิณโดยปริยายนะครับอันนี้มันคือเรื่องของพื้นที่สื่อแล้วก็ทิศทางการสื่อสารทางการเมืองที่ดูเหมือนทางอีกฝากฝั่งนึงเนี่ยไม่แน่ใจว่าจงใจที่จะให้เกิดภาพเหล่านี้เกิดขึ้นหรือไม่นะครับ
7: ครับและนี่ก็คือทั้งหมดนะครับของบันทึกสถานการณ์นะครับติดตามกันต่อนะครับวันนี้ความคืบหน้าของเรื่องโรงเบียร์ณลาดพร้าวนะครับติดตามกันต่อว่าสาเหตุที่เกิดขึ้นจะเป็นยังไงนะครับในข่าวต้นชั่วโมงแล้วก็รายการอื่นๆของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยครับวันนี้ผมณัฐพงศ์สารบุตรครับ
0: ทรงพลชูเวศครับสวัสดีครับ
7: สวัสดีครับ
1: บันทึกสถานการณ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 KHzและเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์บันทึกสถานการณ
9: ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
10: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 9:00 น.กับยุทธพรบานเย็นครับนายกรัฐมนตรีแสดงความเสียใจต่อครอบครัวผู้เสียชีวิตจากเหตุเพลิงไหม้ร้านอาหารและโรงเบียร์ย่านลาดพร้าวอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
11: เพ็ญแสงโสมส่องกระจ่างพร่างพื้นล่าเพ็ญพระไทยเมตตามหาศาลเพ็ญพระเกียรติเกริกก้องก่องตระการเพ็ญพระชนยิ่งยืนนานสรานรมควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
12: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
13: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
1: คุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัย
14: ที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
15: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
14: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้าน
10: ายกรัฐมนตรีแสดงความเสียใจต่อครอบครัวผู้เสียชีวิตเหตุเพลิงไหม้ร้านอาหารและโรงเบียร์ย่านลาดพร้าวสั่งการเร่งตรวจสอบสาเหตุพร้อมกำชับบูรณาการทุกหน่วยงานให้ความช่วยเหลืออย่างเต็มที่
16: นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าจากเหตุเพลิงไหม้ภายในสถานประกอบการลักษณะร้านอาหารและโรงเบียร์ย่านลาดพร้าวเมื่อคืนที่ผ่านมานายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีได้ลงพื้นที่ทันทีเมื่อทราบข่าวพร้อมแสดงความเสียใจอย่างยิ่งต่อครอบครัวผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าวสั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งตรวจสอบสาเหตุเพลิงไหม้ครั้งนี้อย่างละเอียดพร้อมทั้งให้เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานเร่งตรวจสอบจุดต้นเพลิงสาเหตุของการเกิดเหตุและอำนวยความสะดวกแก่ญาติของผู้เสียชีวิตผู้ได้รับบาดเจ็บและผู้ได้รับผลกระทบบูรณาการทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ความช่วยเหลืออย่างเต็มที่เบื้องต้นจากข้อมูลสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพมหานครรายงานว่าเหตุเพลิงไหม้ครั้งนี้มีผู้เสียชีวิตรวม27รายส่วนเจ้าหน้าที่ตำรวจแพทย์นิติเวชและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยู่ระหว่างตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุและพิสูจน์อัตลักษณ์ผู้เสียชีวิตขอให้ญาติผู้ประสบเหตุใช้ช่องทางของศูนย์ประสานงานที่กรุงเทพมหานครจัดตั้งขึ้นเพื่อติดตามข้อมูลอย่างเป็นทางการลดความสับสนและป้องกันข้อมูลคลาดเคลื่อนพนิษฐ์นาฏขวัญแสนสุขรายงาน
10: กระทรวงคมนาคมเร่งแก้ปัญหาให้เร็วที่สุดโดยคำนึงถึงความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนเป็นอันดับแรกคาดคืนผิวจราจรส่วนที่ไม่ได้รับผลกระทบได้ภายใน1สัปดาห์
17: นายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยถึงความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาการทรุดตัวบริเวณการก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้ช่วงเตาปูนราชบูรณะบริเวณสถานีวงเวียนใหญ่ว่าผลการตรวจวัดล่าสุดพบการทรุดตัวเฉลี่ยประมาณ 30-32 เซนติเมตรและสถานการณ์เริ่มทรงตัวไม่พบการทรุดตัวเพิ่มโดยบางจุดที่ผู้รับจ้างฉีดน้ำปูนผสมสารเคมีเพื่ออุดโพรงใต้ดินมีการยกตัวกลับขึ้นมาโดยทีมค้นหาและกู้ภัยในเมืองหรืออยู่ซ่าไทยแลนด์ได้ร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ติดตั้งเซ็นเซอร์ตรวจวัดเพิ่มเติมรอบอาคารอีก10จุดและใช้โดรนพร้อมระบบไลด้ายิงลำแสงเลเซอร์เพื่อวัดระยะทางและสร้างแผนที่3มิติที่มีความแม่นยำสูงนำภาพมาเทียบเพื่อดูสภาพพื้นดินและอัตราการยุบตัวในวงกว้างล่าสุดไม่พบการยุบตัวเพิ่มอย่างไรก็ตามยังจำเป็นต้องปิดการจราจรในพื้นที่ต่อไปเพื่อให้ผู้รับจ้างดำเนินการเจาะและอัดน้ำปูนผสมสารเคมีปิดโพรงใต้ดินประมาณ30จุดคาดว่าจะใช้เวลาประมาณ1สัปดาห์ก่อนทยอยคืนผิวจราจรในส่วนที่ไม่ได้รับผลกระทบนารุมนอุดมพรรายงาน
10: กองกำลัง3ฝ่ายอำเภอสุไหงโกลกคุมเข้มออกตรวจเชิงรุกสถานีบริการน้ำมันป้องกันผู้ไม่หวังดีก่อเหตุความไม่สงบในพื้นที่
18: นายสุปิยันแดมอเล็งในอำเภอสุไหงโกลกนำกำลังเจ้าหน้าที่3ฝ่ายทั้งฝ่ายปกครองทหารตำรวจร่วมปฏิบัติการตรวจสถานีบริการน้ำมันในพื้นที่ป้องกันเหตุความไม่สงบนายสุปิยันแดมอเล็งในอำเภอสุไหงโกลกเปิดเผยว่าปฏิบัติการครั้งนี้มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อให้หน่วยกำลังในพื้นที่มีความตื่นตัวร่วมกันเฝ้าระวังและตรวจตราป้องกันการก่อเหตุความไม่สงบโดยเฉพาะที่สถานีบริการน้ำมันซึ่งในช่วงที่ผ่านมามักตกเป็นเป้าหมายสำคัญในการใช้ก่อเหตุสร้างสถานการณ์ของผู้ไม่หวังดีซึ่งหากได้รับความเสียหายแล้วยอมก่อให้เกิดผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนเป็นจำนวนมากทั้งนี้ได้สั่งการให้ทุกหน่วยเพิ่มความเข้มงวดในการปฏิบัติหน้าที่สูงสุดเพิ่มการลาดตระเวนและตรวจสอบบุคคลหรือยานพาหนะต้องสงสัยอย่างละเอียดโดยเน้นย้ำว่าในการปฏิบัติห้ามประมาทโดยเด็ดขาดวิรพัฒน์เพชรสุดสวท.สุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสรายงาน
10: 1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกาครับ
9: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
15: จบลงไปแล้วนั้นคือการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์คุณกำลังฟังสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ์ส่งกระจายเสียงจากห้องส่งซอยมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
19: ใน1วันเป็นระยะทางเท่าไหร่ที่คุณต้องใช้ชีวิตอยู่บนท้องถนนและด้วยเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นกับคุณแล้วใครจะช่วยคุณได้ถ้าไม่ใช่พรบที่พร้อมคุ้มครองคุณและคู่กรณีทันทีเมื่อเกิดอุบัติเหตุด้วยค่ารักษาพยาบาลรวมถึงการเยียวยาเบื้องต้นที่คุณไม่ต้องสำรองจ่ายไปก่อนและไม่ต้องรอจนกว่าจะพิสูจน์ว่าใครถูกใครผิด
20: เพราะชีวิตคนต้องมาก่อนพรบดูแลทุกชีวิตคุ้มครองทุกเส้นทาง1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคอปอพอ
21: บนถนนภูเก็ตอุบัติเหตุส่วนใหญ่เกิดขึ้นในเสี้ยววินาที
22: โอ้ยสายแล้วสายแล้วใครทักมาอีกเนี่ย
21: แค่ก้มมองโทรศัพท์ไม่กี่วินาทีอะไรก็เกิดขึ้นได
22: ้เฮ้ย
21: อุบัติเหตุไม่เคยส่งสัญญาณเตือนก่อนเกิดขับช้าลงอีกนิดไม่ใช้โทรศัพท์ระหว่างขับเคารพกฎจราจรและมีสติทุกครั้งที่อยู่บนถนน
23: แค่ได้กลับบ้านอย่างปลอดภัยก็ดีที่สุดแล้วเพราะทุกครั้งที่เราขับรถไม่ได้มีแค่เราที่รอถึงจุดหมายแต่ยังมีคนอีกหลายคนรอเราอยู่ที่บ้าน
22: ขับขี่มีสติ
21: ชีวิตปลอดภัยบนถนนภูเก็ตไปด้วยกันนะคะด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
24: โอ้ยน้ำตกก็มีขยะภูเขาก็มีขยะชายหาดก็มีขยะริมทางนู้นก็มีขยะแล้วทำไมที่ไหนๆก็มีแต่ขยะถ้าหากไม่อยากให้บ้านเมืองของเรามีแต่ขยะเราต้องช่วยกันลดการสร้างขยะด้วยการนำหลัก 3R ประชารัฐ Renew Reuse และ Recycle ลดการใช้หรือนำมาใช้ใหม่หรือปรุงแต่งแล้วนำมาใช้ใหม่มาใช้ในชีวิตประจำวันของเราเท่านี้เราก็ช่วยกันลดขยะได้แล้วล่ะครับสร้างสำนึกที่ดีมีจิตสาธารณะโดยสำนักประชาสัมพันธ์เขต 5 กรมประชาสัมพันธ์

ข่าวทันเหตุการณ์ทุกความเคลื่อนไหวพร้อมสาระความรู้และความบันเทิงฟังจังหวัดอันดามันเผยแพร่พร้อมกัน6สถานีสวทระนองสวทภูเก็ตสวทกระบี่สวทพังงาและสวทตะกั่วป่า 9:10 น.หลังจบข่าวต้นชั่วโมงถึง 10:00 น.ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์กับรายการอันดามันวันนี้

ท่านผู้ฟังนะคะทั้ง4จังหวัดฝั่งอันดามันนะคะจังหวัดกระบี่จังหวัดพังงาจังหวัดภูเก็ตและจังหวัดระนองนะคะที่กำลังรับฟังรายการอันดามันวันนี้กันอยู่นะคะเราพบกันในสัปดาห์ใหม่จันทร์แรกนะคะของสัปดาห์กันนะคะค่ะวันนี้นะคะหลายๆท่านก็อาจจะสัญจรไปมาบนท้องถนนบางท่านก็ทำงานกันแล้วนะคะอยู่ในสำนักงานกันหรือบางท่านก็อาจจะพักผ่อนบางท่านก็อาจจะอยู่ในพักผ่อนอยู่ที่บ้านนะคะทำงานที่บ้านกันนะคะก็ตามไปเป็นเพื่อนกันทุกคนทุกแห่งค่ะท่านผู้ฟังขณะนี้เวลา 9:15 น.อภิสราคมณีทีมงานวิทยุแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองนะคะอยู่เป็นเพื่อนกันและรับฟังผ่านทางวิทยุแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่ภูเก็ตพังงาและอำเภอตะกั่วป่ากันด้วยนะคะ5สถานี6คลื่นความถี่ที่เราอยู่เป็นเพื่อนกันตรงนี้ทุกวี่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะหยุดเสาร์อาทิตย์นะคะท่านผู้ฟังค่ะ9:10 น.จนถึงเวลา10:00 น.นะคะวันนี้ฝนตกนะคะเมื่อวานก็ตกเช่นเดียวกันที่ระนองนี่ก็ตกหยุดนะคะฝากความห่วงใยผู้ใช้รถใช้ถนนกันด้วยเพิ่มความระมัดระวังกันเรามาดูนะคะรายงานอากาศแล้วก่อนที่เราจะไปรับฟังในช่วงของข่าวมาคุยนะคะท่านผู้ฟังจังหวัดที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบจากฝนตกหนักในวันนี้นะคะมีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรระนองพังงาค่ะในภาคตะวันออกนั้นจังหวัดจันทบุรีและจังหวัดตราดส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดนครพนมนะคะส่วนจังหวัดที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบจากฝนตกหนักมีทุกภาคเลยนะคะแต่ก็ไม่ได้ทุกจังหวัดนะคะท่านผู้ฟังติดตามรายละเอียดที่เพจ Facebook ของกรมอุตุนิยมวิทยาก็ได้ค่ะส่วนภาคใต้จังหวัดเพชรบุรีสุราษฎร์ธานีภูเก็ตและกระบี่นะคะเรามาดูประกาศที่กรมอุตุนิยมวิทยาได้ออกมาเมื่อตอนเวลา 5:00 น.ของวันนี้เรื่องคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนและฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันตกด้านตะวันตกของภาคกลางและภาคตะวันออกซึ่งจะมีผลกระทบจนถึงวันที่15กรกฎาคมนี้นะคะในช่วงวันที่13ถึง15กรกฎาคมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงส่งผลให้คลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังแรงโดยมีคลื่นสูง 2-4 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า4เมตรส่วนอ่าวไทยตอนบนและทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรค่ะขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันดังกล่าวไว้ด้วยนะคะส่วนในวันที่13และ14กรกฎาคมนั้นภาคใต้ฝั่งตะวันตกด้านตะวันตกของภาคกลางภาคตะวันออกมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งค่ะโดยเฉพาะบริเวณจังหวัดระนองพังงาจันทบุรีตราดและกาญจนบุรีขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยนะคะสำหรับพายุโซนร้อนบาวีนะคะตอนนี้ทางกรมอุตุนิยมวิทยาก็ได้แจ้งนะคะว่าเขาก็ได้ปกคลุมบริเวณมณฑลอานฮุยประเทศจีนและคาดว่าจะอ่อนกำลังลงเป็นพายุดีเพรสชันและหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงตามลำดับในระยะต่อไปค่ะพายุลูกนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยนะคะท่านผู้ฟังขาจึงไม่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อลักษณะอากาศของประเทศไทยแต่จะทำให้มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมประเทศไทยนั้นมีกำลังแรงขึ้นขอให้ผู้ที่จะเดินทางในบริเวณดังกล่าวตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางในช่วงวันดังกล่าวไว้ด้วยนะคะคือในช่วง13ถึง15กรกฎาคมค่ะช่วงนี้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นนะคะก็ให้ติดตามรายงานอากาศกันอย่างใกล้ชิดกันด้วยนะคะสำหรับผู้ที่เดินทางในช่วงนี้ก็ต้องเพิ่มความระมัดระวังกันนะคะฉบับถัดไปจะออกมาในช่วงเวลา 17:00 น.นะคะท่านผู้ฟังเรามาดูสถานการณ์อื่นๆนะคะที่ทางกรมอุตุนิยมวิทยาได้สรุปไว้นะคะคือใน
ช่วงวันที่16ถึง19กรกฎาคมประเทศไทยมีฝนลดลงแต่ยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนค่ะเนื่องจากร่องมรสุมเลื่อนขึ้นไปพาดผ่านประเทศเมียนมาตอนบนจีนตอนใต้และเวียดนามตอนบนค่ะประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยก็จะมีกำลังแรงอ่อนลงนะคะสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยจะมีกำลังอ่อนลงโดยเฉพาะทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะช่วงนี้เลยนะคะที่ทางกรมอุตุนิยมวิทยาก็ได้เตือนนะคะว่าจะในช่วง 13-15 กรกฎาคมนี้อาจมีน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากน้ำล้นตลิ่งโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มค่ะฝากถึงชาวเรือกันด้วยนะคะชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งจนถึงวันที่15กรกฎาคมนี้เนื่องจากคลื่นลมแรงส่วนประชาชนบริเวณชายฝั่งภาคใต้ฝั่งตะวันตกให้ระมัดระวังอันตรายจากคลื่นที่ซัดเข้าหาฝั่งแผ่นดินไหวในช่วง12กรกฎาคมจนถึงเช้าวันนี้เช้า13กรกฎาคมนะคะตรวจพบเหตุการณ์แผ่นดินไหวขนาด 2.4 ขนาด 3.9 ศูนย์กลางอยู่ที่เมียนมาค่ะส่วนขนาด 1.8 มีศูนย์กลางอยู่ที่ตำบลน้ำแพร่อำเภอพร้าวจังหวัดเชียงใหม่และขนาด 4.6 มีศูนย์กลางอยู่ที่ตอนเหนือของหมู่เกาะสุมาตราประเทศอินโดนีเซียนะคะทุกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่มีผลกระทบต่อประเทศไทยแต่อย่างใดกันสรุปให้ทราบถึงลมฝนแล้วก็ในเรื่องเหตุการณ์ต่างๆนะคะท่านผู้ฟังเราก็ติดตามกันต่อไปเพราะตอนนี้ทางกรมอุตุนิยมวิทยาก็ได้คาดการณ์กันนะคะว่า16ถึง19กรกฎาคมนี้ฝนจะลดลงนะคะแล้วก็คลื่นลมในทะเลอันดามันและอ่าวไทยจะมีกำลังอ่อนลงด้วยแต่ยังไงก็ต้องติดตามนะคะกันอย่างใกล้ชิดนะคะกับรายงานอากาศของกรมอุตุนิยมวิทยาเลยนำมาเสิร์ฟนะคะข่าวอากาศให้ทราบกันตอนเช้าๆกันก่อนเลยนะคะท่านผู้ฟัง

0: ามาคุย
1: ช่วงของคัดข่าวมาคุยนะคะท่านผู้ฟังทางกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งนะคะก็ได้โพสต์บนเพจ Facebook นะคะในเรื่องของการลาดตระเวนรอบหมู่เกาะกระพบฝูงโลมาปากขวดพร้อมติดตามเต่าทะเลและเฝ้าระวังทรัพยากรทางทะเลนะคะซึ่งในช่วงที่ผ่านมานะคะ8ถึง12กรกฎาคมค่ะทางกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งโดยสำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่5นำโดยผู้อำนวยการศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลจังหวัดนครศรีธรรมราชนายธรรมรัตน์สิงห์ชัยพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ได้ออกปฏิบัติภารกิจสมาร์ทมารีนเกี่ยวกับเรื่องของการลาดตระเวนเชิงคุณภาพนั่นเองในหมู่เกาะกระอำเภอปากพนังจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะซึ่งเป็นพื้นที่คุ้มครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งเพื่อเฝ้าระวังดูแลและติดตามความสมบูรณ์ของทรัพยากรทางทะเลอย่างต่อเนื่องนะคะแล้วก็ในการปฏิบัติการครั้งนี้ค่ะเจ้าหน้าที่ก็ได้ตรวจเรือประมงพาณิชย์จำนวน3ลำพร้อมประชาสัมพันธ์ให้ผู้ประกอบการประมงปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดกันด้วยทั้งด้านความปลอดภัยในการเดินเรือการใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืนการทำประมงอย่างรับผิดชอบรวมถึงการรณรงค์การคัดแยกขยะบนเรือและนำขยะกลับมาจัดการบนฝั่งเพื่อลดปัญหาขยะทะเลและที่ในเรื่องของขยะนี่อาจจะมีผลกระทบต่อสัตว์ทะเลกันด้วยนะคะในขณะเดียวกันค่ะคณะเจ้าหน้าที่ยังร่วมลงพื้นที่กับคณะที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งเพื่อเก็บข้อมูลผู้ใช้ประโยชน์จากทรัพยากรในพื้นที่คุ้มครองของหมู่เกาะกระซึ่งจะเป็นข้อมูลสำคัญสำหรับการวางแผนบริหารจัดการพื้นที่คุ้มครองให้เกิดความสมดุลระหว่างการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนและพร้อมกันนี้นะคะก็ได้ร่วมปฏิบัติงานกับศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนล่างเพื่อติดตามการขึ้นวางไข่ของเต่าทะเลและระหว่างการลาดตระเวนเจ้าหน้าที่ก็พบฝูงโลมาปากขวดประมาณ12ตัวว่ายน้ำหากินตามธรรมชาติสะท้อนให้เห็นถึงความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศทางทะเลในพื้นที่หมู่เกาะกระกันด้วยนะคะซึ่งการลาดตระเวนเชิงคุณภาพก็ถือว่าเป็นกลไกสำคัญในการเฝ้าระวังทรัพยากรทางทะเลป้องกันการกระทำผิดกฎหมายติดตามสัตว์ทะเลหายากและสร้างความร่วมมือกับผู้ใช้ประโยชน์ในพื้นที่เพื่อให้การอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งของไทยเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมและคงความอุดมสมบูรณ์ของทะเลไทยไว้ให้คนรุ่นต่อไปกันด้วยนะคะบ่งบอกถึงความอุดมสมบูรณ์ของท้องทะเลในช่วงนี้ที่มีการพบฝูงโลมาปากขวดถึง12ตัวทีเดียวนะคะท่านผู้ฟังช่วงนี้นะคะไม่ว่าจะไปที่ไหนนี่ไวรัลนะคะหรือว่าในโซเชียลก็จะมีการพูดถึงหรือว่าในทุกพื้นที่ของประเทศไทยก็จะพูดถึงน้องเนเน่นะคะซึ่งเราก็ได้ถ้าว่าท่านที่ได้ติดตามตรงนี้นี่อภิสราเชื่อเลยว่าการดูนะคะดูคลิปความยาวประมาณ5นาทีที่ได้โชว์บนเวที America's Got Talent นะคะหรือ AGT นี่ล่ะคงไม่ต่ำกว่า3ครั้งแน่นอนนะคะและตอนนี้ในบางโซเชียลนะคะหรือว่าในบัญชี TikTok เนี่ยก็จะมียอดการติดตามถึง140กว่าล้านวิวนะคะ140กว่าล้านครั้งในการดูกันแล้วก็สำหรับในเพจของ America Got Talent นี่ก็มีการอัปเดตข้อมูลใหม่อีกแล้วนะคะก็นำคลิปของน้องเนเน่ขึ้นมาซึ่งก่อนหน้านี้ก็มียอดการติดตาม31กว่าล้านครั้งด้วยนะคะแล้วก็ในหลายคลิปที่โพสต์มานี่บางคลิปนี่ก็40กว่าล้านนะคะสำหรับการติดตามซึ่งคนไทยหลายคนบอกว่าใครโพสต์เรื่องของน้องเนเน่ตอนนี้ก็จะกดไลค์ทุกโพสต์นะคะทุกในช่องทางไม่ว่าจะเป็น TikTok นะคะเรียวของ Facebook หรือว่า YouTube นี่ทุกคนก็จะติดตามหมดเลยนะคะในเกี่ยวกับสื่อออนไลน์อื่นๆกันด้วยนะคะแล้วก็ตอนนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นการอึ้งนะคะโดยเฉพาะยุโรปนี่เขาก็บอกว่าเนเน่รอยัลเนี่ยคือจุดกำเนิดของดนตรีเมทัลมากันตัวจริงแล้วก็ตอนนี้เขาก็ลุ้นกันนะคะว่าในการที่จะให้น้องเนเน่เนี่ยได้เป็นแชมป์ ตอนนี้กำลังสร้างกระแสไวรัลไปทั่วโลกโดยเฉพาะในฝั่งยุโรปและอเมริกาที่ขึ้นชื่อว่าเป็นดินแดนแห่งดนตรีล็อกและเฮฟวี่เมทัลกันด้วยนะคะถ้าว่าเราได้ดูนี่ซึ่งตอนแรกการแนะนำตัวนี่ก็จะเป็นสไตล์นะคะน่ารักน่ารักนะคะสะดุดนิดนึงตอนเริ่มแรกเลยเอ๊ะทำไมคลิปนี้ถึงเด้งขึ้นมาในบัญชี Facebook ของอภิสราเองก็เลยดูก็ดูจากคลิปแล้วนี่ก็ไม่ทราบว่าน้องเป็นคนไทยนะคะเพราะว่าในเรื่องของคนไทยกับฟิลิปปินส์นี่ก็จะแยกกันไม่ออกนะคะเรื่องถ้าว่าเราดูภาพลักษณ์ภายนอกแต่พอน้องบอกว่าน้องชื่อเนเน่มาจากภูเก็ตประเทศไทยแล้วก็ทำให้คิดว่าเอ๊ะสำเนียงน่ารักจังเลยแล้วก็จะมีความนอบน้อมมีความน่ารักนะคะแล้วก็มีแฝงไปด้วยความมั่นใจตัวเองแต่พอเริ่มเล่นดนตรีเท่านั้นล่ะก็จะเป็นอีกเรื่องนึงซึ่งทุกคนนี่จะต้องมีคำว่าว้าวออกมาเลยนะคะเดี๋ยวยังไงอภิสราจะพาท่านผู้ฟังนะคะไปฟังกันนะคะก็ใช้เวลา5นาทีนะคะท่านผู้ฟังสำหรับการย้อนหลังตรงนี้กันเพราะว่าคลิปนี้นะคะก็ถือว่าต่อไปนี่เราก็ต้องร่วมส่งกำลังใจกันละในรอบต่อไปของน้องเนเน่กันเพราะว่ารอบต่อไปนี่จะมีการโหวตนะคะกรรมการได้ตัดสินผ่านไปแล้วในรอบแรกรอบที่2นี่ก็เป็นเสียงประชามติกันแล้วเราไปฟังกันตรงนี้เลยนะคะ
0: Hello, how are you? What is your name?
2: My name is Nene.
0: How old are you? Where are you from?
2: I'm from Phuket, Thailand.
0: Oh, my favorite place! My favorite place.
2: I'm 15 years old and you know, tomorrow's my birthday, so I'll be 16.
0: Oh, happy birthday!
2: Yes.
0: Tell us a little bit about yourself.
2: I started playing guitar since I was 7, and my biggest dream is like I really want to be a superstar on tour.
0: Yes. Have you ever been on a stage like AGT?
2: Like this is the biggest stage.
0: So it's the first time that you're in a stage like this.
2: Yes.
0: Are you a little bit nervous?
2: I'm very nervous a little bit, but like you know, it's my dream to be AGT.
0: Who did you came with?
2: So today I came with my father.He's very supporting me.
0: Thank you. Okay, we're ready for you. Go ahead.
2: Thank you.

ค่ะก็นำมาฝากกันนะคะหยิบเสียงบรรยากาศนะคะณวันนั้นนะคะที่หลังจากมีการปล่อยคลิปขึ้นมานะคะบนเพจของอเมริกา Scott Talent นะคะก็มียอดวิวนี่เยอะจริงๆมีการแชร์ต่อๆกันแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นในฝั่งยุโรปเองอภิสราก็ได้ดูในสื่อของประเทศจีนด้วยนะคะประเทศจีนนี่เขาก็จะมีการให้ความเห็นต่างๆนะคะก็ชื่นชมนะคะตอนนี้ก็ต้องบอกว่ากระแสไวรัลนี้ดังนะคะในช่วงแค่ข้ามคืนนะคะก็มียอดการติดตามเยอะทีเดียวส่งกำลังใจให้กันนะคะเป็นลูกหลานของชาวภูเก็ตนะคะเยาวชนภูเก็ตซึ่งจริงๆแล้วน้องเน่ๆนี่ก็เคยให้สัมภาษณ์นะว่าจริงๆแล้วเนี่ยในการก้าวมาสู่การเล่นดนตรีนี้ตอนแรกก็ไม่ได้คิดหรอกแต่เนื่องจากว่าคุณพ่อเองเนี่ยก็จะชอบเพลงแนวนี้นะคะและในเพลงล็อกนะคะ Heavy Metal นะคะซึ่งก็เป็นเพลงที่หลายๆท่านก็ชื่นชอบกันนะคะสำหรับเพลงเหล่านี้ซึ่งในเพลงที่น้องเน่เน่นำขึ้นประกวดนี่คือซอมบี้นะคะก็ถือว่าเป็นเพลงที่โชว์พลังนะคะโชว์พลังของเสียงแล้วก็โชว์ในเสียงของกีตาร์กันด้วยนะคะซึ่งน้องเน่เน่ก็บอกว่าก่อนที่จะขึ้นเวทีนี้ก็มีการซ้อมหนักทีเดียวซ้อมรู้สึกว่าเหนื่อยก็พักนะคะจิบน้ำแล้วเมื่อหายเหนื่อยก็ซ้อมต่อนะคะนี่คือความจริงจังซึ่งเพลงซอมบี้นี่ก็เป็นเพลงของแคนเบอรี่นะคะซึ่งแคนเบอรี่นี่เขาก็จะเป็นนักร้องชาวไอริชนะคะก็ถือว่าในเพลงนี้จะเป็นเพลงที่เราคุ้นหูกันนะคะสำหรับชาวเพลงร็อกนะคะเป็นแคนเบอรี่นี่ก็จะเป็นวงดนตรีร็อกชื่อดังระดับโลกอีกวงหนึ่งนะคะสำหรับแฟนเพลงต่างๆนี่ก็ต้องบอกว่าว้าวสำหรับเด็กรุ่นใหม่นะคะคือในวันที่ขึ้นเวทีนี้น้องเน่ๆนี่ก็อายุ15ย่าง16เพราะว่าได้บอกกรรมการนะคะว่าพรุ่งนี้จะเป็นวันเกิดนะคะคณะกรรมการก็ได้กล่าวแฮปปี้เบิร์ธเดย์แล้วก็มีการคอมเมนต์ของคณะกรรมการที่บอกว่านี่แหละคือล็อกสตาร์นะคะดวงดาวนะคะดวงใหม่ของวงการเพลงล็อกนะคะเป็นเด็กผู้หญิงนะคะค่ะก็สรุปตรงนี้กันนะคะท่านผู้ฟังไปดูย้อนหลังกันได้ตอนนี้ทางสื่อไหนนี่ก็มีทั้งนั้นเลยนะคะท่านผู้ฟังและที่แน่ๆเลยตอนนี้ก็ต้องเตรียมโหลดแอปพลิเคชันอเมริกา Got Talent ไว้นะคะแล้วเมื่อไหร่ที่มีการเคาะสัญญาณว่าจะมีการไลฟ์สดนะคะยังไงเราก็ต้องเข้าไปช่วยโหวตกันนะคะซึ่งหลายๆคนก็เตรียมพร้อมตรงนี้กันอยู่แล้วนะคะมาให้กำลังใจเด็กไทยของเราในการสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยซึ่งในจุดลึกๆที่อภิสราดูนะคะท่านผู้ฟังคือตอนแรกนี่ขึ้นบนเวทีในการแนะนำตัวเองแล้วรู้สึกประทับใจในเรื่องของภาษาน่ารักมากแล้วก็ในเรื่องของความเป็นคนไทยนะคะได้สื่อออกมาแต่ในการโชว์ดนตรีนี่ก็จะเป็นอีกความรู้สึกหนึ่งแต่อภิสราดูในเรื่องของการขึ้นเวทีตรงนั้นนี่คือสู่สายตาในอเมริกาก่อนละตอนแรกนะคะท่านผู้ฟังแต่ตอนนี้ไปทั่วโลกแล้วนะคะเราได้เห็นการนำเอาประเพณีการไหว้ของไทยนะคะไปอยู่บนเวทีตรงนั้นในเรื่องของการแต่งกายกันด้วยเพราะว่าช่วงนี้ประเทศไทยก็ได้สวมใส่หรือว่าแต่งกายไว้ทุกนะคะเนื่องจากว่าพระบรมวงศานุวงศ์ของเรานะคะก็สวรรคตนะคะแล้วก็ในแม้แต่รองเท้านะคะจะเป็นโทนขาวดำกันด้วยนะคะแล้วก็ในความเท่ในเรื่องของการใส่เดรสสีดำนะคะแล้วก็จริงๆนี่สามารถที่จะนุ่งกางเกงอะไรกันได้นะคะแต่จริงๆแล้วนี่ความเท่ตรงนี้นะคะในเรื่องของการเล่นกีตาร์ตรงนี้แบบคือต้องติดตามแล้วท่านผู้ฟังสำหรับท่านที่ยังไม่ได้ดูแต่คิดว่าคงดูกันหมดแล้วนะคะเลยหยิบออกมาบรรยากาศนั้นมาฝากกันอีกรอบหนึ่งนะคะท่านผู้ฟังก็ถือว่าเป็นความภาคภูมิใจนะคะมาดูสักนิดหนึ่งน้องเน่ๆบอกว่าถ้าไม่นอนตื่นสายจนไปสมัครเรียนซัมเมอร์ไม่ทันในวันนั้นก็ไม่มีเน่ๆรอย่านในวันนี้กันนะคะก็ทางสื่อของผู้จัดการออนไลน์นะคะก็ได้ให้สัมภาษณ์นะคะโดยศูนย์ข่าวภูเก็ตนะคะที่ได้เผยแพร่ว่าถ้าไม่ตื่นสายจนไปสมัครซัมเมอร์วิชาที่เป็นวิชาการไม่ทันก็คงไม่มีเน่ๆรอย่านในวันนี้เพราะการสมัครเรียนไม่ทันในวันนี้จะทำให้ต้องเลือกเรียนวิชากีตาร์ซึ่งเหลือเพียงวิชาเดียวให้เลือกนะคะคือตอนนี้นะคะก็มีการนำมาพูดคุยกันนะคะเพราะว่าสาววัย16ชาวภูเก็ต
ได้เข้าร่วมออดิชั่นในการประกวดความสามารถระดับโลกอเมริกา Got Talent Season 21ของสถานีโทรทัศน์ NBC ของประเทศสหรัฐอเมริกาและปัจจุบันคลิปการแสดงบนบัญชี TikTok ของรายการมียอดการรับชมมากกว่า100ล้านวิวเป็นที่เรียบร้อยไปแล้วค่ะแล้วสำหรับในการที่น้องนีเน่บอกว่าถ้าไม่ตื่นสายนะคะก็ไม่ได้เรียนกีตาร์นะคะเนื่องจากว่าในช่วงเรียนซัมเมอร์จะไปสมัครเรียนเป็นวิชาการเช่นคณิตศาสตร์ภาษาอังกฤษหรือวิชาอื่นๆแต่ปรากฏว่าวิชาเหล่านั้นเพื่อนๆสมัครเต็มทุกวิชาแล้วแต่ไม่มีวิชาเรียนพิเศษอื่นๆให้เน่เลยเลือกเรียนนอกนอกจากวิชาดนตรีนะคะที่เหลืออยู่แล้วก็ในส่วนของดนตรีนั้นมีเพียงกีตาร์เท่านั้นที่จะให้เรียนที่ยังสามารถเรียนได้ซึ่งคุณพ่อบอกว่าที่สมัครเรียนวิชาอื่นไม่ทันเนื่องจากว่านอนตื่นสายวิชาเรียนพิเศษที่เป็นวิชาการไม่ทันเพื่อนๆก็เลือกเต็มหมดทุกคลาสหรือวิชาดนตรีโดยเฉพาะกีตาร์ให้เรียนและนั่นแหละค่ะจากวันนั้นแล้วก็ในตอนแรกเลยคุณพ่อนะคะก็บอกว่าได้มีการสอบถามนะคะว่าเรียนกีตาร์แล้วเนี่ยแนะนำว่าขั้นแรกต้องไปซื้อกีตาร์ที่ไหนนะคะก็คุณพ่อจึงพาไปหาซื้อกีตาร์ซึ่งคุณพ่อเองก็ไม่รู้เลยเหมือนกันว่าจะต้องซื้อที่ไหนก็ไปถามที่ร้านขายเครื่องเขียนที่บิ๊กซีภูเก็ตนะคะว่ากีตาร์ที่ขายมีที่ขายที่ไหนก็ได้รับการแนะนำค่ะกีตาร์ตัวแรกเลยเป็นกีตาร์โปร่งราคา 2,000 กว่าบาทหลังจากนั้นได้กีตาร์มาก็เริ่มหัดเล่นแบบคอร์ดง่ายๆก่อนแล้วก็เล่นอยู่3วันพ่อก็บอกว่าเล่นได้ไม่บอดพ่อน่าจะเห็นแววในตอนนั้นก็ได้สนับสนุนหลังจากนั้นก็ซ้อมทุกวันซ้อมอย่างจริงจังและต่อเนื่องมาตั้งแต่อายุ7ขวบจนถึงปัจจุบันจนในที่สุดก็ก้าวมาจนถึงวันนี้ได้แต่ถ้าว่าใครไปภูเก็ตเนี่ยก็คงจะได้เห็นนะคะน้องเนเน่เล่นดนตรีเปิดหมวกนะซึ่งหลายๆท่านก็อาจจะเป็นภาพจดจำนะคะแล้วก็จะมีนักท่องเที่ยวต่างชาตินะคะที่ผ่านเขาจะมีการร่วมสนุกนะร้องเพลงด้วยแล้วก็มีถ้าว่าท่านได้ติดตามข่าวสารนี่กีตาร์ที่นำขึ้นโชว์ในครั้งนี้ก็เป็นกีตาร์ที่แฟนคลับมอบให้ด้วยนะคะก็ถือว่าเป็นกีตาร์ที่หายากทีเดียวนะคะกีตาร์ตัวนี้ก็ถ้าหากนับรวมตอนนี้ก็อายุประมาณ48ปีนะคะแล้วก็ทางบริษัทที่ผลิตกีตาร์ของญี่ปุ่นนี้เขาก็ไม่ผลิตแล้วนะเสียงใสกิ้งเลยนะคะท่านผู้ฟังเอาละค่ะก็นำในเรื่องราวนะคะตอนนี้ที่มีการพูดถึงกันไม่ว่าในประเทศไทยเองหรือในอเมริกาในยุโรปหรือว่าในโซนเอเชียก็มีการพูดถึงก็ต้องบอกว่าทั่วโลกแล้วล่ะตอนนี้เราก็สรุปนะคะให้ท่านผู้ฟังที่รักได้ทราบกันในช่วงของอันดามันวันนี้ค่ะช่วงถัดไปอภิสราจะพาท่านผู้ฟังไปพบกันนะคะในข่าวสารของฝั่งอันดามันของเรากันบ้างกระบี่ภูเก็ตพังงาและระนองค่ะช่วงนี้พักกันสักครู่ก่อนนะคะ

0: ัดมิเรียนะคะขอเชิญชวนฮีโร่ค่าประจำที่เส้นยาวาจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่เราอยากให้คุณอยู่กับเราไว้นานๆส่วนคนที่ให้ไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะคะสำหรับคนที่ยังไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันนะคะเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดเลยรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
1: ชาเย็นหวานน้อยแก้วหนึ่งค่ะป้า
2: สายลมพัดยามออนไลน
1: ์ลดหวานลดพุงลดโรคลดแล้วจะช่วยชะลอวัยคุมหิวสมองไบรท์ลมหายใจสดชื่นนอนหลับได้ดีขึ้นห่างไกลโรคอัลไซเมอร์แล้วมาสุขภาพดีด้วยกัน

0: งคัดข่าวมาคุย
1: ค่ะช่วงสุดท้ายของรายการอนามันวันนี้นะคะโดยทีมงานสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองสวท.ระนองนะคะก้าวสำคัญของภาคใต้ฝั่งอนามันที่มีการประชุมคณะกรอติดตามความคืบหน้าโปรเจกต์ใหญ่ชงยกระดับกระบี่เป็นเมืองท่องเที่ยวคุณภาพสูงรอบด้านทีเดียวนะคะซึ่งมีการประชุมไปเมื่อเร็วๆนี้นะคะโดยนายอังกูลศีลาเทวกูลผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ได้เป็นประธานประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจหรือชื่อย่อนะคะกรอกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามันกระบี่พังงาตรังภูเก็ตระนองและสตูลครั้งนี้เป็นการประชุมครั้งที่4ค่ะที่ห้องประชุมทาราโรงแรมกระบี่มาริทามรีสอร์ทอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่นะคะการประชุมครั้งนี้มีวาระสำคัญในการติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานตามความต้องการของพื้นที่นโยบายเร่งด่วนและนโยบายในข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีเมื่อคราวประชุมกับผู้ว่าราชการจังหวัดผู้แทนภาคเอกชนและผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอนามันนะคะเช่นความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างท่าอากาศยานนานาชาติอันดามันเพิ่มขีดความสามารถในการรองรับนักท่องเที่ยวซึ่งดำเนินการโดยบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนรวมถึงความก้าวหน้าในการขุดลอกร่องน้ำในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามันซึ่งดำเนินการโดยสำนักงานพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่3ขณะเดียวกันท่านผู้ฟังคะภาคส่วนต่างๆทั้งภาครัฐภาคเอกชนก็ได้ร่วมเสนอโครงการสำคัญนะคะเพื่อที่จะขอความเห็นชอบจากที่ประชุมและให้เกิดการผลักดันงบประมาณพัฒนาอย่างรอบด้านค่ะเช่นด้านการแพทย์และสาธารณสุขนะคะซึ่งทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกระบี่เสนอขอความเห็นชอบตั้งศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉินทางทะเลพื้นที่ท่องเที่ยวทะเลอันดามันเกาะลันตาจังหวัดกระบี่โรงพยาบาลกระบี่เสนอขอความเห็นชอบผลักดันโครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยมาก8ชั้นแล้วก็โครงการก่อสร้างอาคารจอดรถ7ชั้นกันด้วยนะคะในขณะเดียวกันนะคะก็มีการเสนอในเรื่องของงบประมาณนะคะขอรับการสนับสนุนงบประมาณทางด้านการกีฬาในการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬาการก่อสร้างอัฒจารย์สนามกีฬาฟุตบอลหมู่ที่7ตำบลสายไทยอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่กันด้วยค่ะในเรื่องของการท่องเที่ยวนะคะก็มีการเสนอนะคะในเรื่องของการพัฒนาคลองท่อมเมืองเศรษฐกิจสุขภาพและประชาชนนะคะก็ถือว่าในการขับเคลื่อนโครงการต่างๆเหล่านี้ในแต่ละจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามันนะคะก็ได้มีการนำมาพูดคุยกันนะคะท่านผู้ฟังคะเวลาของการติดตามรับฟังรายการอนามันวันนี้เดินทางมาถึงช่วงเวลานี้กันแล้วต้องบอกว่าหมดเวลานะคะเจอกันใหม่พรุ่งนี้ค่ะกับทีมงานสวท.ระนองในช่วงเวลา9นาฬิกา10นาทีจนถึงเวลา10นาฬิกานะคะวันนี้อภิสราคงมณีทีมงานสวท.ระนองเป็นผู้ดำเนินรายการช่วงถัดไปพบกับทีมงานสวท.ภูเก็ตนะคะหลังจากรับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา10นาฬิกาจบลงนะคะช่วงนี้ดูแลสุขภาพกันด้วยสัญจรไปมาบนท้องถนนเพิ่มความระมัดระวังกันด้วยนะคะช่วงนี้ฝั่งอันดามันเป็นหน้าฝนกันนะคะฝนตกถนนลื่นช่วงที่ทัศนวิสัยการมองเห็นไม่ชัดเจนก็ต้องเพิ่มความระมัดระวังกันให้มากด้วยด้วยความห่วงใยค่ะจากทีมงานวิทยุแห่งประเทศไทยฝั่งอันดามันนะคะสวัสดีค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครสรุปเหตุเพลิงไหม้โรงเบียร์ย่านลาดพร้าวมีผู้เสียชีวิต27รายผู้บาดเจ็บ63รายพร้อมสั่งตั้งศูนย์ประสานงานอำนวยความสะดวกแก่ญาติและครอบครัวของผู้ประสบเหตุอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เพ็ญแสงโสมส่องกระจ่างพร่างพื้นล่าเพ็ญพระไทยเมตตามหาศาลเพ็ญพระเกียรติเกริกก้องกองตระการเพ็ญพระชนยิ่งยืนนานสรานรมควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
4: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
5: คุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
6: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
5: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้า
1: ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครสรุปเหตุเพลิงไหม้โรงเบียร์ย่านลาดพร้าวมีผู้เสียชีวิต27รายผู้บาดเจ็บ63รายพร้อมสั่งตั้งศูนย์ประสานงานอำนวยความสะดวกแก่ญาติและครอบครัวของผู้ประสบเหตุ
7: นายชาชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยผ่านรายการเรื่องเล่าเช้านี้สรุปเหตุเพลิงไหม้โรงเบียร์ย่านลาดพร้าวโดยระบุว่าจากเหตุการณ์นี้มีผู้เสียชีวิตทั้งหมด27รายแบ่งเป็นชาย9รายหญิง18รายแต่ทราบชื่อเพียง6รายโดยร่างผู้เสียชีวิตทั้งหมดถูกส่งไปยังสถาบันนิติเวชวิทยาแล้วส่วนผู้บาดเจ็บทั้งหมด63รายในจำนวนนี้บาดเจ็บสาหัส22รายกระจายพักรักษาตามโรงพยาบาลต่างๆสำหรับเหตุดังกล่าวคาดว่าเกิดจากวัสดุตกแต่งที่เป็นเชื้อเพลิงทำให้ควันหนาแน่นส่งผลให้ผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่หมดสติจากควันไฟและจากการสอบถามผู้ประสบเหตุเบื้องต้นพบว่าจุดต้นเพลิงเริ่มมาจากบริเวณเวทีและลุกลามอย่างรวดเร็วจนไม่สามารถหนีออกทางประตูหลักได้ทำให้คนหนีไปทางประตูหนีไฟด้านในแต่อาจมีสิ่งกีดขวางจำนวนมากจึงไม่สามารถหนีได้ทันสำหรับครอบครัวที่ยังไม่สามารถติดต่อญาติได้หรือสงสัยว่าจะเป็นผู้ประสบเหตุจากเหตุการณ์นี้สามารถติดต่อคุณกนิษฐาหมายเลขโทรศัพท์0817341298ซึ่งเบื้องต้นมีผู้ติดต่อมาแล้วกว่า30รายส่วนศูนย์ประสานงานตั้งอยู่ที่สถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน MRT พหลโยธินทางออกประตู4และสถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจจุฑามาตรรักษาพันธ์รายงาน
1: สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเฝ้าระวังฝนตกหนักในหลายพื้นที่ของประเทศตั้งแต่พรุ่งนี้ถึง15กรกฎาคม
8: นายชยันต์เมืองสงเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติกล่าวว่าสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.เฝ้าระวังฝนตกหนักบางแห่งตั้งแต่วันพรุ่งนี้ถึง15กรกฎาคมประเทศไทยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ในภาคกลางด้านตะวันตกภาคตะวันออกและภาคใต้ซึ่งขอให้เฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมขังในเขตชุมชนเมืองที่เกิดน้ำท่วมขังอยู่เป็นประจำเนื่องจากระบายไม่ทันรวมถึงพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลาก ดินโคลนถล่มและน้ำล้นตลิ่งบริเวณจังหวัดจันทบุรีตราดกาญจนบุรีราชบุรีเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีระนองพังงาและภูเก็ตจากนั้นช่วงวันที่16ถึง18กรกฎาคมประเทศไทยมีฝนลดลงแต่ยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนปิยาพันธ์ยังเทียนรายงาน
1: แขวงทางหลวงตรังและหมวดทางหลวงในสังกัดเร่งตรวจสอบสภาพความเรียบร้อยของผิวทางทำความสะอาดช่องทางระบายน้ำกำจัดเศษขยะวัชพืชมิให้กีดขวางทางระบายน้ำเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์อุทกภัยในช่วงหน้าฝน
7: นายพิสิทธิ์สุขสงฆ์ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงตรังเปิดเผยว่าแขวงทางหลวงตรังเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์อุทกภัยอย่างใกล้ชิดเนื่องจากจังหวัดตรังมีฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องซึ่งอาจทำให้หลายพื้นที่เกิดสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากเกิดวาตภัยต้นไม้ล้มทับทางดินโคลนถล่มส่งผลกระทบต่อระบบคมนาคมขนส่งและการสัญจรของประชาชนผู้ใช้เส้นทางดังนั้นเพื่อเป็นการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่อาจจะเกิดขึ้นแขวงทางหลวงตรังและหมวดทางหลวงในสังกัดจึงได้เร่งตรวจสอบสภาพความเรียบร้อยของผิวทางต้องไม่มีหลุมบ่อพร้อมสำรวจพื้นที่เสี่ยงต่อภัยพิบัติสะพานท่อระบบน้ำร่องน้ำในเขตทางให้อยู่ในสภาพดีพร้อมใช้งานและดำเนินการขุดลอกร่องระบายบริเวณสองข้างทางทำความสะอาดช่องทางระบายน้ำกำจัดเศษขยะวัชพืชมิให้กีดขวางทางระบายน้ำตัดแต่งกิ่งไม้จัดเตรียมเจ้าหน้าที่เครื่องมือและรถช่วยเหลือฉุกเฉินออกช่วยเหลือประชาชนบนทางหลวงพร้อมช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ที่ประสบภัยได้อย่างทันท่วงทียอยศพรนะคะไกลศรีสวทตรังรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11 นาฬิกาครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: ายคนอาจรู้แค่ว่าใบพรบหน้ารถมีไว้ไม่ให้ถูกจับแต่อาจไม่เคยรู้ว่าพรบสำคัญเท่าไหร่
1: เสียหายทั้งรถทั้งคนแล้วยังต้องมาเสียรักษาพยาบาลอีกเหมือนโดนชนซ้ำเลยเรา
0: ถ้าไม่อยากมาเจอเหตุการณ์แบบนี้ทำเถอะครับแล้วคุณจะอุ่นใจไปทุกที่ถ้ามีพรบ1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคปภ.
2: บนถนนภูเก็ตอุบัติเหตุส่วนใหญ่เกิดขึ้นในเสี้ยววินาที
3: โอ้ยสายแล้วสายแล้วใครทักมาอีกเนี่ย
2: แค่ก้มมองโทรศัพท์ไม่กี่วินาทีอะไรก็เกิดขึ้นได
3: ้เฮ้ย
2: อุบัติเหตุไม่เคยส่งสัญญาณเตือนก่อนเกิดขับช้าลงอีกนิดไม่ใช้โทรศัพท์ระหว่างขับเคารพกฎจราจรและมีสติทุกครั้งที่อยู่บนถนน
4: แค่ได้กลับบ้านอย่างปลอดภัยก็ดีที่สุดแล้วเพราะทุกครั้งที่เราขับรถไม่ได้มีแค่เราที่รอถึงจุดหมายแต่ยังมีคนอีกหลายคนรอเราอยู่ที่บ้าน
3: ขับขี่มีสติ
2: ชีวิตปลอดภัยบนถนนภูเก็ตไปด้วยกันนะคะด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
5: เทศบาลตำบลรัศดาขอให้ผู้สูงอายุยืนยันสิทธิ์เพื่อขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ2570โดยขอให้ผู้สูงอายุที่จะมีอายุครบ60ปีซึ่งเกิดระหว่างวันที่2กันยายนปี2509ถึง1กันยายนปี2510หรือผู้สูงอายุที่มีอายุครบ60ปีแล้วแต่ยังไม่เคยยืนยันสิทธิ์รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุกับทางเทศบาลตำบลรัศดามาก่อนหรือผู้สูงอายุที่ย้ายมาจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นติดต่อยื่นสิทธิ์ขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่30กันยายนปี2569ในวันและเวลาราชการณกองสวัสดิการสังคมสำนักงานเทศบาลตำบลรัศดาหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์หมายเลข07652 5779ต่อ108หรือ109หรือเพิ่มเพื่อนในแอปพลิเคชัน LINE ID @489HAQEGเทศบาลตำบลรัศดาใส่ใจผู้สูงอายุรับสิทธิสวัสดิการที่ทั่ว

0: ณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต FM 96.75 MHz และเครือข่ายสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสังกัดสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5ฝั่งอันดามันผ่านคลื่นความถี่4จังหวัด5สถานีสวทพังงา FM 100 MHz สวทตะกั่วป่าจังหวัดพังงา FM 90.25 MHz สวทกระบี่ FM 98.5 MHz สวทระนอง FM 107.25 MHz และสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz Facebook Live เพจสวทภูเก็ต Radio เป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 10:10 น. ถึง 11:00 น.จากนี้ไปเชิญติดตามรับฟังรายการเล่าข่าวอันดามันดำเนินรายการโดยทีมงานสวทภูเก็ต
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมครับอาจจะห่างหายเสียงผมไปนานนะครับผมขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการเล่าข่าวอันดามันนะครับรายการข่าวสารจากฝั่งทะเลอันดามันออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ตกรมประชาสัมพันธ์ครับทางคลื่นความถี่ FM 96.75 MHz ครับพบกันได้เป็นประจำนะครับในทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับเวลา 10:00 น.ถึง 11:00 น.โดยประมาณครับในช่วงเวลานี้นะครับเราได้ถ่ายทอดสัญญาณร่วมกันในพื้นที่4จังหวัด5สถานีครับได้แก่สวทภูเก็ตครับสวทพังงาสวทตะกั่วป่าจังหวัดพังงาครับสวทกระบี่และสวทระนองครับและในวันนี้ครับอยู่กับผมนะครับผมวสุรัตน์วีระสัยนะครับผู้ดำเนินรายการในช่วงของสายวันนี้และต่อไปนี้นะครับจะได้พบกับผมนะครับในทุกๆวันเลยนะครับจันทร์ถึงศุกร์เวลา 10:00 น.-11:00 น.นะครับก่อนจะเล่าข่าวกันนะครับเรามาพักกันสักครู่นะครับแล้วกลับมาติดตามรายการเล่าข่าวน้ำมันครับ
2: ขับขี่ปลอดภัยร่วมใส่ใจเคารพกฎช่วยลดอุบัติเหตุ
3: คุณกำลังฟังสวทภูเก็ต FM 9

0: ่วงข่าวเด่นประเด็นร้อน
1: เอาละครับยินดีต้อนรับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมนะครับกลับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการเล่าข่าวอนามันนะครับซึ่งช่วงนี้นะครับขอต้อนรับท่านผู้ฟังนะครับเข้าสู่ช่วงข่าวเด่นประเด็นร้อนครับวันนี้นะครับขอเริ่มต้นกันที่ข่าวที่ค่อนข้างจะเป็นที่หดหู่ใจนะครับแล้วก็เพิ่งเกิดขึ้นเลยเมื่อวันนี้23:57 นนะครับหรือประมาณ17:57 นนะครับก็ได้เกิดเพลิงไหม้ร้านนะครับที่ร้านสถานบันเทิงแห่งหนึ่งณลาดพร้าวครับแถวห้าแยกลาดพร้าวนะครับก็ต้องบอกเลยว่าล่าสุดนะครับมียอดสถิติผู้เสียชีวิตเนี่ยครับผมพุ่งสูงถึง27รายเลยทีเดียวนะครับทางด้านศูนย์วิทยุพระรามนะครับได้รับแจ้งจากสายด่วน199นะครับว่ามีเหตุเพลิงไหม้ภายในร้านอาหารกึ่งสถานบันเทิงชื่อดังนะครับผมที่ขออนุญาตไม่เอ่ยชื่อดีกว่านะครับตั้งอยู่บริเวณใกล้ซอยลาดพร้าว1นะครับถนนลาดพร้าวแขวงจอมพลเขตจตุจักรครับใกล้ห้างลาดพร้าวติดกับห้างยูเนี่ยนมอลล์จึงประสานเจ้าหน้าที่นะครับดับเพลิงและกู้ภัยสุทธิสารนะครับเข้าที่เกิดเหตุไปนะครับผมเมื่อเจ้าหน้าที่ไปถึงที่เกิดเหตุนะครับพบว่ามีเพลิงลุกไหม้อย่างรุนแรงครับแล้วก็มีผู้ติดค้างอยู่ภายในจำนวนมากเลยนะครับจึงประสานดับเพลิงและกู้ภัยพหลโยธินนะครับพญาไทห้วยขวางเลยเข้าสนับสนุนทันทีนะครับเร่งฉีดน้ำเพื่อไม่ให้เกิดการลุกลามไปยังอาคารใกล้เคียงและเร่งช่วยเหลือผู้ประสบเหตุครับผู้สื่อข่าวทางด้านต่างๆนะครับได้รายงานมาว่าจากภาพที่มีผู้ถ่ายเอาไว้ขณะเกิดเหตุนะครับพบว่าไฟได้พุ่งออกมาภายนอกร้านในลักษณะที่มีการลอดผ่านช่องประตูนะครับก็ต้องบอกว่าไฟพวยพุ่งแบบรุนแรงเลยทีเดียวนะครับใครที่ได้เห็นคลิปแล้วก็จะทราบเลยว่ารุนแรงมากจริงๆนะครับผมขณะที่มีภาพจากผู้ใช้ Facebook ชื่อกันณจะนะครับผมซึ่งถ่ายไว้ขณะที่ยืนอยู่หน้าร้านเนี่ยจะเห็นควันจำนวนมหาศาลพุ่งออกมาก่อนเลยนะครับโดยมีบรรดานักท่องเที่ยวเนี่ยแล้วก็คนที่ได้ใช้บริการสถานบันเทิงแห่งนี้นะครับพากันวิ่งหนีอย่างอลหม่านออกมาเลยทีเดียวนะครับผมซึ่งไม่กี่วินาทีถัดมานะครับเปลวไฟก็ได้พุ่งตามออกมานะครับท่ามกลางเสียงกรีดร้องและความอลหม่านนะครับผมนักท่องเที่ยวบางคนได้วิ่งหนีออกมาจากร้านได้อย่างหวุดหวิดครับก่อนที่เพลิงจะโหมไหม้อย่างรุนแรงครับซึ่งผู้ใช้ Facebook รายนี้นะครับก็ได้ระบุมาว่าช่วยออกมาได้แค่คนเดียวสุดความพยายามแล้วขอโทษด้วยนะครับผมขออโหสิกรรมด้วยนะครับก็เป็นความสะเทือนใจอย่างมากเลยนะครับสำหรับผู้ที่ได้พบเห็นในคลิปวิดีโอนี้นะครับก็ต้องบอกว่าในขณะที่ภาพมุมสูงนะครับก็ต้องขออนุญาตสาธยายเนาะบรรยายให้ทุกท่านเห็นภาพตามแล้วกันก็คือเห็นควันดำลอยพุ่งนะครับสู่ท้องฟ้าเลยทีเดียวนะครับพร้อมกับเปลวไฟที่ลุกไหม้อย่างรุนแรงท่ามกลางเจ้าหน้าที่หลายหน่วยงานที่พยายามเร่งดับไฟและช่วยเหลือผู้ประสบเหตุที่ติดค้างภายในครับโดยได้มีรายงานว่าร้านแห่งนี้นะครับมีทางเข้าออก2ทางส่วนประตูหนีไฟอยู่บริเวณหลังร้านนะครับตรงห้องครัว1ทางนะครับห้องน้ำชาย1ทางนะครับผมซึ่งต่อมาในเวลาประมาณเที่ยงคืน18 นาทีนะครับผมของวันนี้นะครับหรือวันที่13 กรกฎาคมเนี่ยเจ้าที่ก็ได้สามารถควบคุมเพลิงไว้ได้ในวงจำกัดครับขณะที่ทีมบรรเทาสาธารณภัยเร่งช่วยเหลือผู้ประสบเหตุโดยพบว่าผู้บาดเจ็บหลายรายนะครับมีบาดแผลชะกันจากการถูกไฟคลอกนะครับและสำลักควันไฟอย่างรุนแรงครับเจ้าหน้าที่ต้องตั้งจุดพยาบาลสนามเพื่อปั๊มหัวใจหรือ CPR เนี่ยให้กับผู้บาดเจ็บหลายรายที่อยู่ในภาวะหมดสติและหัวใจหยุดเต้นอย่างเร่งด่วนครับโดยเพจ Fire and Rescue Thailand เนี่ยครับได้โพสต์ภาพนาทีกลาหลที่ผู้บาดเจ็บหมดสตินับ10รายเลยนะครับผมนอนเรียงรายบนพื้นถนนครับโดยเจ้าหน้าที่กำลังเร่งปั๊มหัวใจยื้อชีวิตนะครับขณะที่มีรายงานยอดผู้เสียชีวิตเนี่ยพุ่งไปกว่า20รายแล้วนะครับผมซึ่งในเวลาเที่ยงคืน32 นาทีเนี่ยเพจ Fire and Rescue Thailand ได้รายงานว่าเจ้าหน้าที่สามารถควบคุมเพลิงได้แล้วนะครับโดยใช้เวลาประมาณ35 นาทีขณะที่ยอดผู้เสียชีวิตเบื้องต้นนะครับ27 รายแบ่งเป็นชาย9 รายและหญิง18 รายครับและคาดว่าอาจจะมีผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นอีกนะครับผมส่วนผู้บาดเจ็บยังไม่มีตัวเลขที่แน่ชัดนะครับขณะที่เจ้าหน้าที่ได้เข้าสำรวจภายในร้านที่เกิดเหตุพบว่าผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่จะติดอยู่ในห้องน้ำคาดว่าน่าจะพยายามวิ่งหนีหาทางออกแต่ไม่เจอครับจึงตัดสินใจเข้าไปหลบในห้องน้ำขณะที่บริเวณจุดนั่งดื่มของนักท่องเที่ยวเนี่ยถูกไฟไหม้เสียหายอย่างหนักส่วนสาเหตุของเพลิงไหม้น่าจะอยู่ระหว่างการตรวจสอบครับผมซึ่งก็ต้องบอกว่างานนี้นะครับท่านอนุทินชัยวีรกูลนะครับนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ได้มีการลงพื้นที่เพื่อไปดูเหตุไฟไหม้ที่ร้านดังกล่าวนะครับเพื่อดำเนินการติดตามแล้วก็เร่งให้ผู้ที่ทำการช่วยเหลือนะครับผมสามารถช่วยเหลือบุคคลเหล่านี้ได้อย่างทันท่วงทีแล้วก็ประสานงานในส่วนต่างๆต่อไปเพื่อทำให้เหตุเพลิงไหม้ในครั้งนี้นะครับไม่เกิดความเสียหายลุกลามมากมาย ไปในส่วนต่อๆไปนะครับผมก็ต้องบอกว่าถ้ามีการอัปเดตต่างๆเนี่ยเราสามารถติดตามอัปเดตทางกรมประชาสัมพันธ์ของเราได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นช่องทางต่างๆทางสทภูเก็ตของเราเองก็จะมีการอัปเดตเป็นครั้งคราวให้ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมเนี่ยได้รับทราบกันบ้างนะครับผมเรามาพักกันจากเรื่องที่น่าหดหู่แล้วก็เรื่องเครียดกันดีกว่านะครับผมก็ทางกรมอุตุนิยมวิทยานะครับได้ออกประกาศเตือน12ถึง14กรกฎาคมนี้เนี่ยแหละครับผมก็คือช่วงของวันนี้ถึงพรุ่งนี้เนี่ยภาคใต้ฝั่งตะวันตกด้านตะวันตกของภาคกลางแล้วก็ภาคตะวันออกเนี่ยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งนะครับผมโดยเฉพาะบริเวณจังหวัดระนองพังงาจันทบุรีตราดและกาญจนบุรีนะครับขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากนะครับผมแล้วก็ฝนที่ตกสะสมด้วยนะครับซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากได้นะครับผมก็ต้องให้ระวังกันให้ดีนะครับในเรื่องของฟ้าฝนเนี่ยช่วงนี้ก็ค่อนข้างจะมาไปแล้วก็มาทีก็มาหนักนะครับผมก็ต้องบอกว่าพายุโซนร้อนบาวีนะครับปกคลุมบริเวณมณฑลเซียงจูขอไปครับปกคลุมบริเวณมณฑลเจียงซูนะครับประเทศจีนแล้วนะครับคาดว่าจะอ่อนกำลังเป็นพายุดีเพรสชันและหย่อมความกดอากาศต่ำ

ท่านผู้ชมนะครับติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาให้ดีนะครับผมก็สามารถติดตามข้อมูลที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยาได้ก็คือ www.tmd.go.th นะครับหรือสามารถติดต่อโดยตรงได้ที่023994012 13และ1182แล้วก็24ชั่วโมงนะครับผมก็1182เป็นสายด่วนนะครับก็สามารถโทรไปได้เลยนะครับผมเอาละครับเราก็ผ่านมาสักครู่แล้วนะครับในช่วงเช้าของวันนี้นะครับก็เป็นเวลาเกือบ10นาทีที่เราได้นั่งคุยกันในเรื่องของข่าวต่างๆนะครับผมเดี๋ยวเรามาพักกันสักครู่ดีกว่านะครับแล้วก็เดี๋ยวกลับมาติดตามในช่วงของข่าวเด่นประเด็นร้อนในช่วงที่

0: ไม่มีใครรู้ว่าเหตุฉุกเฉินจะเกิดขึ้นเมื่อไรอาจเป็นอุบัติเหตุบนท้องถนนคนในครอบครัวจะป่วยกระทันหันไฟไหม้น้ำท่วมหรือเหตุไม่คาดฝันกลางทะเลแต่สิ่งหนึ่งที่เราทุกคนเตรียมพร้อมได้คือการรู้ช่องทางขอความช่วยเหลือเหตุด่วนเหตุร้ายโทร191เจ็บป่วยฉุกเฉินโทร1669ไฟไหม้น้ำท่วมหรือสาธารณภัยโทร1784และเหตุฉุกเฉินทางทะเลโทร1465เพียงจดจำหรือบันทึกไว้ในโทรศัพท์เพราะเมื่อถึงเวลาคับขันการโทรถูกเบอร์อาจช่วยรักษาชีวิตของใครบางคนได้ทุกวินาทีมีค่าทุกเบอร์มีความหมายเพื่อความปลอดภัยในทุกสถานการณ์ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ
1: ์ผมกริดโทนขอชวนฮีโร่ขาประจำที่สัญญาว่าจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่อยากให้อยู่กับเราไปนานๆส่วนคนที่หายไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะสำหรับคนที่ไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดจึงรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
2: ขณะนี้คุณกำลังฟังรายการเล่าข่าวอันดามันออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์และเครือข่ายสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสังกัดสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5ฝั่งอันดามันผ่านคลื่นความถี่4จังหวัด5สถานีสวท.พังงา FM 100 เมกะเฮิรตซ์สวท.ตะกั่วป่าจังหวัดพังงา FM 90.25 เมกะเฮิรตซ์สวท.กระบี่ FM 98.5 เมกะเฮิรตซ์สวท.ระนอง FM 107.25 เมกะเฮิรตซ์และสวท.ภูเก็ต FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์ Facebook Live เพจสวท.ภูเก็ต Radio เป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 10:10 นถึง 11:00 นค่ะ
3: ต้อนรับท่านผู้ชมนะครับผมเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการเล่าข่าวน้ำมันช่วงของข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วงที่2นะครับก็ต้องบอกว่าช่วงนี้ขออนุญาตนำเสนอเรื่องดีๆบ้างดีกว่านะครับผมซึ่งก็ต้องบอกว่าเป็นเรื่องของที่คนไทยของเรานี่แหละไปสร้างชื่ออย่างยิ่งใหญ่เลยบนเวทีโลกครับผมดร.นุกครับข้าราชการกรมประชาสัมพันธ์ของเรานี่แหละครับผมคว้ารางวัลชนะเลิศรายการ Global ISF Hackathon 2026ครับด้วยนวัตกรรม AI ตรวจจับข่าวปลอมแบบเรียลไทม์2ภาษาครับผมทางด้านดร.นุกนะครับหรือดร.วัชระติยาวัชโรบลนะครับผมนักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการกองเทคโนโลยีดิจิทัลกรมประชาสัมพันธ์นะครับได้สร้างชื่อเสียงให้ประเทศไทยด้วยการคว้ารางวัลชนะเลิศ Global Winner นะครับจากการแข่งขัน Global ISF Hackathon 2026ซึ่งจัดขึ้นภายใต้ WSIS Forum 2026ครับที่นครเจนีวาประเทศสวิตเซอร์แลนด์ด้วยผลงาน Fake News Deep Verify ครับแอปพลิเคชันตรวจสอบข่าวปลอมแบบ Real Time รองรับการใช้งาน2ภาษาไทยและอังกฤษครับการแข่งขันครั้งนี้นะครับเป็นเวทีระดับโลกที่รวบรวมนักวิจัยและผู้ประกอบการด้านเทคโนโลยีจากทั่วโลกนะครับเพื่อพัฒนานวัตกรรมด้าน generative AI ที่น่าเชื่อถือ trustworthy generative AI ครับภายใต้แนวคิดนะครับผม build trustworthy generative AI that defends truth นะครับ protect citizens and promote online peace ครับโดยมีผู้สมัครเข้าร่วมกว่า 1,700 ผลงานจากกว่า 80ประเทศนะครับผมผลงาน fake news deep verify นะครับได้ใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI เนี่ยแล้วก็ large language model นะครับผม

0: LMS นะครับเพื่อตรวจสอบและวิเคราะห์ความน่าเชื่อถือของข้อมูลข่าวสารแบบเรียลไทม์ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษเลยครับพร้อมแสดงแหล่งอ้างอิงที่เกี่ยวข้องให้ด้วยครับช่วยให้ประชาชนเนี่ยสามารถตรวจสอบข้อมูลได้อย่างรวดเร็วลดการแพร่กระจายของข่าวปลอมครับและส่งเสริมการรู้เท่าทันสื่อในยุคดิจิทัลครับ Global ISF Hackathon 2026นะครับผมเป็นการแข่งขันระดับนานาชาติเลยท่านผู้ฟังผู้ชมครับที่จัดขึ้นเพื่อทำการเฟ้นหานะครับผมควานหาได้แหละนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีที่ช่วยกันสร้างความปลอดภัยแล้วก็ความน่าเชื่อถือบนโลกดิจิทัลครับโดยได้รับการสนับสนุนนะครับจาก World Summit on the Information Society นะครับ WSIS Forum นะครับผม International Telecommunication Union นะครับ ITU แล้วก็ Cyber Peace Foundation ครับและสุดท้ายเลย google.org ครับผมความสำเร็จในครั้งนี้นะครับต้องบอกเลยว่าไม่เพียงแค่เป็นการสะท้อนศักยภาพของนักวิจัยไทยนะครับหรือดร.นุ๊กที่เป็นข้าราชการกรมประชาสัมพันธ์ของเรานะครับผมในเรื่องของการพัฒนาเทคโนโลยี AI นะครับก็ต้องบอกเลยว่าเป็นการเขาเรียกว่าสร้างอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของประเทศไทยเลยทีเดียวที่ได้แสดงศักยภาพด้านนวัตกรรมแล้วก็ปัญญาประดิษฐ์บนเวทีนานาชาติครับพร้อมกับได้เหมือนตอกเสาเข็มตอกหมุดได้นะครับผมว่าตอกย้ำเนี่ยว่าบทบาทของกรมประชาสัมพันธ์ในการส่งเสริมบุคลากรเนี่ยสำคัญมากๆเลยครับผมที่จะทำให้เกิดการพัฒนาทักษะแล้วก็การใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี AI ในการสนับสนุนภารกิจด้านการตรวจสอบข่าวปลอมนะครับซึ่งก็ต้องบอกเลยว่าเป็นหนึ่งในนโยบายสำคัญของรัฐบาลอยู่แล้วด้วยนะครับผมก็นี่แหละครับเป็นเรื่องราวดีๆที่อยากจะเล่าให้ทุกท่านได้ฟังนะครับผมก็ข้าราชการกรมประชาสัมพันธ์เราเนี่ยเก่งมากๆเลยขออนุญาตอวยกันนิดนึงครับผมคือการคว้ารางวัลชนะเลิศในรายการ Global ICF Hackathon 2026เนี่ยไม่ใช่อะไรที่ง่ายนะครับสำหรับผมก็ต้องบอกเลยว่าอย่างที่ผมบอกไปนะครับมีผู้สมัครเข้าร่วมกว่า 1,700 ผลงานจากกว่า80ประเทศนะครับผมซึ่งการที่เราได้เป็นอันดับ1วินเนอร์เนี่ยผม global winner เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับผมเราจะต้องผ่านการแข่งขันมากมายไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของนวัตกรรมเรื่องของความรู้การนำเสนอต่างๆเนี่ยดร.นุ๊กทำได้ครับขออนุญาตแสดงความยินดีอีกครั้งจริงๆครับผมขออนุญาตแสดงความยินดีจริงๆครับผมเอาละครับพักกันสักครู่ดีกว่าจบไปแล้วของช่วงของข่าวเด่นประเด็นร้อนนะครับเดี๋ยวเรากลับมาติดตามในช่วงของข่าวใต้รายวันกันต่อนะครับ
1: ไม่

0: ่วงข่าวใต้รายวัน
1: เอาละครับยินดีต้อนรับทุกฟังท่านผู้ชมนะครับกลับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการเล่าข่าวอันดามันครับช่วงนี้ก็มาติดตามในช่วงของข่าวเด่นประเด็นร้อนกันดีกว่านะครับผมก็จะนำข่าวสารจากกลุ่มอันดามันของเราเนี่ยครับผมภาคใต้ฝั่งอันดามันเนี่ยมานำเสนอทุกท่านฟังนะครับผมก็ขออนุญาตเปิดที่จังหวัดภูเก็ตของเราเช่นเคยเลยนะครับก็ต้องบอกว่าช่วงนี้เป็นกระแสที่มาแรงมากๆเลยนะครับผมใครที่ยังไม่รู้ไม่ได้ดูต้องไปดูส่วนใครที่ดูอยู่แล้วสนับสนุนอยู่แล้วก็สนับสนุนกันต่อไปนะครับล่าสุดนะครับผมทะลุ100ล้านวิวไปแล้วนะครับน้องเนเน่บนเวทีอเมริกาสก็อตแทเลนต์นะครับผมก็ต้องบอกเลยว่ายอดชมนะครับพุ่งไม่หยุดเลยนะครับผมกระแสยังแรงต่อเนื่องนะครับผมสำหรับน้องเนเน่เนี่ยหลังจากมีการโชว์การร้องเพลงพร้อมเล่นกีตาร์บนเวทีอเมริกาก็อตแทเลนต์สร้างความประทับใจให้ผู้ชมเลยเนี่ยทั่วโลกเลยนะครับผมไม่ใช่แค่ในประเทศไทยหรืออเมริกานะครับผมต้องเรียกได้ว่าเป็น global เป็นระดับโลกระดับนานาชาตินะครับผมล่าสุดนะครับเมื่อช่วงเช้าวันที่22กรกฎาคม2569นะครับคลิปการแสดงบนบัญชี TikTok ของรายการนะครับผมมียอดชมทะลุ100ล้านวิวเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมและคลิปดังกล่าวเนี่ยยังมียอดถูกใจกว่า13ล้านครั้งครับผมมียอดแชร์มากกว่า1ล้านครั้งสะท้อนกระแสตอบรับอย่างล้นหลามจากผู้ชมทั่วโลกเลยนะครับที่ต่างก็ชื่นชมความสามารถแล้วก็เสน่ห์บนเวทีของน้องเนเน่นะครับผมก็นับเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของคนไทยหลังโชว์ดังกล่าวนะครับได้เป็นกลายเป็นไวรัสในระดับโลกนั่นเองนะครับผมแล้วก็ยังมีคงเขาเรียกว่ายังไงยังคงมีนะครับยอดรับชมเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องครับผมท่ามกลางแรงเชียร์จากแฟนๆที่ร่วมส่งกำลังใจให้น้องเนเน่ในการแข่งขันอเมริกาก็อตแทเลนต์ซีซั่น21นะครับผมส่วนจริงๆอยากจะนำประชาสัมพันธ์อีกนิดนึงเลยนะครับผมก็น้องเนเน่เพิ่งได้มีการแสดงไปในวันที่11-12ที่ผ่านมานะครับเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมานะครับในเวทีใหม่ตลาดนัดกลางคืนนาคามาร์เก็ตนะครับผมก็ต้องบอกว่าเสียงตอบรับก็ดีมากๆเช่นกันนะครับผมมีหลายๆคนที่ยังไงดีได้ติดตามข่าวของน้องเนี่ยแล้วก็ไปดูไปชมการแสดงบอกเป็นเสียงเดียวกันเลยนะครับว่าโอ้โหน้องมากความสามารถจริงๆครับผมเต็มไปด้วยความสามารถพลังเสียงความสามารถในการเล่นกีตาร์เล่นดนตรีเนี่ยเป็นหนึ่งไม่รองใครเลยทีเดียวครับด้วยความที่น้องมีเอกลักษณ์ของตัวเองเอกลักษณ์ในการร้องเพลงนะครับผมทำให้ผู้คนสามารถจดจำได้ง่ายนะครับถ้าใครที่ได้อยู่ในเหตุการณ์หรือว่าได้เข้าไปชมคอนเสิร์ตเนี่ยจะเห็นว่าจะมีชาวต่างชาติหลายๆท่านนะครับโอ้ก็แสดงความตื่นเต้นส่งเสียงร้องนะครับผมให้กับน้องเนเน่ได้อย่างแบบล้นหลามเลยทีเดียวนะครับผมก็หลังจากนี้นะครับถ้าสมมติว่าน้องๆเนเน่เนี่ยที่เป็นเด็กภูเก็ตของเรานะครับได้ไปแสดงที่ไหนก็อยากจะให้ทุกคนนะครับไปร่วมสนับสนุนนะครับผมอย่างน้อยๆเนี่ยถ้าเราได้เดินเห็นเดินผ่านอุ๊ยมีน้องเนเน่อยู่บนเวทีเดินแวะเข้าไปส่งเสียงเชียร์ส่งให้เรียกว่าเสียงให้กำลังใจกับน้องเนเน่สักนิดหนึ่งนะครับผมก็ถือว่าเป็นพลังให้กันแล้วนะครับผมก็ถือเป็นเรื่องดีๆอีกแล้วสำหรับวันนี้นะครับมาต่อกันที่อีกสักข่าวนึงดีกว่านะครับผมย้อนกลับไปในช่วงของเมื่อวันนี้นะครับผม12กรกฎาคม2569เวลา6นาฬิกานะครับผมท่านชนรินทร์เกิดสมนะครับผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตได้เป็นประธานในพิธีเพื่อเปิดโครงการแข่งขันมินิมาราธอนรัศดารันนิ่งประจำปี2569ครับที่เทศบาลตำบลรัศดานะครับโดยมีท่านจิรายุทธทรงยศนายกเทศมนตรีตำบลรัศดาครับในเรวัตอารีรอบนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตคณะผู้บริหารท้องถิ่นแล้วก็สมาชิกสภาเทศบาลนะครับผมหัวหน้าส่วนราชการแล้วก็ภาคีเครือข่ายต่างๆนะครับรวมถึงประชาชนเนี่ยได้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมหาศาลเลยทีเดียวนะครับผมทางด้านท่านจิรายุทธนะครับก็ได้ออกมากล่าวนะครับว่าการจัดกิจกรรมในครั้งนี้เนี่ยก็มีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนเนี่ยหันมาออกกำลังกายกันนะครับมีสุขภาพที่แข็งแรงแล้วก็ใช้เวลาว่างอย่างเกิดประโยชน์ห่างไกลยาเสพติดแล้วก็อบายมุขนะครับผมพร้อมทั้งขับเคลื่อนการท่องเที่ยวเชิงกีฬาหรือสปอร์ตทัวริซึมเนี่ยโดยใช้เส้นทางวิ่งที่สวยงามในพื้นที่ตำบลรัศดานะครับเป็นจุดดึงดูดนักวิ่งแล้วก็นักท่องเที่ยวนะครับเพื่อทำการสร้างรายได้แล้วก็กระตุ้นเศรษฐกิจของชุมชนครับก็ทางด้านผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเองก็ได้กล่าวไว้ว่าการวิ่งนะครับไม่เพียงเป็นการช่วยเสริมสร้างสุขภาพที่ดีอย่างเดียวนะครับแต่เป็นกิจกรรมที่สร้างพลังบวกความสามัคคีแล้วก็เปิดโอกาสให้ประชาชนเนี่ยได้ร่วมสัมผัสเสน่ห์ของพื้นที่ตำบลรัศดาอย่างใกล้ชิดครับพร้อมชื่นชมเทศบาลตำบลรัศดานะครับผมทางคณะผู้จัดงานเจ้าหน้าที่ฝ่ายแพทย์แล้วก็อาสาสมัครแล้วก็ผู้สนับสนุนทุกภาคส่วนเนี่ยที่ร่วมกันจัดกิจกรรมก็บอกเลยว่าช่วยกันจัด นะครับผมให้เป็นไปอย่างเรียบร้อยแล้วก็ปลอดภัยนะครับผมสำหรับผู้เข้าร่วมทุกท่านอยู่แล้วนะครับก็อยากให้ทุกคนนะครับได้เข้ามาใช้เวลาตรงนี้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดนั่นเองนะครับผมตอนหลังจากพิธีเปิดเสร็จสิ้นไปแล้วนะครับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตของเราเนี่ยก็ไม่ได้เพียงแค่มาเปิดอย่างเดียวนะครับผมไม่ได้เป็นประธานอย่างเดียวแต่มาร่วมวิ่งด้วยครับในกิจกรรมกับประชาชนนั่นเองนะครับผมสร้างบรรยากาศที่บอกเลยว่าเป็นกันเองมากๆเลยนะครับจากภาพที่ถ้าทุกท่านได้เห็นใน Facebook เนี่ยจะมีการแบบโอ้เต้นออกกำลังกายยืดเส้นยืดสายกับประชาชนด้วยนะครับผมเป็นภาพที่ค่อนข้างอบอุ่นนะครับผมมีบรรยากาศที่ดีเป็นกันเองมากๆเลยนะครับหลังจากนั้นนะครับก็ได้มีการร่วมมอบรางวัลแก่ผู้ชนะการแข่งขันในแต่ละประเภทนั่นเองครับเพื่อแสดงความยินดีแล้วก็ให้กำลังใจแก่นักวิ่งทุกคนนะครับสำหรับการแข่งขันนะครับผมในเรื่องของการแข่งขันนะครับก็แบ่งออกเป็น2ประเภทนะครับได้แก่มินิมาราธอนระยะทาง 10.5 กิโลเมตรนะครับแล้วก็ซุปเปอร์ฟันรันระยะทาง 6.5 กิโลเมตรครับก็ต้องบอกเลยว่าได้รับความสนใจจากนักวิ่งแล้วก็ประชาชนเนี่ยเข้าร่วมกิจกรรมแบบมหาศาลเป็นจำนวนมากเลยทีเดียวนะครับผมสะท้อนถึงเรื่องของกระแสการออกกำลังกายในปัจจุบันนะครับแล้วก็การท่องเที่ยวเชิงกีฬาเนี่ยก็ต้องบอกว่าได้รับความนิยมเพิ่มมากยิ่งขึ้นนะครับใครที่ยังไม่เข้าร่วมกิจกรรมอย่างเงี้ยรีบเข้าร่วมเลยนะครับผมก็ต้องบอกเลยว่าเป็นสิ่งดีๆอยู่แล้วนะครับเกิดแต่ประโยชน์ต่อตัวเองนะครับผมมาต่อกันที่จังหวัดพังงากันบ้างดีกว่านะครับที่จังหวัดพังงานะครับผมท่านรองผู้ว่าจังหวัดพังงาได้ร่วมให้กำลังใจ3ชมรมทูบีนัมเบอร์วันจังหวัดพังงานะครับลุ้นผลการประกวดระดับประเทศครับวันที่12กรกฎาคม2569ท่านสราวุฒนาเจริญสกุลรองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาครับร่วมให้กำลังใจผู้แทนนะครับผมจังหวัดพังงาที่เข้าร่วมการประกวดในงานมหกรรมร่วมพลสมาชิกทูบีนัมเบอร์วันประจำปี2569ครับซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่11ถึง15กรกฎาคม2569ที่โรงแรมมารวยการ์เด้นกรุงเทพมหานครและอาคาร Impact Forum เมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีครับสำหรับการประกวดในวันที่12กรกฎาคม2569นะครับจังหวัดพังงามีตัวแทนเข้าร่วมการประกวด3ชมรมได้แก่ทูบีนัมเบอร์วันอำเภอตะกัวป่านะครับขออภัยครับประเภทอำเภอนะครับผมแล้วก็ทูบีนัมเบอร์วันเรือนจำอำเภอตะกัวป่าครับประเภทเรือนจำและทูบีนัมเบอร์วันโรงเรียนตะกัวทุ่งงานทวีวิทยาคมประเทศประเภทสถานศึกษาครับโดยคณะผู้แทนนะครับได้นำเสนอผลการดำเนินงานและแนวทางการขับเคลื่อนโครงการทูบีนัมเบอร์วันต่อคณะกรรมการระดับประเทศครับเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และต่อยอดการดำเนินงานในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในกลุ่มเด็กและเยาวชนครับทั้งนี้นะครับจังหวัดพังงาได้ส่งตัวแทนเข้าร่วมการประกวดในงานมหกรรมรวมพลสมาชิกทูบีนัมเบอร์วันประจำปี2569นะครับรวมทั้งสิ้นเลยนะครับผม26ชมรมประกอบด้วยกลุ่มต้นแบบ20ชมรมครับแล้วก็กลุ่มดีเด่น6ชมรมเพื่อร่วมแสดงศักยภาพและผลการดำเนินงานของจังหวัดครับพร้อมมุ่งสร้างภูมิคุ้มกันและพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กเยาวชนและประชาชนอย่างยั่งยืนผ่านการขับเคลื่อนโครงการทูบีนัมเบอร์วันในระดับประเทศนะครับผมก็นี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวนะครับที่เยาวชนและเด็กไทยของเราได้พยายามนะครับผมมุ่งสู่สิ่งที่ดีทางเส้นทางที่ดีนะครับผมทูบีนัมเบอร์วันก็เป็นโครงการดีๆโครงการหนึ่งที่ประเทศไทยของเราเนี่ยควรจะสนับสนุนกันต่อไปนะครับผมเอาละครับถัดจากจังหวัดพังงานะครับเรามาดูที่จังหวัดกระบี่กันบ้างนะครับผมช่วงนี้นะครับอำเภอเมืองกระบี่เนี่ยก็ได้มีการเดินหน้าปฏิบัติการ Operation 90 Days หรือว่า Operation 90 Days นะครับลุยกวาดล้างยาเสพติดครับผมก็ต้องบอกว่าเมื่อวันที่10กรกฎาคม2519เนี่ยย้อนเวลาไปสักนิดหนึ่งดีกว่า3วันนะครับผมชุดปฏิบัติการพิเศษฝ่ายปกครองอำเภอเมืองกระบี่นะครับได้มีการลงพื้นที่ปฏิบัติการตามยุทธการ Operation 90 Days ผ่าแผนยุทธกร90วันพิฆาตยาเสพติดครับเพื่อกวาดล้างยาเสพติดและสร้างความปลอดภัยให้กับประชาชนนะครับผมซึ่งก็ต้องบอกว่าผลการปฏิบัติการเนี่ยสามารถจับกุมคดียาเสพติดได้ถึง2คดีด้วยกันเลยนะครับผู้ต้องหา2รายครับก็ต้องบอกว่ามีการตรวจยึดยาบ้ารวมแล้วกว่า112เม็ดนะครับผมก่อนนำตัวผู้ต้องหาพร้อมของกลางเนี่ยส่งพนักงานสอบสวนสภ.เมืองกระบี่ต่อไปเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายครับจังหวัดกระบี่เนี่ยก็ได้เดินหน้าปราบปรามยาเสพติดอย่างจริงจังแล้วนะครับผมภายใต้ยุทธการ90วันพิฆาตยาเสพติดนะครับก็มีการบริการทุกภาคส่วนนะครับเพื่อสร้างชุมชนที่ปลอดภัย แล้วก็ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างต่อเนื่องนะครับผมซึ่งการที่เราสามารถกวาดล้างยาเสพติดในพื้นที่ได้นะครับก็มักจะส่งผลดีให้กับจังหวัดนั้นๆนะครับไม่ว่าจะเป็นด้านการท่องเที่ยวเศรษฐกิจและความมั่นคงนะครับผมทุกอย่างล้วนเป็นลูกโซ่ร่วมเขาเรียกไงมีความต่อเนื่องกันนะครับถ้าด้านใดด้านหนึ่งได้รับการพัฒนาหรือว่าการแก้ไขปัญหาเนี่ยด้านอื่นๆจะทยอยดีตามขึ้นไปด้วยนะครับผมซึ่งยาเสพติดก็เป็นสิ่งที่สมควรจะแก้ไขปัญหาอย่างถูกต้องนะครับผมและจังหวัดกระบี่ก็สามารถทำได้ดีนะครับผมก็ขออนุญาตชื่นชมนะครับในเรื่องนี้นะครับผมก็อยากให้คนกระบี่เนี่ยได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นนะครับมาปิดท้ายที่จังหวัดระนองกันบ้างนะครับผมก็จังหวัดระนองนะครับผมท่านผู้ว่าราชการจังหวัดระนองได้เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อมจังหวัดระนองครับประจำปีงบประมาณ2569เพื่อประโยชน์ในการเฝ้าระวังการป้องกันและการควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อมนะครับผมเมื่อวันที่10กรกฎาคม2569หรือวันศุกร์ที่ผ่านมานะครับเวลา 13:30 นที่ห้องประชุมนิเวศคีรีอาคาร1ชั้น4สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระนองครับท่านราชันมีน้อยผู้ว่าราชการจังหวัดระนองก็ได้เป็นประธานในการประชุมดังกล่าวนะครับผมซึ่งก็ต้องบอกว่าการประชุมครั้งนี้นะครับได้มีการรับรองการประชุมครั้งที่ผ่านมาในเรื่องของการปรับปรุงกระทรวงสาธารณสุขในเรื่องของสถานการณ์การเจ็บป่วยด้วยโรคจากการประกอบอาชีพและโรคสิ่งแวดล้อมครับตามพระราชบัญญัติควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อมนะครับทั้งนี้นะครับได้มีการกำหนดให้โรคหรืออาการสำคัญจากโรคประการประกอบอาชีพเนี่ยมีด้วยกัน6โรคนะครับผมหรืออาการสำคัญนะครับประกอบด้วยโรคหรืออาการที่เกิดจากตะกั่วหรือสารประกอบของตะกั่วโรคหรืออาการที่เกิดจากฝุ่นซิลิก้านะครับโรคหรืออาการที่เกิดจากภาวะอับอากาศโรคเหลืออากาศที่เกิดจากแอสเบสตอสหรือแร่ใยหินนะครับหรือโรคมะเร็งที่เกิดจากแอสเบสตอสนะครับและสุด5นะครับโรคเหลืออาการที่เกิดจากพิษจากการกำจัดศัตรูพืชและสุดท้ายคือโรคเหลืออาการที่เกิดจากรังสีแตกตัวหรือรังสีชนิดก่อไอออนครับผมซึ่งที่กล่าวมานะครับส่วนใหญ่จะเกิดในโรงงานหรือว่าอาชีพที่ต้องใกล้ชิดกับสารเคมีนะครับผมทั้งนี้นะครับจังหวัดระนองก็ได้มีกำหนดมาตรการแล้วก็แผนการขับเคลื่อนระดับจังหวัดมีแผนมาตรการในการสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนนะครับในการใช้สารเคมีต่างๆนะครับทางโรงงานหรือทางการเกษตรเนี่ยที่มันมีอันตรายสูงขึ้นมานะครับผมมาตรการการใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลสร้างการรับรู้ต่างๆนะครับแก่ผู้ประกอบการแล้วก็โรงงานแรงงานต่างๆนอกระบบในการทำงานในสถานที่อับอากาศครับรวมถึงมาตรการระมัดระวังนะครับผมการเฝ้าระวังโรคภัยจากการทำงานในที่อับอากาศนะครับผมแล้วก็สุดท้ายเลยสร้างการรับรู้แก่ประชาชนที่เกี่ยวกับโรคจากตะกั่วหรือสารประกอบของตะกั่วในเด็กอายุ0-10ปีนะครับผมรวมถึงมาตรการเฝ้าระวังต่างๆนั่นเองนะครับก็ต้องบอกว่าเป็นมาตรการที่เราจะต้องเฝ้าระวังกันอย่างต่อเนื่องนะครับผมเพราะว่าเป็นโรคที่มักจะเกิดเป็นภัยแฝงนะครับผมแล้วก็เป็นโรคที่เกิดแบบไม่รู้ตัวจากการทำงานในทุกๆวันนะครับจังหวัดระนองก็เลยไม่ได้นิ่งนอนใจแล้วก็ดำเนินการการประชุมแล้วก็หาแนวทางมาตรการระดับจังหวัดในการขับเคลื่อนจังหวัดต่อไปนะครับเพื่อให้สุขภาพของบุคคลที่ทำงานนะครับผมในจังหวัดระนองเนี่ยเป็นไปอย่างเขาเรียกว่ามีสุขภาพที่ดีนะครับผมแล้วก็ไม่เกิดโรคภัยไข้เจ็บจากการประกอบอาชีพหรือจากสิ่งแวดล้อมนั่นเองครับเอาละครับก็จริงๆรีบเร่งอ่านให้ทุกท่านฟังเพราะว่าใกล้จะหมดเวลาลงแล้วนะครับผมก็ขออนุญาตลาทุกท่านไปก่อนนะครับกลับมาพบกับรายการเล่าข่าวดามันได้ใหม่ในเป็นประจำในทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา10:00 น.-11:00 น.นะครับผมวันนี้นะครับก็ขออนุญาตลาทุกท่านไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ
0: อรรถรสยามสายฟังข่าวสบายสบายร้อยเรื่องราวมาเล่าขานผ่านรายการเล่าข่าวอันดามันกับทีมงานสวท

0: เล่าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเล่าน
1: ายกรัฐมนตรีเปิดการประชุมสภากรุงเทพมหานครโดยพร้อมให้ความร่วมมือกับกรุงเทพมหานครสนับสนุนการทำงานและขับเคลื่อนไปสู่การพัฒนาเป็นมหานครที่มีความยั่งยืนในทุกมิติน
2: ายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานเปิดการประชุมสภากรุงเทพมหานครครั้งแรกณศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร2เขตดินแดงด้วยความเปิดการประชุมผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนำสมาชิกสภากรุงเทพมหานครและผู้บริหารกรุงเทพมหานครยืนสงบนิ่งเป็นเวลา1นาทีเพื่อถวายความอาลัยแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเจริญธิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาได้ยืนไว้อาลัยอีก1นาทีให้แก่ผู้เสียชีวิต27คนจากเหตุเพลิงไหม้โรงเบียร์ย่านลาดพร้าวเมื่อคืนที่ผ่านมาก่อนนายกรัฐมนตรีกล่าวเปิดการประชุมโดยแสดงความยินดีกับสมาชิกสภากรุงเทพมหานครทุกคนที่ได้รับความไว้วางใจจากประชาชนทุกคนที่ได้รับตำแหน่งนี้เชื่อว่าจะอุทิศกำลังกายกำลังใจปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตเพื่อทำให้มหานครแห่งนี้เป็นมหานครที่นำความภาคภูมิใจเป็นมหานครระดับโลกที่โดดเด่นด้านการลงทุนการท่องเที่ยวและคุณภาพชีวิตย้ำว่าสภากรุงเทพมหานครถือเป็นกลไกสำคัญในการสะท้อนปัญหาความต้องการของประชาชนเพื่อให้การบริหารงานของกรุงเทพมหานครมีประสิทธิภาพโปร่งใสตรวจสอบได้ผลิตนาฏแสนสุขรายงาน
1: เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดยอมรับที่ผ่านมาอาจมีช่องโหว่ในการตรวจสอบขบวนการยาเสพติดข้ามชาติย้ำเร่งขยายผลและตามตัวผู้บงการใหญ่มาดำเนินคดี
3: พันตำรวจตรีสุริยาสิงห์กมลเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือปปส.เปิดเผยถึงความคืบหน้าการสอบสวนคดีลักลอบขนยาเสพติดข้ามชาติว่าตำรวจได้ดำเนินการอย่างเข้มข้นและสืบสวนถึงต้นตอแล้วแต่เจ้าของยาเสพติดหลบหนีไปต่างประเทศก่อนซึ่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI และปปส.ยังคงทำงานเพื่อขยายผลอย่างต่อเนื่องเพราะกระบวนการเครือข่ายบางส่วนยังอยู่ในประเทศไทยเป็นลักษณะการดำเนินการในองค์กรอาชญากรรมส่วนกรณีของแอร์สาวที่นำยาเสพติดเข้าไปประเทศออสเตรเลียเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างให้ประชาชนได้ตระหนักและไม่รับผิวของไปต่างประเทศเพราะอาจมีการซุกซ่อนยาเสพติดและถือเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายอย่างชัดเจนพร้อมยอมรับที่ผ่านมาอาจมีการละเลยไม่ได้ตรวจสอบอย่างเข้มงวดจึงเป็นช่องทางให้ขบวนการส่งยาเสพติดข้ามชาติใช้โอกาสนี้ในการจ้างคนหิ้วข้ามประเทศส่วนกรณีการจับกุมเครือข่ายยาเสพติดได้จะทำให้ความผิดของแอร์สาวมีนาลดลงหรือไม่พันตำรวจตรีสุริยากล่าวว่าเป็นคนละส่วนกันส่วนนี้เป็นการดำเนินการในไทยส่วนการดำเนินการในออสเตรเลียก็มีมาตรการในการดำเนินการซึ่งออสเตรเลียพร้อมรับฟังพยานหลักฐานทั้งหมดไปประกอบการพิจารณาผมธิดาทิพยานนท์รายงานค่ะ
1: ทางการฟิลิปปินส์เตรียมทำฝนเทียมในจังหวัดที่ใหญ่ที่สุดบนเกาะลูซอนเพื่อรับมือผลกระทบจากปรากฏการณ์เอลนินโยสื่อท้องถิ่นของฟิลิปปินส์รายงานว่ากระทรวงเกษตรฟิลิปปินส์เตรียมทำฝนเทียมในจังหวัดอิซาเบล่าจังหวัดที่ใหญ่ที่สุดบนเกาะลูซอนของฟิลิปปินส์ภายในเดือนนี้เนื่องจากปรากฏการณ์เอลนินโยส่งผลให้นาข้าวกว่า 193,750 ไร่ต้องเผชิญกับความแห้งแล้งนอกจากนี้กระทรวงเกษตรฟิลิปปินส์ยังเตรียมจัดสรรเมล็ดถั่วเขียวและพืชทนแล้งอีกหลายชนิดอาทิแตงโมข้าวโพดและหัวหอมให้แก่เกษตรกรหลายพันคนเพื่อช่วยเหลือให้มีรายได้ท่ามกลางสถานการณ์น้ำในระบบชลประทานที่มีอยู่อย่างจำกัดด้านเจ้าหน้าที่กระทรวงเกษตรฟิลิปปินส์ระบุว่าการทำฝนเทียมและการจัดสรรความช่วยเหลือฉุกเฉินมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มปริมาณน้ำฝนลดความเสียหายของผลผลิตทางการเกษตรและปกป้องวิถีชีวิตของเกษตรกรทำกลางภัยแล้งที่ยาวนานจากปรากฏการณ์เอลนินโยคิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 น.ครับ
4: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th
5: จบลงไปแล้วนั้นคือการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์คุณกำลังฟังสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ์ส่งกระจายเสียงจากห้องส่งซอยมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
6: หลายคนอาจรู้แค่ว่าใบพรบ.หน้ารถมีไว้ไม่ให้ถูกจับแต่อาจไม่เคยรู้ว่าพรบ.สำคัญเท่าไหร่

0: าไม่อยากมาเจอเหตุการณ์แบบนี้ทำเถอะครับแล้วคุณจะอุ่นใจไปทุกที่ถ้ามีพ.ร.บ.1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคปภ.
1: ไม่มีใครรู้ว่าเหตุฉุกเฉินจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่อาจเป็นอุบัติเหตุบนท้องถนนคนในครอบครัวเจ็บป่วยกระทันหันไฟไหม้น้ำท่วมหรือเหตุไม่คาดฝันกลางทะเลแต่สิ่งหนึ่งที่เราทุกคนเตรียมพร้อมได้คือการรู้ช่องทางขอความช่วยเหลือเหตุด่วนเหตุร้ายโทร191เจ็บป่วยฉุกเฉินโทร1669ไฟไหม้น้ำท่วมหรือสาธารณภัยโทร1784และเหตุฉุกเฉินทางทะเลโทร1465เพียงจดจำหรือบันทึกไว้ในโทรศัพท์เพราะเมื่อถึงเวลาคับขันการโทรถูกเบอร์อาจช่วยรักษาชีวิตของใครบางคนได้ทุกวินาทีมีค่าทุกเบอร์มีความหมายเพื่อความปลอดภัยในทุกสถานการณ์ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
2: นัดมิเรียนะคะขอเชิญชวนฮีโร่ค่าประจำที่สัญญาว่าจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่เราอยากให้คุณอยู่กับเราไว้นานๆส่วนคนที่ให้ไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะคะสำหรับคนที่ยังไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันนะคะเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดเลยรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย

0: ภูเก็ตพาร์คแลนด์แอนด์มิวสิกเฟส2026
1: ดีใจก็ไม่ใช่ปกติเสียใจก็ไม่ใช่ปกติไม่ดีใจไม่เสียใจเนี่ยสบายที่สุดนี่ขอท่าทุกคนเลยไปคิดดูไปสังเกตดูเวลาไหนที่เราสบายใจที่สุดเวลานั้นไม่มีความดีใจและไม่มีความเสียใจมีความเป็นอิสระไม่ต้องหัวเราะไม่ต้องร้องไห้
2: สารธรรมเพื่อมวลชนโดยพระธรรมโกษาจารย์พุทธทาสภิกขุ

ติดตามประเด็นข่าวสำคัญจากส่วนกลางและในพื้นที่กับรายการร้อยเรื่องอันดามันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์11:10 น.ถึง12:00 น.ทางสวทพังงา FM 100 MHz และรับฟังได้พร้อมกันที่สวทภูเก็ตสวทกระบี่สวทระนองและสวทตะกั่วป่าแล้วคุณจะไม่พลาดทุกข่าว

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการร้อยเรื่องอนามันค่ะประจำวันจันทร์ที่13กรกฎาคมพุทธศักราช2569ค่ะคุณผู้ฟังอยู่กับน้องน้ำฝนค่ะนางสาวอาริสาศิรัตน์นะคะรับหน้าที่ดำเนินรายการค่ะทางวิทยุ FM 100เมกะเฮิรตซ์แล้วก็ทักทายคุณผู้ฟังที่รับชมแล้วก็รับฟังทาง Facebook Live สทพงักเรดิโอกันด้วยรวมไปถึงทักทายคุณผู้ฟังที่รับฟังจากสถานีเครือข่ายนะคะสวทตะกั่วป่าสวทภูเก็ตสวทกระบี่แล้วก็สวทระนองค่ะสำหรับวันนี้นะคะในพื้นที่จังหวัดพังงาก็ของเรานะคะก็มีฝนตกมาตั้งแต่เช้านะคะคุณผู้ฟังบรรยากาศก็ค่อนข้างที่จะน่าพักผ่อนมากทีเดียวเชียวนะคะสำหรับในเช้าของวันจันทร์นะคะแล้วก็ในส่วนของเรื่องราวที่น้องน้ำฝนจะนำมาฝากคุณผู้ฟังในวันนี้นะคะก็จะเป็นในเรื่องราวของทั้งส่วนกลางแล้วก็ส่วนของภูมิภาคในพื้นที่จังหวัดพังงากันด้วยค่ะแล้วก็จะมาดูในเรื่องของเหตุการณ์ที่น่าสะเทือนขวัญ นะคะจากเหตุการณ์ไฟไหม้โรงเบียร์ที่ลาดพร้าวกันด้วยนะคะคุณผู้ฟังแล้วก็เรามาติดตามกันดูในเรื่องของน้องเน่ๆค่ะเป็นเด็กไทยที่ไปสร้างชื่อที่ดินแดนอเมริกานะคะก็เป็นความภาคภูมิใจของคนไทยของเราด้วยเช่นกันค่ะแล้วก็ประเด็นในเรื่องของการปล่อยนะคะลูกเต่าทะเลมะเฟืองในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาลำปีแล้วก็หาดท้ายเหมืองกันด้วยนะคะหลังจากนั้นก็จะมีในเรื่องของประเด็นจากส่วนกลางนะคะการอาเซียนซีโร่ดรอปเอาท์นะคะของทางกระทรวงศึกษาธิการนะคะรวมไปถึงข่าวสารจากกฟผนะคะแล้วก็ทิ้งท้ายกับการรับฟังในเรื่องของการพยากรณ์อากาศเพราะว่าช่วงนี้ก็เข้าสู่ในเรื่องของพายุอีกแล้วค่ะคุณผู้ฟังคะก็ต้องติดตามกันอย่างใกล้ชิดนะคะพักฟังสิ่งที่น่าสนใจสักครู่ค่ะแล้วก็ช่วงหน้ามาพบกับน้องน้ำฝนแล้วก็เรื่องราวเหล่านี้กันค่ะ
1: ตาเทียนใหญ่เอียดใหญ่ซ่าผมมีเกมไม่เล่นนี่เป็นเกมอ่านตามภาพในมือถือพร้อม

0: อย่าซ่ามู้มากไอ้กามู
1: ้เกมอะไรนกุ้ง
0: จักจักลูกดีเหมือนกันนะ
2: อ๋อเกมอ่านตามภาพเล่นแล้วได้สี่ซ้อได้ฝึกสมองได้สร้างสัมพันธ์ได้สนุกและได้สร้างความสุขไม่ว่าจะเป็นผู้สูงอายุติดสังคมแบบตัดเตียนติดบ้านแบบใหญ่เอียดติดเตียงแบบใหญ่ซ่าก็เล่นได้หมดเดี๋ยวหนูคุ้มล้านหลักจะพาเล่นเอง
0: ว่าพื้นนาเตียนใหญ่ซ่ามาเล่นกันอีกไหม
3: ดีเลยมาเล่นกันอีก

0: วันนี้ภัยยาเสพติดอยู่ใกล้กว่าที่คิดแต่เราทุกคนสามารถเสริมเกราะให้ครอบครัวและชุมชนได้เริ่มจากการสังเกตพูดคุยและไม่ปล่อยให้ใครต้องสู้เพียงลำพัง
1: เกราะที่แข็งแกร่งที่สุดคือความรักความห่วงใยและการร่วมมือกันของคนในชุมชนหากพบเบาะแสยาเสพติดแจ้งทันทีที่สายด่วนปปส.1386ทุกข้อมูลคือความลับ
0: ป้องกันวันนี้เพื่ออนาคตที่ปลอดภัยของลูกหลานเรา
2: ร่วมกันเสริมเกราะป้องกันปัญหายาเสพติดเพื่อสังคมปลอดภัยของทุกคนสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
3: กลับมาช่วงนี้ค่ะคุณผู้ฟังก็อยู่กับน้องน้ำฝนแล้วก็รายการร้อยเรื่องอนามันค่ะจากที่ทิ้งท้ายไปเมื่อช่วงต้นของรายการนะคะก็จะมีเรื่องราวในส่วนของเหตุการณ์ที่น่าสะเทือนขวัญค่ะคุณผู้ฟังจากเหตุเพลิงไหม้โรงเบียร์ณลาดพร้าวค่ะเมื่อเวลา 23:57 นะคะเมื่อของวันที่12กรกฎาคมที่ผ่านมานะคะสายด่วน199นะคะก็ได้รับแจ้งเหตุเพลิงไหม้ร้านอาหารใกล้เคียงซอยลาดพร้าว1ค่ะหลังจากนั้นโดยประมาณนะคะ5นาทีค่ะเจ้าหน้าที่สถานีดับเพลิงแล้วก็กู้ภัยสุทธิสารก็ได้เดินถึงที่เกิดเหตุค่ะแล้วก็หลังจากนั้นค่ะก็ได้มีการระงับแล้วก็ควบคุมเพลิงนะคะได้สำเร็จในเวลาเที่ยงคืนครึ่งนะคะคุณผู้ฟังก็ส่วนใหญ่นะคะเกิดจากผู้ที่ได้รับบาดเจ็บนะคะเกิดจากการสำลักควันอย่างรุนแรงจากเหตุเพลิงไหม้ค่ะ

0: น้ำหลากในจังหวัดเชียงรายพร้อมกำชับสำนักงานเกษตรอำเภอทุกพื้นที่ติดตามสำรวจความเสียหายด้านการเกษตรอย่างใกล้ชิดนางสาวปิยรัตน์ติยภัยรัตน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวหลังเมื่อคืนที่ผ่านมาเกิดน้ำหลากจากฝนที่ตกลงมาอย่างต่อเนื่องในพื้นที่จังหวัดเชียงรายว่าได้สั่งการให้คณะทำงานเร่งนำกระสอบทรายเข้าสนับสนุนโดยเฉพาะที่ตำบลห้วยหมากเอียกอำเภอเวียงเชียงรุ้งพร้อมได้กำชับให้สำนักงานเกษตรอำเภอทุกอำเภอให้ติดตามดูความเสียหายของพื้นที่การเกษตรอย่างใกล้ชิดแล้วจังหวัดอำนาจเจริญเร่งระบายน้ำหลังฝนตกหนักทำน้ำท่วมขังหลายจุดในเขตเทศบาลเมืองอำนาจเจริญ
1: เกิดฝนตกหนักต่อเนื่องในเขตเทศบาลเมืองอำนาจเจริญส่งผลให้ถนนสายหลักและหลายชุมชนเกิดน้ำท่วมขังรอการระบายประชาชนได้รับผลกระทบจากการสัญจรติดขัดและน้ำรอระบายเข้าบ้านเรือนบางพื้นที่นายเสนีส้มเขียวหวานผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญเปิดเผยว่าได้สั่งการให้เทศบาลเมืองอำนาจเจริญบูรณาการร่วมกับโครงการชลประทานอำนาจเจริญและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งติดตั้งเครื่องสูบน้ำรวมถึงเปิดทางน้ำลงสู่ลำน้ำสาขาเพื่อระบายน้ำออกจากพื้นที่โดยเร็วพร้อมจัดเจ้าหน้าที่ลงตรวจสอบจุดเสี่ยงและให้ความช่วยเหลือประชาชนทั้งนี้จังหวัดยังคงติดตามสถานการณ์ฝนที่อาจตกเพิ่มในช่วงนี้อย่างใกล้ชิดและเตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมให้เตรียมความพร้อมเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันและน้ำล้นตลิ่งที่อาจเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาในระยะนี้พงศิริศรีหานามสวท.อำนาจเจริญรายงาน
0: สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเฝ้าระวังฝนตกหนักในหลายพื้นที่ของประเทศตั้งแต่วันพรุ่งนี้ถึง15กรกฎาคม2569
2: นายชยันต์เมืองสงเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติกล่าวว่าสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทช.เฝ้าระวังฝนตกหนักบางแห่งตั้งแต่วันพรุ่งนี้ถึง15กรกฎาคมในภาคกลางด้านตะวันตกภาคตะวันออกและภาคใต้พื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมขังในเขตชุมชนเมืองที่เกิดน้ำท่วมขังอยู่เป็นประจำเนื่องจากระบายไม่ทันรวมถึงพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มและน้ำล้นตลิ่งบริเวณจังหวัดจันทบุรีตราดกาญจนบุรีราชบุรีเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีระนองพังงาและภูเก็ตจากนั้นช่วงวันที่16ถึง18กรกฎาคมประเทศไทยมีฝนลดลงแต่ยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนปิยาพันยังเทียนรายงาน
0: แขวงทางหลวงตรังและหมวดทางหลวงในสังกัดเร่งตรวจสอบสภาพความเรียบร้อยของผิวทางทำความสะอาดช่องทางระบายน้ำกำจัดเศษขยะวัชพืชมิให้กีดขวางทางระบายน้ำเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์อุทกภัยในช่วงหน้าฝน
3: นายพิสิทธิ์สุขสงฆ์ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงตรังเปิดเผยว่าแขวงทางหลวงตรังเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์อุทกภัยอย่างใกล้ชิดเนื่องจากจังหวัดตรังมีฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องซึ่งอาจทำให้หลายพื้นที่เกิดสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากเกิดวาตภัยต้นไม้ล้มทับทางดินโคลนถล่มส่งผลกระทบต่อระบบคมนาคมขนส่งและการสัญจรของประชาชนผู้ใช้เส้นทางดังนั้นเพื่อเป็นการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่อาจจะเกิดขึ้นแขวงทางหลวงตรังและหมวดทางหลวงในสังกัดจึงได้เร่งตรวจสอบสภาพความเรียบร้อยของผิวทางต้องไม่มีหลุมบ่อพร้อมสำรวจพื้นที่เสี่ยงต่อภัยพิบัติสะพานท่อระบบน้ำร่องน้ำในเขตทางให้อยู่ในสภาพดีพร้อมใช้งานและดำเนินการขุดลอกร่องระบายบริเวณสองข้างทางทำความสะอาดช่องทางระบายน้ำกำจัดเศษขยะวัชพืชมิให้กีดขวางทางระบายน้ำตัดแต่งกิ่งไม้จัดเตรียมเจ้าหน้าที่เครื่องมือและรถช่วยเหลือฉุกเฉินออกช่วยเหลือประชาชนบนทางหลวงพร้อมช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ที่ประสบภัยได้อย่างทันท่วงทียอยศพรนะคะไกลศรีสวท.ตรังรายงาน
0: คณะกรรมาธิการการศาสนาศิลปะและวัฒนธรรมสภาผู้แทนราษฎรลงพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชติดตามการดำเนินแนวทางการบริหารจัดการพื้นที่แหล่งมรดกโลก
4: นางทิวันรัตน์อังกินันประธานคณะกรรมาธิการศาสนาศิลปะและวัฒนธรรมสภาผู้แทนราษฎรพร้อมคณะกรรมาธิการลงพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชเพื่อศึกษาดูงานและติดตามการดำเนินแนวทางการบริหารจัดการพื้นที่แหล่งมรดกโลกภายหลังการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกของวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชโดยคณะกรรมการได้รับฟังข้อมูลเกี่ยวกับการอนุรักษ์ฟื้นฟูและพัฒนาแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมตลอดจนแนวทางการจัดการและแนวทางการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงศาสนาและวัฒนธรรมเพื่อสนับสนุนการเรียนรู้และสร้างคุณค่าให้แก่ชุมชนและสังคมอย่างยั่งยืนพร้อมทั้งแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อนำข้อมูลและข้อเสนอแนะไปประกอบการพิจารณาและผลักดันนโยบายด้านการศาสนาศิลปะและวัฒนธรรมในระดับประเทศต่อไป ทั้งนี้วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารนับเป็นโบราณสถานสำคัญ

0: คัญที่ทรงคุณค่าทางประวัติศาสตร์ศิลปวัฒนธรรมและพระพุทธศาสนาและเป็นสัญลักษณ์สำคัญของจังหวัดนครศรีธรรมราชซึ่งอยู่ระหว่างการผลักดันสู่การขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมขององค์การยูเนสโกเซรานีนาวงทีมข่าวสวทนครศรีธรรมราชรายงาน
1: อีกสักครู่กลับมาติดตามข่าวต่างประเทศค่ะ
2: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
3: ขณะนี้เวลา 12:31 นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับนายสเตฟานดูจาริกโฆษกของนายอันโตนิโอกูเตเรสเลขาธิการสหประชาชาติหรือ UN ออกแถลงการเมื่อวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นที่ระบุว่านายกูเตเรสแสดงความกังวลต่อสถานการณ์ความขัดแย้งในภูมิภาคอ่าวเปอร์เซียที่ทวีความรุนแรงขึ้นหลังสหรัฐและอิหร่านกลับมาเผชิญหน้าทางทหารกันอีกครั้งในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาโดยอิหร่านโจมตีเรือในช่องแคบฮอร์มุสส่วนสหรัฐโจมตีเป้าหมายทางทหารในดินแดนของอิหร่านเลขาธิการ UN ยังเรียกร้องให้สหรัฐและอิหร่านใช้ความยับยั้งชั่งใจและหลีกเลี่ยงการกระทำใดๆก็ตามที่อาจส่งผลให้ความขัดแย้งในภูมิภาคอ่าวเปอร์เซียบานปลายนอกจากนี้ยังขอให้ทั้งสองฝ่ายกลับมาเริ่มการเจรจาสันติภาพอีกครั้งเพื่อยุติความขัดแย้งระหว่างกัน
4: สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างอิงการเปิดเผยของนายโรเลนส์ไมเออร์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทออเทเรียนผู้พัฒนาซอฟต์แวร์สำหรับอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนที่ระบุว่าเยอรมนีสนับสนุนงบประมาณกว่า90ล้านยูโรเพื่อจัดหาโดรนโจมตีจำนวน 50,000 ลำให้แก่ยูเครนโดยบางส่วนส่งมอบให้แก่ยูเครนแล้วนายโรเลนส์ยังกล่าวเพิ่มเติมว่าบริษัทออเทเรียนกำลังร่วมมือกับผู้ผลิตโดรนหลายรายเพื่อจัดหาโดรนจำนวน 100,000 ลำให้แก่ยูเครนภายในปีนี้โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากรัฐบาลชาติตะวันตกหลายประเทศรวมถึงสัญญาในการจัดหาโดรนจำนวน 33,000 ลำจากกระทรวงกลาโหมสหรัฐมูลค่า50ล้านดอลลาร์สหรัฐซึ่งได้ส่งมอบให้แก่ยูเครนแล้วอย่างไรก็ตามกระทรวงกลาโหมของเยอรมนีและยูเครนปฏิเสธที่จะแสดงความคิดเห็นต่อประเด็นดังกล่าว
3: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างอิงผลการศึกษาจากวิทยาลัยอิมพีเรียลแห่งวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการแพทย์ร่วมกับสำนักงานอุตุนิยมวิทยาของสหราชอาณาจักรและวิทยาลัยเวชศาสตร์เขตร้อนและสุขอนามัยแห่งลอนดอนที่ระบุว่าอังกฤษและเวลส์เผชิญคลื่นความร้อนอย่างรุนแรงในช่วงเดือนพฤษภาคมและมิถุนายนที่ผ่านมาส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 2,700 รายโดยอุณหภูมิของเดือนมิถุนายนในอังกฤษสูงสุดเป็นประวัติการอยู่ที่ 37.7 องศาเซลเซียสทั้งนี้คณะกรรมการว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของอังกฤษคาดการว่าภายในปี2593ร้อยละ92ของจำนวนบ้านเรือนในสหราชอาณาจักรอาจเผชิญอุณหภูมิสูงเกินระดับที่เหมาะสมต่อการอยู่อาศัยพร้อมเสนอให้รัฐบาลกำหนดเกณฑ์อุณหภูมิสูงสุดในสถานที่ทำงานและลงทุนติดตั้งระบบปรับอากาศในอาคารสาธารณะ
4: สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่านายลินซี่เกรแฮมวุฒิสมาชิกสหรัฐจากพรรครีพับลิกันและพันธมิตรคนสำคัญของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเสียชีวิตกระทันหันด้วยอาการโรคหัวใจในวัย71ปีเมื่อช่วงค่ำของวันที่11กรกฎาคมที่ผ่านมาซึ่งนายเกรแฮมเป็นผู้สนับสนุนอย่างแข็งขันต่อการที่สหรัฐทำสงครามกับอิหร่านนอกจากนี้ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาเขาเรียกร้องให้รัฐบาลสหรัฐสนับสนุนยูเครนในการทำสงครามต่อต้านการรุกรานของรัสเซียขณะที่ผู้นำหลายประเทศต่างแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อการเสียชีวิตของนายลินซี่เกรแฮมโดยประธานาธิบดีโวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ผู้นำยูเครนกล่าวขอบคุณนายเกรแฮมที่ยืนหยัดเคียงข้างประชาชนชาวยูเครนที่กำลังเผชิญกับการรุกรานของรัสเซียขณะเดียวกันนายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูแห่งอิสราเอลระบุว่านายเกรแฮมเป็นมิตรที่ยิ่งใหญ่ของอิสราเอลส่วนประธานาธิบดีทรัมป์ประกาศให้มีการลดธงครึ่งเสาทั่วสหรัฐเพื่อเป็นการแสดงความไว้อาลัยให้แก่นายลินซี่เกรแฮมต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
5: การแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีก2026สนามที่3ที่เมืองโอซาก้าประเทศญี่ปุ่นนัดสุดท้ายนักตบสาวไทยทีมอันดับ17ของโลกพยายามสู้อย่างเต็มที่ก่อนแพ้ตุรกีทีมอันดับ4ของโลกไปอย่างสนุก1ต่อ3เซต27 25 21 25 19 25และ22 25ปิดฉาก VNL 2026ด้วยผลงานชนะ3แพ้9เก็บได้12คะแนนจบอันดับ14และการันตีอยู่รอดใน VNL ต่อไปภายหลังการแข่งขันโค้ชออสเกียรติพงษ์รัชตะเกรียงไกรหัวหน้าผู้ฝึกสอนกล่าวว่านักกีฬาทุกคนทำหน้าที่อย่างเต็มความสามารถในเกมสุดท้ายเพื่อปิดฉากการแข่งขันอย่างสมศักดิ์ศรีหลังจากสามารถบรรลุเป้าหมายหลักที่วางไว้ได้แล้วและยอมรับว่าการแข่งขัน VNL ในครั้งนี้จะเป็นประสบการณ์อันทรงคุณค่าและมีความหมายต่อนักกีฬาทุกคนอีกทั้งยังทำให้ทีมมองเห็นข้อบกพร่องที่จำเป็นต้องเร่งปรับปรุงเพื่อนำไปพัฒนาแผนการเล่นและยกระดับของทีมให้ก้าวสู่มาตรฐานระดับโลกตามเป้าหมายที่วางไว
6: ้วันนี้พวกเราคุยกันนะว่าเราจะพยายามทำเต็มที่ไว้ลายในสนามสุดท้ายในแมตช์สุดท้ายของเราเพราะว่าทุกอย่างที่เราเตรียมมามันก็เข้าเป้าหมายแล้วแล้วก็ทุกคนก็มุ่งมั่นทุ่มเทเต็มที่รวมทั้งสตาฟโค้ชด้วยนะครับก็พยายามที่จะสนับสนุนนักกีฬาของเราให้แสดงศักยภาพดีที่สุดนะครับชอบตรงที่ว่าเขาเล่น 100% กับเรานะเขาไม่ได้เล่นผ่อนหรือว่าหย่อนเลยนะครับแล้วผู้เล่นตัวหลักๆทั้งนั้นที่ลงมาเล่นกับเราอันนี้เป็นสิ่งที่ดีนะครับแล้วก็เชื่อว่าใน VNL ในครั้งนี้นะจะเป็นสิ่งที่มีคุณค่าแล้วก็มีความหมายในชีวิตของนักกีฬาเราทุกคนเพราะว่าทุกคนเนี่ยได้พยายามที่จะเซตอัพทีมของเรา
5: สำหรับรายการต่อไปของทีมนักตบสาวไทยจะไปแข่งขันวอลเลย์บอลหญิง BYD DMI CV ครับครั้งที่6สนามแรกแข่งที่ประเทศเวียดนามวันที่3กรกฎาคมถึง2สิงหาคมส่วนสนาม2แข่งขันที่จังหวัดเชียงใหม่ประเทศไทยระหว่างวันที่7ถึง9สิงหาคมก่อนมาแข่งขันในศึกใหญ่มหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ที่เมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นช่วงเดือนกันยายนนี้กอล์ฟเอวิยองแชมเปี้ยนชิพที่สนามเอวิยองรีสอร์ทกอล์ฟพา71ประเทศฝรั่งเศสในรอบสุดท้ายโปรจีโน่อัธยาธิติกุลโปรสาวมืออันดับ2ของโลกเก็บเพิ่ม1อันเดอร์พา70จากการทำ4เบอร์ดี้และเสียไป1โบกี้กับ1ดับเบิลโบกี้สกอร์รวม11อันเดอร์พา273จบอันดับ10ร่วมส่วนแชมป์เป็นของรายูแฮรันโปรสาวจากเกาหลีใต้แม้รอบสุดท้ายจะทำได้เพียงอีเวนต์พา71แต่ยังจบการแข่งขันด้วยสกอร์รวม19อันเดอร์พา265เท่ากับบรูคเอ็มเฮนเดอร์สันจากแคนาดาซึ่งทำผลงานยอดเยี่ยมในรอบสุดท้ายด้วยสกอร์7อันเดอร์พา64ทำให้ต้องตัดสินแชมป์ด้วยการดวลเพลย์ออฟผลปรากฏว่าไรยูแฮรันทำเบอร์ดี้ได้ที่หลุมแรกของการเพลย์ออฟซึ่งเป็นหลุม18พา5ขณะที่เฮนเดอร์สันทำได้เพียงพาส่งผลให้ไรยูแฮรันคว้าแชมป์รายการนี้ไปครองกอล์ฟเยาวชนชิงแชมป์เวียดนามครั้งที่10รายการฮันวาไลฟ์เวียดนามจูเนียร์โอเพ่นที่สนามซิลพาร์ทดองเตรียวกอล์ฟแอนด์คันทรีคลับประเทศเวียดนามนักกอล์ฟเยาวชนไทยสร้างผลงานยอดเยี่ยมคว้าแชมป์ประเภททีมพร้อมได้อีก2แชมป์บุคคลโดยทีมไทยประกอบด้วยพสิทธิ์ราตะกัวรันณบดินทัศนีพิภากรพานินีขันมณีและวิทยาดาแรมเมืองช่วยกันทำสกอร์รวม14อันเดอร์พาโดยนับสกอร์ดีที่สุด3คนในแต่ละรอบคว้าแชมป์ประเภททีมมาครองได้สำเร็จขณะที่วิทยาดาแรมเมืองเก็บเพิ่มรอบสุดท้าย1อันเดอร์พาจบด้วยสกอร์รวม12อันเดอร์พาคว้ารางวัล Best Overall ผู้ทำคะแนนรวมดีที่สุดโดยทิ้งห่างหลิวดาวฮวีนามนักกอล์ฟเจ้าถิ่น9สโตรกส่วนรุ่นชายอายุไม่เกิน18ปีพสิทธิ์ราตะกัวจบด้วยสกอร์รวม2อันเดอร์พาคว้ารองแชมป์ตามหลังหลิวดาวฮวีนามแชมป์จากเวียดนาม1สโตรกศึกเทนนิสแกรนด์สแลมวิมเบิลดัน2026ที่สนามออลอิงแลนด์เทนนิสคลับกรุงลอนดอนประเทศอังกฤษชายเดี่ยวรอบชิงชนะเลิศยานนิกซินเนอร์แชมป์เก่าและเต็ง1จากอิตาลียังทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมหวดเอาชนะอเล็กซานเดอร์ซาเวเลฟมือ2จากเยอรมนี3ต่อ1เซต6ต่อ7ไทยเบรก7ต่อ9 7ต่อ6ไทยเบรก7ต่อ2 6ต่อ3และ6ต่อ4คว้าแชมป์ไปครองเป็นสมัยที่2ติดต่อกัน จากการคว้าแชมป์ในครั้งนี้ทำให้ซินเนอร์คว้าแชมป์การแสลมไปครองได้แล้วถึง5รายการคือออสเตรเลียนโอเพ่น2สมัยวิมเบิลดัน2สมัยและ US Open 1สมัยขาดแค่เฟรนช์โอเพ่นรายการเดียวก็จะทำแคเรียร์แกรนด์สแลมหรือการคว้าแชมป์เมเจอร์ได้ครบทั้ง4รายการได้สำเร็จการแข่งขัน ROV นานาชาติ APL 2026ประเภททีมชายที่เมืองดานังประเทศเวียดนามสายบนแข่งขันในระบบ Best of 7ชนะ4ใน7เกมเป็นการพบกันระหว่างเบคอนไทม์ตัวแทนจากไทยกับ Relove Deep Cross Gaming จากไต้หวันผู้ที่ชนะในเกมนี้จะผ่านเข้าสู่รอบแกรนด์ไฟนอลผลปรากฏว่าเบคอนต้านไม่ไหวแพ้ไป1ต่อ4เกมต้องไปเล่นในรอบรองชนะเลิศโดยจะเจอกับผู้ชนะระหว่าง FPT Polytechnic จากเวียดนามหรือ ANK Gaming จากไต้หวันส่วน Relove ผ่านเข้ารอบแกรนด์ไฟนอลทั้งนี้สำหรับโปรแกรมการแข่งขันรอบรองชนะเลิศจะแข่งขันในวันที่18กรกฎาคมส่วนรอบชิงชนะเลิศจะแข่งขันในวันที่19กรกฎาคมพลเอกเดชาหิมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าศึกจักรยานประเภทลู่นานาชาติ Track Asia Cup 2026ระหว่างวันที่ 28-30 สิงหาคมที่สนามเวโดโดรมภายในการกีฬาแห่งประเทศไทยหัวมากมีการตอบรับดีเยี่ยมมีทีมสมัครแข่งขันแล้วถึง20ทีมมากที่สุดนับตั้งแต่จัดการแข่งขันมาเนื่องจากเป็นรายการสำคัญในการเก็บคะแนนสะสมลุ้นโควต้าโอลิมปิกเกม2028แต่สมาคมกีฬาจักรยานยังประสบปัญหาด้านงบประมาณทั้งการจัดการแข่งขันแทร็กเอเชียครับและการส่งนักกีฬาปั่นไปแข่งขันต่างประเทศจึงขอความอนุเคราะห์จากการกีฬาแห่งประเทศไทยและกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติให้การสนับสนุนเพื่อเดินหน้าภารกิจพานักกีฬาไทยสู่เวทีโลกศึกฟุตบอลโลก2026ได้ทีมดวลแข้งในรอบรองชนะเลิศโดยฝรั่งเศสพบกับสเปนคืนวันที่14กรกฎาคมเวลา 2:00 น.และอังกฤษพบกับอาร์เจนตินาในคืนวันที่15กรกฎาคมเวลา 2:00 น.นายโสรัตน์อัศวประภาประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทจัสมินอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดหรือแจ๊สผู้ถือครองสำนึกผู้ถือครองลิขสิทธิ์การถ่ายทอดสดฟุตบอลโลกในประเทศไทยยืนยันว่าแฟนบอลชาวไทยจะได้รับชมการแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบรองชนะเลิศทั้ง2คู่และรอบชิงชนะเลิศผ่านฟรีทีวีโดยไม่มีค่าใช้จ่ายปุริภัทรสอนการรายงาน
7: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
8: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
9: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
8: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
7: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
10: วันนี้เสนอคำว่าเรือจ้างเรือจ้างเป็นคำเรียกเรือประเภทที่ใช้กำลังคนพายหรือแจวไปในแม่น้ำลำคลองเรือจ้างเป็นเรือต่อด้วยไม้แบบเดียวกับเรือสัมปันที่เรียกว่าเรือจ้างเพราะเป็นเรือที่รับจ้างผู้ที่ต้องการเดินทางข้ามฟากแม่น้ำหรือเดินทางไปที่อื่นเรือจ้างทำหน้าที่ส่งผู้โดยสารให้ข้ามฟากไปถึงฝั่งที่ต้องการผู้โดยสารบางคนเมื่อถึงฝั่งแล้วอาจจากไปโดยไม่หวนกลับมาอีกส่วนเรือจ้างยังคงทำหน้าที่ขนส่งผู้โดยสารข้ามฟากไปมาอยู่อย่างนั้นคำว่าเรือจ้างจึงนำมาใช้เปรียบครูที่สอนศิษย์จนสำเร็จการศึกษาเรียกว่าถึงฝั่งตามความต้องการศิษย์อาจจะก้าวหน้าเป็นคนใหญ่คนโตเป็นคนสำคัญของชาติส่วนครูก็ยังคงสอนศิษย์รุ่นแล้วรุ่นเล่าต่อไปอย่างเดิม
7: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
11: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: ขณะนี้เวลา 12:45 นาทีต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนภาคกลางด้านตะวันตกภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังแรงประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังแรงโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง 2-4 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า4เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งจนถึงวันที่15กรกฎาคม2569ส่วนประชาชนบริเวณชายฝั่งภาคใต้ฝั่งตะวันตกควรระวังอันตรายจากคลื่นที่ซัดเข้าหาฝั่งอันหนึ่งพายุโซนร้อนบาวีปกคลุมบริเวณมณฑลอานฮุยประเทศจีนคาดว่าจะอ่อนกำลังลงเป็นพายุดิเรชันและหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงตามลำดับในระยะต่อไปโดยพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยขอให้ผู้ที่จะเดินทางไปในบริเวณดังกล่าวตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอน

0: 10กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง40%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและสุราษฎร์ธานีอุณหภูมิต่ำสุด 22-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนอง70%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตและกระบี่อุณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-33 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-45 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-4 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า4เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด 25-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-35 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำลงเต็มที่เวลา 21:04 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร15เซนติเมตรและเวลา 12:54 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร5เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:48 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:49 นาที
1: ต่อไปเป็นข่าวบริการศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยขอเชิญชวนเยาวชนคนรุ่นใหม่และประชาชนทั่วไปบริจาคโลหิตช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์เป็นประจำสม่ำเสมออย่างน้อย3ครั้งต่อปีตามโครงการ Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยเพื่อให้มีโลหิตสำรองในคลังเลือดให้พร้อมใช้รักษาผู้ป่วยได้ตลอดเวลาโดยสามารถติดต่อบริจาคได้ที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยถนนอังรีดูนังเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครภาคบริการโลหิตแห่งชาติทั้ง12แห่งหน่วยรับบริจาคโลหิตประจำที่7แห่งและโรงพยาบาลสาขาบริการโลหิตแห่งชาติทั่วประเทศสอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02-263-9600-99ต่อ1150สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ขอเชิญร่วมแบ่งปันน้ำใจช่วยภัยพิบัติบริจาคอาหารและเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อจัดถุงยังชีพช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยโดยติดต่อบริจาคได้ที่สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย4แยกตึกชัยถนนราชวิถีแขวงทุ่งพญาไทเขตราชเทวีกรุงเทพมหานครหรือบริจาคเงินช่วยเหลือโดยโอนเข้าบัญชีสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยธนาคารกรุงเทพสาขาอุรุพงษ์เลขที่174-0-19713-2สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์025-34-7533-37ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปกรมการขนส่งทางบกและสำนักงานขนส่งทั่วประเทศเปิดให้บริการอบรมและสอบใบอนุญาตขับรถสำหรับผู้ขอใหม่ในวันทำการจันทร์ถึงศุกร์เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนขั้นตอนสำหรับผู้ที่ขอใบอนุญาตขับรถใหม่จะเริ่มตั้งแต่การตรวจสอบเอกสารเข้าอบรม5ชั่วโมงทดสอบสมรรถภาพสอบข้อเขียนและทดสอบขับรถค่าธรรมเนียมสำหรับรถยนต์205บาทรถจักรยานยนต์105บาทรวมค่าคำขอผู้ขอรับใบอนุญาตต้องเตรียมบัตรประจำตัวประชาชนและใบรับรองแพทย์สามารถจองคิวเข้ารับบริการล่วงหน้าได้ที่แอปพลิเคชัน DLT Smart Queue หรือติดต่อด้วยตนเองณสำนักงานขนส่งทั้งนี้การทำธุรกรรมขอรับหรือต่อใบอนุญาตขับรถ ต้องติด

0: ต่อดำเนินการด้วยตนเองหรือผ่านโรงเรียนสอนขับรถที่ได้รับอนุญาตจากกรมการขนส่งทางบกเท่านั้นสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วน1584ตลอด24ชั่วโมงกรมประชาสัมพันธ์รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานจำนวน5อัตราและนายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงานจำนวน10อัตราผู้สมัครต้องสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปภาคกของสำนักงานกพในระดับวุฒิการศึกษาที่ใช้สมัครสอบหรือสูงกว่าผู้สนใจสมัครทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์prd.thaijobjob.com/หัวข้อรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในกรมประชาสัมพันธ์ตั้งแต่บัดนี้ถึง16กรกฎาคม2569ต่อไปรับฟังบทความประจำวันครับ
1: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องวัคซีนป้องกันปอดอักเสบเกราะป้องกันสุขภาพที่ไม่ควรมองข้ามท่านผู้ฟังคะโรคปอดอักเสบเป็นหนึ่งในโรคติดเชื้อทางระบบทางเดินหายใจที่พบได้บ่อยและอาจก่อให้เกิดอาการรุนแรงจนต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลโดยเฉพาะในเด็กเล็กผู้สูงอายุและผู้ที่มีภูมิคุ้มกันอ่อนแอโดยสาเหตุของโรคปอดอักเสบเกิดได้จากเชื้อหลายชนิดทั้งไวรัสแบคทีเรียและเชื้อราค่ะอาการของโรคปอดอักเสบมักเริ่มจากมีไข้สูงไอมีเสมหะหายใจหอบเหนื่อยเจ็บหน้าอกและอ่อนเพลียในบางรายโดยเฉพาะผู้สูงอายุอาการอาจไม่ชัดเจนแต่จะมีอาการซึมเบื่ออาหารหรือหายใจลำบากแทนหากปล่อยไว้อาจทำให้เกิดภาวะแทรกซ้อนเช่นการติดเชื้อในกระแสเลือดหรือระบบหายใจล้มเหลวดังนั้นการป้องกันโรคจึงเป็นสิ่งสำคัญและหนึ่งในวิธีที่มีประสิทธิภาพที่สุดนั่นคือการฉีดวัคซีนค่ะวัคซีนป้องกันโรคปอดอักเสบถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่อกระตุ้นให้ร่างกายสร้างภูมิคุ้มกันต่อเชื้อแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุหลักเมื่อร่างกายได้รับวัคซีนระบบภูมิคุ้มกันจะเรียนรู้และจดจำทำให้เมื่อมีการติดเชื้อจริงร่างกายสามารถตอบสนองได้รวดเร็วและลดความรุนแรงของโรคลงได้อย่างมากการฉีดวัคซีนจึงถือเป็นเกราะป้องกันสำคัญที่ช่วยลดความเสี่ยงของการเกิดโรครวมถึงลดโอกาสเกิดภาวะแทรกซ้อนที่อาจเป็นอันตรายต่อชีวิตวัคซีนป้องกันโรคปอดอักเสบเป็นวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อนิวโมโคคัสชนิด13สายพันธุ์หรือ PCV13 หรือชนิด23สายพันธุ์หรือ PPSV23 แนะนำให้ฉีดในผู้สูงอายุที่มีอายุ65ปีขึ้นไปผู้ที่มีโรคประจำตัวเรื้อรังเช่นโรคเบาหวานโรคหัวใจโรคตับโรคไตซึ่งมีความเสี่ยงสูงต่อการติดเชื้อหรืออาจเกิดภาวะแทรกซ้อนที่รุนแรงจากการติดเชื้อผู้ที่สูบบุหรี่เป็นประจำหรือเป็นโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังหรือโรคหอบหืดเรื้อรังผู้ที่มีภาวะภูมิคุ้มกันบกพร่องเช่นผู้ป่วยมะเร็งเม็ดเลือดผู้ที่ได้รับการปลูกถ่ายอวัยวะหรือไขกระดูกผู้ป่วยเอสและผู้ที่ได้รับยากดภูมิคุ้มกันทั้งนี้ระยะเวลาและจำนวนครั้งของการได้รับวัคซีนขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆซึ่งต้องได้รับการพิจารณาจากแพทย์นอกจากนี้บุคคลทั่วไปที่ต้องการเสริมภูมิคุ้มกันและลดความเสี่ยงของโรคก็สามารถปรึกษาแพทย์เพื่อรับวัคซีนได้เช่นกันค่ะและแม้ว่าวัคซีนจะช่วยลดความเสี่ยงของการเกิดโรคปอดอักเสบได้อย่างมีประสิทธิภาพแต่การดูแลสุขภาพโดยรวมก็ยังมีความสำคัญไม่แพ้กันเช่นการล้างมือบ่อยๆการสวมหน้ากากเมื่ออยู่ในสถานที่แออัดการพักผ่อนให้เพียงพอรับประทานอาหารที่มีประโยชน์และออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอพฤติกรรมเหล่านี้ช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันของร่างกายและลดโอกาสการติดเชื้อได้ในปัจจุบันโรคติดเชื้อทางเดินหายใจยังคงเป็นภัยสุขภาพที่พบได้เสมอโดยเฉพาะในช่วงที่มีการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศหรือการระบาดของโรคต่างๆการสร้างภูมิคุ้มกันล่วงหน้าจึงเป็นการดูแลสุขภาพเชิงป้องกันที่สำคัญวัคซีนป้องกันโรคปอดอักเสบจึงเปรียบเสมือนเกราะป้องกันที่ช่วยลดความเสี่ยงของการเจ็บป่วยและช่วยให้เรามีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นในระยะยาวท่านผู้ฟังคะการใส่ใจสุขภาพตั้งแต่วันนี้ด้วยการป้องกันโรคอย่างเหมาะสมจะช่วยลดภาระของโรคทั้งต่อตัวเราเองครอบครัวและระบบสาธารณสุข วัคซีนป้องกันโรคปอดอักเสบจึงเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ไม่ควรมองข้ามเพื่อสร้างเกราะป้องกันสุขภาพที่แข็งแรงและยั่งยืนสำหรับทุกคนในสังคมค่ะจบบทความประจำวันเรื่องวัคซีนป้องกันปอดอักเสบเกราะป้องกันสุขภาพที่ไม่ควรมองข้ามเรียบเรียงและนำเสนอโดยทิติมามหัทธนขจรท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศหมายเลขโทรศัพท์02-277-3804ในวันและเวลาราชการ
2: คุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
3: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
2: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้า
0: ประเทศชาติจะเป็นปึกแผ่นมั่นคงได้ก็โดยคนไทยทุกหมู่เหล่าพร้อมเพรียงกันปฏิบัติหน้าที่ของตนโดยมีอุดมคติและจุดมุ่งหมายอย่างเดียวกันคือประโยชน์สุขของทุกคนในชาติพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกานิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและยุทธพรบานเย็นอ่าน
4: จบลงไปแล้วนั้นคือการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์คุณกำลังฟังสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ์ส่งกระจายเสียงจากห้องส่งซอยมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
5: คุณทราบหรือไม่ว่าอุบัติเหตุเกิดขึ้น 70,000 กว่าครั้งต่อปีทุกวันจะมีอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น200กว่าครั้งต่อวันเราไม่สามารถหยุดอุบัติเหตุได้แต่เราสามารถบรรเทาความเสียหายได้ด้วยพ.ร.บ.ที่พร้อมคุ้มครองคุณและคู่กรณีทันทีเมื่อเกิดอุบัติเหตุ
6: เพราะชีวิตคนต้องมาก่อนพ.ร.บ.ไม่ต้องรอเดี๋ยว1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคปภ.
7: บนถนนภูเก็ตอุบัติเหตุส่วนใหญ่เกิดขึ้นในเสี้ยววินาที
8: โอ้ยสายแล้วสายแล้วใครทักมาอีกเนี่ย
7: แค่ก้มมองโทรศัพท์ไม่กี่วินาทีอะไรก็เกิดขึ้นได
8: ้เฮ้ย
7: อุบัติเหตุไม่เคยส่งสัญญาณเตือนก่อนเกิดขับช้าลงอีกนิดไม่ใช้โทรศัพท์ระหว่างขับเคารพกฎจราจรและมีสติทุกครั้งที่อยู่บนถนน
9: แค่ได้กลับบ้านอย่างปลอดภัยก็ดีที่สุดแล้วเพราะทุกครั้งที่เราขับรถไม่ได้มีแค่เราที่รอถึงจุดหมายแต่ยังมีคนอีกหลายคนรอเราอยู่ที่บ้าน
8: ขับขี่มีสติ
7: ชีวิตปลอดภัยบนถนนภูเก็ตไปด้วยกันนะคะด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
10: การเดินทางทางน้ำหรือกิจกรรมทางน้ำไม่ว่าจะเป็นเรือโดยสารแพท่องเที่ยวหรือเล่นน้ำตามแหล่งธรรมชาติอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้เสมอสิ่งสำคัญที่สุดที่ต้องมีติดตัวคือเสื้อชูชีพยาละเลยความปลอดภัยแม้เพียงระยะทางสั้นๆอย่าประมาทแม้ว่าคุณจะว่ายน้ำเป็นก็ตามจำไว้เสื้อชูชีพต้องพร้อมต้องใส่และต้องคาดเพื่อชีวิตที่ปลอดภัยของตัวคุณเองและคนที่คุณรักชูชีพช่วยชีวิตคิดก่อนลงน้ำด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
11: เรียนผู้รับบริการทุกท่านทราบโรงพยาบาลวชิระภูเก็ตเปิดบริการเจาะเลือดนอกสถานที่ณแอดยีนคลินิกถนนกรมรพัฒน์ข้างคลินิกหูคอจมูกนายแพทย์คงกฤษและอันดามันแลบคลินิกถนนเยาวราช3กองข้างร้านก๋วยเตี๋ยวเรือดำเนินสะดวกเปิดให้บริการแก่คนไทยทุกสิทธิ์ยกเว้นสิทธิ์เบิกได้สำรองจ่ายและสิทธิ์เงินสดโดยสามารถนำบัตรประชาชนและใบนัดเจาะเลือดเข้ารับบริการได้ตั้งแต่เวลา 7:00 น.ถึง 16:00 น. ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ยกเว้นวันเสาร์อาทิตย์สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ห้องเจาะเลือดชั้น2หรือโทร076-361-234ต่อ1501ในวันและเวลาราชการด้วยความปรารถนาดีจากโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต
12: ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต FM 96.75 MHz ต่อจากนี้ไปขอเชิญติดตามรับฟังรายการ Take Care Marine โดยสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาภูเก็ต
13: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่อง

าพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา

กับสวัสดีท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านนะครับต้อนรับผู้ฟังเข้าสู่รายการเทคแคมารีนโดยสำนักงานเจ้าท่าภูเก็ตนะครับเริ่มในช่วงเวลา 13:00 นจนถึง 14:00 นคลื่นเริ่ม 96.75 เมกะเฮิรตซ์นะครับติดตามกันทางวิทยุแล้วก็ทางเพจโซทอภูเก็ตเรดิโอนะครับผมวิจิตรก็รับหน้าที่ตรงนี้นะครับ1ชั่วโมงนะครับขอบคุณทางโซทอนะครับวันนี้นะครับก็ช่วงแรกบรรยากาศนะครับทั่วไปสำหรับจังหวัดภูเก็ตเราแล้วก็มีผมไปเอาประกาศของสำนักงานไม่ใช่สำนักงานนะฮะเป็นประกาศของกรมเจ้าท่านะครับซึ่งเป็นเรื่องของให้ระมัดระวังการเดินเรือในช่วงวันที่10จนถึงวันที่15กรกฎาคม2569นะครับมีมรสุมตะวันตกเฉียงใต้นะครับที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยแล้วก็อ่าวไทยจะมีกำลังแรงนะครับส่งผลให้คลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังแรงโดยมีคลื่นสูง 2-4 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า4เมตรส่วนอ่าวไทยตอนบนและทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรนะครับทั้งนี้ขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันแล้วก็อ่าวไทยขอให้เดินเรือด้วยความระมัดระวังแล้วก็หลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองนะครับสำหรับเรือเล็กควรงดออกจากฝั่งนะครับนี่ด้วยความห่วงใยจากกรมเจ้าท่านะครับก็ผมวันนี้เอาประกาศของกรมเจ้าท่านะครับส่วนกลางนะครับเพราะว่าส่วนประกาศของเจ้าท่าส่วนของจังหวัดภูเก็ตของเรานะครับนะฉบับล่าสุดยังมาไม่ถึงนะครับต้องขอไปด้วยนะครับเดี๋ยวอย่างไรช่วงบ่ายนะครับในรายการท้องถิ่นของเราคงจะได้อ่านประกาศของสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาภูเก็ตนะครับนะฮะซึ่งเป็นประกาศนะครับนะของจังหวัดภูเก็ตเฉพาะในพื้นที่อันดามันนะครับใกล้ฝั่งของเรานะครับทุกๆวันอากาศนะครับมันก็เอาแน่เอานอนไม่ได้นะครับหลายคนที่มาอยู่ภูเก็ตหลายคนที่ทำมาหากินในทะเลเนี่ยนะครับบอกเป็นเสียงเดียวกันว่าภูเก็ตเราเป็นพื้นที่ที่พิเศษเป็นพื้นที่ที่มีสภาพอากาศที่ค่อนข้างจะแปรปรวนนะครับแต่ละวันแต่ละเวลานะครับบางครั้งฝนตกหนักในช่วงเช้านะฮะหลังบ่ายโมงก็สว่างจ้าอากาศดีนะครับบางครั้งช่วงเช้าอากาศดีท้องฟ้าแจ่มใสนะครับแต่ไปช่วงใกล้เย็นหรือว่าช่วงบ่ายนะครับอากาศเริ่มไม่ดีมีฝนขึ้นนะครับแล้วก็มีลมต่างๆสักพักมีลมจากฝั่งตะวันออกพัดเข้าสักพักก็จะมีฝนเข้าหรือลมนะครับอีกทิศทางหนึ่งเข้ามาเป็นสภาพที่เขาเรียกว่าพิเศษแล้วก็แปรปรวนพอสมควรนะครับนะก็สร้างความกังวลให้กับคนพื้นที่นะครับแต่อย่างไรก็เราหลายๆท่านหลายๆคนก็ผ่านประสบการณ์นะครับมามากพอสมควรทีเดียวนะครับแต่อย่างไรก็แล้วแต่ถึงจะผ่านประสบการณ์มามากอย่างไรนะครับความประมาทนะครับหรือว่าการเผลอนะครับไปประมาทในทุกช่วงเวลานะครับที่เรานำพาท่องเที่ยวนะฮะเดินทางไปยังเกาะแก่งต่างๆหรือว่าเราเดินทางนะครับนำเรือนำพี่น้องนะครับไปทำมาหากินนะครับในทะเลนะครับไม่ว่าจะเป็นประมงพื้นบ้านนะครับพี่น้องประมงที่หาเช้ากินค่ำนะครับไปตกปลาไปวางอวนปูวางอวนกุ้งนะครับหรือว่าไปยกใส่นะครับตามเขาเรียกวิถีชีวิตของพี่น้องชายฝั่งจังหวัดภูเก็ตของเรานะครับภูเก็ตพังงากระบี่ก็คล้ายๆกันนะครับใกล้ฝั่งเป็นพื้นที่ที่มีคลื่นน้อยนะครับแล้วก็ไม่ลึกมากส่วนพื้นที่ที่นอกฝั่งไปนะครับนอกอ่าวไปเนี่ยเหมือนเราเดินทางไปจากกระบี่จากภูเก็ตไปกระบี่นะครับต้องใช้เส้นทางนะครับจากรัชดาไปเนี่ยไปกระเรือใหญ่เนี่ยเมื่อมีลมฝนมานะครับมันก็ค่อนข้างแรงนะครับแล้วก็มีคลื่นนะครับ 3-4 เมตรทีเดียวนะครับบ่อยครั้งที่เราเจอนะครับแล้วก็หลายๆลำนะครับนะบางทีออกไปในทะเลลึกไปซิมิลันนะครับนะจากทับละมุไปซิมิลันจากทับละมุไปยังพวกเกาะดอกไม้นะครับเกาะตาชัยนะครับนะก็มีคลื่นค่อนข้างใหญ่ทีเดียวนะครับในอ่าวจังหวัดพังงาหรือว่าอ่าวพังงาอันนี้ก็คลื่นน้อยหน่อยนะครับซึ่งเป็นเขาเรียกอ่าวในนะครับยิ่งเดินทางเข้าไปยิ่ง
เป็นทะเลตื้นนะครับยิ่งเดินทางเข้าไปเรือก็ต้องระมัดระวังในการเดินเรือเพราะว่ามีหินโสโครกนะครับมีกองหินนะครับที่อยู่ใต้น้ำนะครับนะหลายพื้นที่ทีเดียวนะครับต้องระมัดระวังนะฮะก็ถือว่าเป็นห่วงเป็นใยกันตรงนี้นะครับนะอย่างไรก็อย่าประมาทในการขับขี่อย่าประมาทนะครับเพราะว่าถ้าประมาทแล้วส่งผลให้มีการเสียชีวิตเกิดขึ้นหรือว่าบาดเจ็บเกิดขึ้นในความเผลอเลอนะครับของเราประมาทเลินเล่อนะครับในไปเอาเรือไปชนโขดหินนะครับบางทีทะเลกว้างเราเอาเรือไปชนหินข้างหรือว่าไปชนประคานไปชนกับเพื่อนทะเลมันกว้างมากนะครับถ้าว่าเราสมบูรณ์แบบผมเชื่อนะครับถ้าเราไม่มีสิ่งผิดปกติอยู่ในร่างกายผมเชื่อเราปกติแล้วก็เราสามารถเดินเรือได้อย่างสบายใจนำพาท่องเที่ยวไปอย่างสบายใจแต่เมื่อหนึ่งเมื่อใดนะครับถ้าหากว่าเรามีสารเสพติดอยู่ในร่างกายนะครับไม่ว่าชนิดใดก็แล้วแต่ซึ่งส่งผลต่อระบบประสาทของเรานะครับการคิดการอ่านของเราการปฏิบัติของเรานะครับร่างกายอ่อนเพลียสมองเลินเล่อสมองเขาเรียกว่าเบลอนะครับเพราะว่ามียาเสพติดอยู่ในร่างกายมันก็จะไปทำร้ายเราทำลายเราไม่ใช่แค่เราอย่างเดียวนักท่องเที่ยวนะครับที่เรานำพาไปด้วยนะครับก็บาดเจ็บแล้วก็เสียชีวิตก็มีที่ผ่านพ้นมานะครับฉะนั้นแล้วอย่าเข้าไปเกี่ยวข้องนะครับในเรื่องของยาเสพติดตอนนี้ทางเจ้าหน้าที่หลายภาคส่วนนะไม่ว่า CIB ตำรวจน้ำนะครับนะทางเจ้าท่าก็ดีฝ่ายปกครองก็ดีนะครับสุ่มตรวจในพื้นที่ท่าทิพย์เรือในพื้นที่อ่าวต่างๆนะครับก็ส่งผลนะครับให้เกิดขออนุญาตครับพี่น้องนะครับพอดีรับสายนะครับเดี๋ยวยังไงนะครับก็ผมอยากจะบอกว่าถ้าหากว่าเราเจอนะครับในส่วนของสารเสพติดในร่างกายเจ้าท่าเขาพักใบอนุญาตเขาพักใบพกของเรานะครับอันนี้คือสิ่งที่เลวร้ายที่สุดเขาจะไม่ทำงานต่อถ้าเรามีสารเสพติดชัดเจนอยู่ในร่างกายนะครับไม่สามารถที่จะเดินเรือไม่สามารถที่จะนำเรือนำผ่านผู้โดยสารท่องเที่ยวเดินทางออกไปได้ต้องเปลี่ยนกัปตันหรือว่าอินจิเนียร์คนเรือที่มีสารเสพติดอยู่ในกายเมื่อตรวจพบเป็นสารเสพติดสีม่วงนะครับก็ถือว่าท่านมีส่วนเกี่ยวข้องนะครับไม่อนุญาตให้นำพาเรือแล้วก็เข้าควบคุมนะครับให้ท่านนะตามดำเนินเขาเรียกว่าดำเนินตามคดีอย่างทันทีนะครับนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นกระบี่พังงาภูเก็ตนะครับหรือว่าหลายๆที่ตอนนี้นะครับทั่วประเทศนะที่มีท่าเทียบเรือนะครับจนอ่าวไทยก็ต่างๆก็โดนนะครับนะมันทำให้เราหมดอาชีพมันทำให้เราถือว่าครอบครัวเรามีปัญหานะครับครอบครัวสลายนะแล้วก็อาชีพไม่มีเราที่สุดแล้วถ้าหากว่าเราไม่หยุดมันให้มันอยู่ในร่างกายของเราตลอดเราแน่นอนเราก็เป็นคนที่ไร้ค่าคนหนึ่งเดียวกันนะครับนี่ก็คือสิ่งสำคัญที่อยากจะฝากกัปตันทุกคนนะครับคนเรือทุกคนนะที่เกี่ยวข้องนะครับให้ออกมานะให้ออกมาตอนนี้สุ่มตรวจหลายพื้นที่นะครับแล้วก็โดนหลายพื้นที่นะครับนะทั้งบกแล้วก็ทางน้ำตอนนี้ทั่วจังหวัด3อำเภออำเภอถลางอำเภอเมืองแล้วก็อำเภอกระทู้นะครับเจ้าหน้าที่หลายหน่วยงานนะครับนะทั้งบกก็จะเป็นพี่น้องตำรวจแล้วก็ฝ่ายปกครองนะครับทางน้ำก็เจ้าท่าฝ่ายปกครองนะตำรวจน้ำนะฮะเข้าพื้นที่นะหลายพื้นที่นะครับแล้วก็ตรวจนะครับฉะนั้นแล้วเราต้องหยุดมันอย่าให้มันหยุดเรานะครับเดี๋ยวสักครู่มาพูดคุยกันต่อนะครับ

มันบาดเจ็บช่วยมันนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามนี่คือรายการจากสำนักงานเจ้าท่าภูเก็ตครับไปกันต่อนะฮะอีกหนึ่งสัตว์ที่เราจะต้องอนุรักษ์ดูแลเอาใจใส่มันฮะสัตว์ชนิดนี้มันน้อยใจแล้วก็มันไปเร็วมากต่อพยูนเอ้ยปลาพยูนครับ

จ้าเงือกน้อยเริ่มหายไปเริ่มลาจากเราไปล่าสุดนะครับเราเจอที่จังหวัดพังงาแล้วก็เสียชีวิตนะฮะอีกหนึ่งตัวสำหรับปลาพยูนหรือว่าปลาดุหยงนะครับพี่น้องครับกัปตันเรือทุกคนกัปตันเรือทุกลำไม่ว่าจะเป็นเรือประเภทไหนก็แล้วแต่น้ำมันเครื่องที่เป็นน้ำมันเครื่องเก่าอย่าปล่อยลงมันไปในทะเลนะครับแล้วก็ในส่วนของขยะเมื่อเรือของเราเสร็จภารกิจเรียบร้อยขยะนะครับไม่กวาดลงนะจากเรือลงไป

เลยนะครับเช่นเดียวกันกับพนักเช่นเดียวกันกับไกด์ที่เป็นมัคคุเทศก์นำพาท่องเที่ยวนะครับไปยังพื้นที่ต่างๆการที่จะไปดำดูปะการังปะการังนะครับการที่จะนำพาท่องเที่ยวนะครับไปดูอะไรต่างๆที่สวยๆงามๆในทะเลเนี่ยนะครับต้องระมัดระวังนะครับแล้วก็พี่น้องชาวประมงนะครับในพื้นที่ที่เขาไม่อยากให้เราเข้าไปนั่นแสดงว่าเขาไม่ให้เราไปทำลายที่นะครับไม่ทำลายปลาพยูนปลาพยูนของเรานะครับเพราะว่าถ้าเราไปทำอวนไปวางอวนภาษาใต้นี่ก็เรียกว่าอะไรนะอวนที่มันมีการตีน้ำลงไปเนี่ยนะเสียงมันดังปุบปุบปุบปุบนะมันจะไปกระทบสัมผัสในเรื่องของหูการได้ยินของมันนะครับแล้วก็มันเกิดการตกใจนะครับมันก็สามารถทำให้มันเริ่มอ่อนแอนะครับน้อยใจแล้วก็เสียชีวิตไปในทันทีก็ได้นั่นคือสิ่งที่มันเกิดขึ้นมันแค่เป็นแผลนะครับไม่กี่แผลมันก็ทำให้มันน้อยใจน้ำตามันไหลมันก็เสียชีวิตลงไปนะครับนั่นคือปลาดุหยงนั่นคือปลาพยูนนะครับเช่นเดียวกันกับเต่าต่างๆนะครับปลาลงมานะปลาวาฬนะครับถ้ามันเข้ามาในร่องน้ำที่ตื้นนะครับเรานำพามันไปในร่องน้ำที่มันลึกนะครับเพื่อช่วยเหลือเพื่อให้มันรอดชีวิตนะครับนั่นคือสิ่งที่พวกเราช่วยกันนะครับเรื่องราวอีกเรื่องราวหนึ่งสำหรับบนสะพานทุกสะพานนะครับพูดถึงในเรื่องของสิ่งแวดล้อมนั่นก็คือพวกขยะที่ตั้งอยู่บนสะพานขยะถุงดำขยะที่มันค้างวันค้างคืนนะครับแล้วก็ตรงที่มันมีเขาเรียกว่าการฝากมันตั้งตรงนู้นตรงนี้นะครับพอเอาถุงออกทีนี้ไม่ได้ล้างมันก็จะมีน้ำไหลนะครับในบริเวณที่เราตั้งไว้นะครับแล้วก็กลิ่นมันก็ออกก็จะเป็นกลิ่นเน่ากลิ่นที่มันทำให้สิ่งแวดล้อมในบริเวณนั้นนะครับมันค่อนข้างที่ไม่ดีเลยนะครับน้องที่เราผ่านไปผ่านมาถ้าเขาได้กลิ่นก็รู้สึกไม่ดีนะสิ่งแวดล้อมไม่ดีทุกๆสะพานนะครับนะทุกๆพื้นที่ที่เขาลงเรือไปนะครับความปลอดภัยบนท่าเทียบเรือนะครับในส่วนของโป๊ะลงน้ำนะครับหรือว่าท่าเทียบที่ลงน้ำนะครับมันมีส่วนหนึ่งก็คือโป๊ะที่เป็นโป๊ะเหล็กอันนี้ก็ต้องระมัดระวังนะหากว่ามันโป๊ะมันรั่วต้องมีการเช็คนะครับนะหากว่าโป๊ะที่เคยมันสูงมากแล้วก็มันเริ่มต่ำลงไปเรื่อยๆเนี่ยแสดงว่าน้ำมันอยู่ในโป๊ะนะครับแล้วก็ควรจะต้องแจ้งให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องในรับทราบแล้วก็ดำเนินการนะครับสำหรับโป๊ะลอยนะครับเป็นโป๊ะที่เป็นโป๊ะชั่วคราวเนี่ยนะครับก็ควรจะต้องดูแลเกี่ยวกับเรื่องของความจุนะของมันนะครับไม่ใช่ลงไป 40-50 คนบนโป๊ะขนาดเล็กเนี่ยนะครับมันจะพาโป๊ะล่มลงมาได้นะครับแล้วก็มันก็ต้องมีที่จับนะครับนะมีที่จับตลอดแนวที่นักท่องเที่ยวเขาเดินนะฮะไปลงเรือเมื่อเกิดมรสุมนะครับมีคลื่นใหญ่นะมีลมพายุนะครับมันจะพานำพานักท่องเที่ยวลงน้ำนะครับอันตรายนะฉะนั้นแล้วก็ควรจะต้องมีรั้วมีที่จับนะครับนะเพื่อกันช่วงที่มีมรสุมแล้วก็ดูในเรื่องของการจุบนโป๊ะด้วยนะครับนะน้ำหนักปริมาณมันนะครับนะอันนี้ก็จะเป็นโป๊ะถาวรนะเป็นโป๊ะเหล็กนะครับแล้วก็โป๊ะที่เป็นโป๊ะชั่วคราวนะครับนะครับก็สภาพต้องมาตรฐานนะครับแล้วก็ท่าเทียบเรือนะครับที่นักท่องเที่ยวนะเดินทางไปยังท่าเทียบเรือต่างๆบริเวณท่าเทียบเรือสิ่งที่จะต้องมีนะครับเมื่อไม่นานนี้ก็ติดตามท่านผู้ว่านะครับนะผู้ว่าท่านใหม่ที่เดินทางมาถึงนะครับก็ไปแถวๆยอดเฮเว่นนะครับก็ท่านได้ไปตรวจดูในเรื่องของอุปกรณ์นะครับที่จะต้องอยู่คู่กับท่าเทียบเรือนะครับถังดับเพลิงนะครับในท่าเทียบ
ไม่ว่าจะเป็นเขาเรียกว่าเป็นท่าเกรด A นะครับเกรด B C A 2 B 1นะครับแต่ละท่ามันก็จะเป็นที่จอดเรือแต่ละพื้นที่นะครับในบริเวณยอร์เทเวนหรือว่าบริเวณท่าเรือต่างๆเนี่ยนะครับมันก็ต้องมีถังดับเพลิงนะครับถังดับเพลิงไว้ประจำจุดนะหลายๆจุดนะครับเหมือนท่าอัลปอนะฮะก็จะมีอยู่ประมาณสักเกือบ30ถังนะครับบนสะพานนะครับก็จะมีเป็นจุดนะครับนะเหมือนยอร์เทเวนวันนั้นก็จะอยู่ประมาณสักเกือบ50นะครับแล้วก็จะเป็นถังดับเพลิงที่เมื่อเกิดไฟลุกตรงไหนนะครับในบริเวณท่าหรือว่าในเรือเนี่ยนะครับก็ได้นำพวกถังดับเพลิงนะครับที่อยู่ในพื้นที่ในอยู่ในจุดต่างๆเนี่ยนะครับเข้าไปควบคุมเพลิงนะครับให้ทันท่วงทีนะครับอย่าให้มันเกิดการลุกลามที่มันกว้างขึ้นนะครับอันนี้ก็บนสะพานนะครับแล้วก็มีพื้นที่นะครับที่เขาเรียกว่าเป็นสายน้ำดับเพลิงนะครับสายน้ำดับเพลิงนะครับโดยมีจุดของการติดตั้งนะครับเครื่องดูดน้ำเค็มนะการติดตั้งเครื่องดูดน้ำเค็มนะครับเมื่อเกิดการไหม้นะครับในเรือหรือว่าเกิดการไหม้ที่สะพานท่าเทียบเนี่ยที่โป๊ะเนี่ยนะครับก็ดูดน้ำนะฮะเครื่องดูดน้ำเค็มเนี่ยนะครับก็ทำการดูดน้ำขึ้นมาแล้วก็ดับเพลิงนะครับดับไฟนะครับที่มันเกิดขึ้นนะครับมันก็มีหลายจุดนะครับในสะพานท่าเทียบเรือต่างๆไม่ว่าจะเป็นอ่าวปอนะครับท่าเทียบเรืออ่าวฉลองนะครับในท่าเทียบเรือใหญ่ๆเนี่ยนะครับแล้วก็ท่าเทียบเรือเล็กๆนะครับนะท่าต่างๆที่เป็นท่าเล็กๆเนี่ยก็ต้องมีถังดับเพลิงนะครับมีที่สายนะครับเครื่องติดตั้งเครื่องดูดน้ำเค็มนะครับในการดับเพลิงนะครับแล้วก็อีกอย่างนะครับเราจะเห็นว่าจะมีห่วงนะครับสีส้มขาวหรือว่าแดงขาวเนี่ยนะครับนะมีเชือกนะฮะ รอบๆแล้วก็ห่วงเนี่ยต้องมีเชือกอยู่ด้วยนะครับต้องมีเชือกอยู่ด้วยไม่ใช่มีแค่ห่วงนะครับเพราะว่าเมื่อมีการตกน้ำของคนที่เดินทางไปบนสะพานหรือเขาตกน้ำขอความช่วยเหลือนะครับว่ายน้ำไม่เป็นเนี่ยนะครับตกน้ำจากเรือตกน้ำจากบนสะพานนะครับสิ่งที่เราทำได้นั่นคือการโยนห่วงไปแล้วก็มีเชือกมัดไว้ด้วยนะครับนะเพื่อทำการช่วยเหลือให้เขากลับมาที่ฝั่งนะครับอันนี้ก็จะเป็นอีกชุดหนึ่งนะครับเขาเรียกว่าเซฟตี้นะครับต่อนักท่องเที่ยวหรือว่าเซฟตี้ต่อผู้คนที่เขาทำงานทำการอยู่ที่ท่าเทียบนะครับนะแล้วก็จะมีในส่วนของแจ็คเก็ตชูชีพนะฮะซึ่งปกติก็มีอยู่ตามเรือต่างๆแล้วนะครับนะควรมีอยู่ในพื้นที่ท่าเทียบเรือเช่นกันนะครับนะในตู้นะครับในพื้นที่ที่มีเจ้าหน้าที่อยู่นะครับก็ควรจะมีชูชีพสัก 4-5 ตัวนะครับเผื่อที่กันนะครับในขนาดไว้กันไว้นะครับในขณะที่เกิดเหตุเนี่ยชูชีพเนี่ยสามารถจะช่วยนะครับในการเราไปช่วยเขาเนี่ยเราต้องใส่ชูชีพสวมชูชีพก่อนนะครับเพื่อกระโดดลงไปได้นะต้องให้ทันทุกทีนะครับเราก็ต้องมีชูชีพเก็บไว้นะครับในพื้นที่ของเราด้วยนะครับอันนี้ก็จะเป็นเรื่องราวของท่าเทียบเรือต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องสิ่งแวดล้อมนะครับเป็นเรื่องของกลิ่นเหม็นเน่านะครับการไปตั้งวางขยะนะครับวันต่อทั้งวันทั้งคืนนะครับแล้วก็กลิ่นไม่ดีนักเที่ยวเดินทางเป็นพันคนต่อวันเนี่ยไปรับกลิ่นอย่างนั้นนะครับแล้วก็มีขึ้นมีตัวหนอนนะครับนะมันเห็นภาพแล้วมันไม่ได้นะฮะนักเที่ยวเห็นภาพแล้วนะครับมันไม่ดีเลยนะครับเราก็มองนะครับในฐานะที่ว่าเราทำทัวร์นะครับท่องเที่ยวทะเลเนี่ยสิ่งนี้คือสิ่งที่สำคัญนะครับนะเดี๋ยวมาพูดคุยกันนะฮะในเรื่องต่อไปอาจจะเป็นเรื่องของการซุ่มซ้อมนะครับในเหตุการณ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของไฟไหม้เรือนะครับคนตกน้ำหรือว่าเกิดอุบัติเหตุทางเรือใดๆนะครับนะฮะไม่ว่าจะเป็นบริษัทผู้ประกอบการเจ้าของสะพานนะครับผู้ประกอบการที่ใช้นะครับหรือว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจเจ้าท่านะครับแล้วก็มูลนิธิต่างๆนะฮะช่วยกันในการบูรณาการร่วมนะครับในการช่วยเหลือทางน้ำนะครับ

สำหรับพี่น้องชาวประมงพื้นบ้านกว่าจะออกไปกว่าจะกลับมานะครับก็กินเวลาบางคนเป็นวันเป็น2วันนะครับกว่าจะออกมาจะกลับมาเออผิดพลาดเช่นเดียวกันกลับนะครับเจ้าหน้าที่หน่วยงานเกี่ยวข้องกับทางน้ำทหารเรือแล้วก็อีกหลายหน่วยกับบทเพลงนี้ครับวอนาวีชีวิตในท้องทะเลจากอดีตมาจนถึงปัจจุบันทำให้หลายคนเข้มแข็งแล้วก็ช่วยปฏิบัติงานให้กับประเทศอย่างดีทีเดียว

ปิดเพลงนี้เพื่อเป็นกำลังใจให้กับตัวเองด้วยคนทำงานทะเลนะครับเจ้าหน้าที่ที่อยู่ทะเลแล้วก็ทุกคนนะครับไม่ว่าจะเป็นพี่น้องพาณิชย์นะครับนาวีแล้วก็พี่น้องที่เป็นประมงพาณิชย์นะครับที่จะต้องเดินทางไปกับทะเลนะครับหลายวันหลายคืนกว่าจะกลับมาเห็นแค่ดวงเดือนดวงดาวท้องทะเลที่กว้างบางครั้งก็ไม่ได้เจอเกาะเก่งนะครับเมื่อเจอเกาะเก่งดีใจนะครับเพราะว่าได้เจอเกาะเก่งนะครับเวลาเกิดอะไรขึ้นเกาะเก่งก็สามารถทำให้เรารอดได้นะครับแต่ถ้าหากว่าเกิดอะไรขึ้นมองไปรอบๆไม่มีเกาะเลยนะครับทะเลมันกว้างเกินไปกับที่เราจะหยั่งถึงมันนะครับก็ให้กำลังใจสำหรับเจ้าหน้าที่ทุกคนนะครับอย่าท้อถอยอย่าอ่อนล้าอ่อนแรงปฏิบัติหน้าที่นะครับตามที่ตัวเองตามที่ร่างกายตามที่ใจนะครับอยากให้ปฏิบัติวันไหนที่อ่อนล้าอ่อนแรงครับคงต้องหาสิ่งที่รักคอยปลอบประโลมใจนะครับเพื่อให้เรายังคงที่อยู่นะครับเพื่อบ้านเมืองแม้ว่าเราจะเจอกับสิ่งแวดล้อมนะครับในบ้านเมืองเราอย่างไรก็แล้วแต่นะครับสิ่งที่เขาประโคมข่าวอย่างนู้นอย่างนี้อย่างนั้นหน่วยงานนั้นหน่วยงานนี้เป็นอย่างนั้นอย่างนี้มีการโกงมีการทำสิ่งที่ไม่ดีทำเลวนะครับถ้าเราไม่ทำเลวเรายืนหยัดครับแต่ถ้าหากว่าเราไม่ยืนหยัดแล้วเราตามสิ่งที่เขาลงนะครับไม่ว่าจะเป็นการลงในโซเชียลต่างๆในการทับถมในการย่ำเหยียบนะครับศักดิ์ศรีหรือว่าสำหรับเรานะครับคนที่ทำดีอยู่แล้วนะครับก็ทำดีต่อไปนะแม้ว่าถูกถล่มนะครับในองค์กรเราก็ต้องทำดีต่อไปอย่าเหนื่อยล้าแล้วก็อ่อนแรงครับสุดท้ายท้ายสุดวันนี้ก่อนที่จะจากลานะครับการซุ่มซ้อมนะครับการซ้อมแผนปฏิบัตินะครับไม่ว่าจะเกิดเหตุอะไรเกิดขึ้นในทะเลมีเรือล่มในทะเลมีเรือเกิดไฟไหม้นะครับไม่ว่าจะเป็นขนาดใหญ่ขนาดเล็กมีคนตกน้ำกระโดดน้ำมีอุบัติเหตุทางน้ำนะครับถ้าเราซ้อมอยู่เสมอๆนะครับเช่นวางตุ๊กตานะครับเป็นเคสในการซ้อมครั้งนี้เป็นเรื่องของการดับเพลิงและมีไฟไหม้เรือแล้วก็มีผู้บาดเจ็บมีทั้งเสียชีวิตแล้วก็ไม่เสียชีวิตนะครับนะเช่นเราจำลองเหตุการณ์ขึ้นมาแล้วก็เราจะฝึกซ้อมเฉพาะของบริษัทเราหรือว่าเรือเราก็แล้วแต่สำหรับเรือขนาดใหญ่ที่มีลูกน้องคนประจำเรือคนที่อยู่ในเรือทั้งหมดนะฮะที่เป็นบุคลากรประมาณ 30-40 คนเนี่ยนะครับก็สามารถที่จะซ้อมนะครับไม่ว่าจะเป็นเหตุของการปฐมพยาบาลเบื้องต้นนะครับการดับเพลิงเบื้องต้นนะครับนะหรือว่าการดับเพลิงนะครับการแบ่งงานกันนะครับนะเป็นผู้บัญชาการเหตุการณ์นะครับในเรือของเรานะฮะในบริษัทของเรานะครับหรือว่าเราจะบูรการร่วมนะครับกับเจ้าหน้าที่ตำรวจนะแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจรับทราบมูลนิธินะครับนะกุศลธรรมนะครับเข้ามาพื้นที่เพื่อหาค้นหานะครับหรือว่ารับผู้บาดเจ็บแล้วก็มีนะครับเอมเบรนซ์นะครับของเทศบาลนะครับพื้นที่นะครับมีเจ้าท่ารับรายงานนะครับนะมีเทศบาลนะครับรับรายงานนะครับมีฝ่ายปกครองนะครับรับรายงานนะครับเราสามารถบริการร่วมนะครับในการซุ่มซ้อมแผนนะครับเชิงปฏิบัตินะครับถ้าเรายิ่งซ้อมบ่อยครั้งนะครับมันก็ทันทุกทีกับสิ่งที่มันเกิดนะครับไม่ว่าเป็นเคสไหนก็แล้วแต่นะครับก็อยากให้ซุ่มซ้อมกันนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวของสึนามิอะไรต่างๆเนี่ยนะครับเราก็ซ้อมกันซ้อมกันบ่อยๆนะครับยิ่งดีนะครับเรา
มีพื้นฐานนะครับในการปฐมพยาบาลเบื้องต้นหรือว่าขั้น1ขั้น2ขั้น3แล้วแต่การดับเพลิงขั้น1ขั้น2ลำขั้น3แล้วแต่นะครับนำมาปฏิบัตินำมาซ้อมกันนะครับนะโดยบูรณาการร่วมกันนะครับในพื้นที่ต่างๆนะได้ทุกพื้นที่ได้ทุกอำเภอนะครับสะพานไหนก็แล้วแต่นะครับร่วมกันนะครับนี่คือสิ่งที่นำฝากนะครับสำหรับรายการวันนี้นะครับสำนักงานเจ้าท่าภูเก็ตนะครับโดยท่านผู้อำนวยการอดุลนะครับระลึกมูลนะครับก็เน้นย้ำนะครับสำหรับพี่น้องทุกคนนะครับเราจะต้องปลอดภัยทางทะเลเราจะต้องทำตามกฎระเบียบกติกาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเรือไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการล่วงล้ำนั่นน้ำนะครับเราจะต้องปฏิบัติอย่างชัดเจนนะครับณวันนี้สิ่งที่เกิดขึ้นในภูเก็ตนั่นก็คือการล่วงไปกินพื้นที่หลวงนะฮะพื้นที่สาธารณะนะครับทุกคนในประเทศคนภูเก็ตหลายๆคนบางคนก็เอ่ยอยากจะได้ที่สาธารณะอยากจะได้ที่ทะเลได้กันหมดนะแบ่งกันได้หมดแต่ความเป็นจริงคือทำไม่ได้นะครับฉะนั้นแล้วคนที่ได้เนี่ยมันก็ต้องมีเหตุมีผลนะครับนะในการตัดสินนะครับของหน่วยงานนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับรายการเทคแคมารีนนะครับสำหรับวันนี้ล่ำลานะครับทุกท่านไปก่อนนะครับเจอกันใหม่ในวันจันทร์หน้าสำหรับรายการนี้นะครับซึ่งจะมีทุกวันจันทร์นะครับตั้งแต่13นาฬิกาบ่ายโมงจนถึงบ่ายสองนะครับนะทุกสัปดาห์นะครับกับหน้าที่ของผมวิจิตรก้านะครับรับหน้าที่ตรงนี้วันนี้ทิ้งท้ายกันบทเพลงเพราะๆล่ำลากันก่อนที่จะไปฟังข่าวจากทางสถานีนะครับสวัสดีครับ

0: กระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง14นาฬิกากับผมบุญมาศรีหมาดครับหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งตรวจสอบหาสาเหตุเพลิงไหม้สถานบันเทิงย่านลาดพร้าวขณะที่รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีสั่งการสคบดูแลครอบครัวผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บให้ได้รับการเยียวยาอย่างเป็นธรรมอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เพ็ญแสงโสมส่องกระจ่างพร่างพื้นล่าเพ็ญพระไทยเมตตามหาศาลเพ็ญพระเกียรติเกริกก้องก่องตระการเพ็ญพระชนยิ่งยืนนานสรานรมควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้ากระหม่อมฉันคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
4: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
5: คุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
6: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
5: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้าร
1: ัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีสั่งการสคบดูแลครอบครัวผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บเหตุเพลิงไหม้สถานบันเทิงย่านลาดพร้าวพร้อมเตรียมฟ้องคดีแพ่งแทนผู้บริโภคหากไม่ได้รับการเยียวยาน
7: างสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบแสดงความเสียใจต่อเหตุเพลิงไหม้สถานบันเทิงโรงเรียนลาดพร้าวซึ่งส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตและผู้ได้รับบาดเจ็บจำนวนมากซึ่งสั่งการให้นายรณรงค์คุณพิพัฒน์เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคนำทีมเจ้าหน้าที่สคบบูรณาการทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุและเร่งให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบนอกจากนี้สคบจะประสานงานร่วมกับพนักงานสอบสวนรวบรวมข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานประกอบการดำเนินการตามกฎหมายหากผลการตรวจสอบพบว่ามีเหตุอันทำให้ผู้บริโภคได้รับความเสียหายและผู้ประกอบการไม่แสดงความรับผิดชอบหรือปฏิเสธการเยียวยาคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคพร้อมใช้อำนาจตามกฎหมายดำเนินคดีทางแพ่งเพื่อเรียกค่าเสียหายแทนผู้บริโภคเพื่อให้ผู้ที่ได้รับผลกระทบและครอบครัวได้รับการเยียวยาอย่างเป็นธรรมผมธิดาทิพยานนท์รายงานค่ะ
1: ด้านกรมการปกครองลงพื้นที่ตรวจจุดเกิดเหตุเบื้องต้นพบจุดบกพร่องของอาคารหลายจุดและเข้าข่ายไม่มีใบอนุญาตให้ตั้งสถานบริการ
8: นายนฤชาโคสาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองมอบหมายให้ร้อยตำรวจตรีสิงห์คำคำยอดผู้อำนวยการสำนักการสอบสวนและนิติการและนายสานุพัฒน์เด่นธรรมผู้อำนวยการส่วนการอนุญาตโรงแรมและกฎหมายสถานบริการลงพื้นที่ตรวจสอบจุดเกิดเหตุไฟไหม้ร้านโรงเบียร์ลาดพร้าวโดยข้อสันนิษฐานสาเหตุเพลิงไหม้เบื้องต้นคาดว่าเกิดจากไฟฟ้าลัดวงจรบริเวณเครื่องปรับอากาศบริเวณฝ้าเพดานก่อนลุกลามอย่างรวดเร็วส่วนข้อบกพร่องของอาคารที่พบเบื้องต้นพบว่าไม่ใช้วัสดุกันไฟในการก่อสร้างและตกแต่งทางหนีไฟถูกปิดกั้นมีการตั้งโต๊ะขายลูกอมขวางเส้นทางบริเวณหลังร้านทำให้ใช้งานไม่ได้ ประตูฉุกเฉินไม่ได้มาตรฐานเป็นเพียงประตูไม้ธรรมดาและติดป้ายห้ามเปิดเฉพาะพนักงานและเจ้าหน้าที่ทำให้ผู้ใช้บริการสับสนขณะที่การตรวจสอบข้อกฎหมายและลักษณะการประกอบกิจการพบว่าร้านดังกล่าวมีการจำหน่ายอาหารสุรามีดนตรีและมีการเต้นหรือยินยอมให้มีการเต้นจึงเข้าข่ายเป็นสถานบริการซึ่งแตกต่างจากการขอใบอนุญาตเป็นร้านอาหารที่ต้องปิดทำการหลังเวลา 24:00 นโดยไม่มีการเต้นเบื้องต้นจึงเข้าข่ายไม่มีใบอนุญาตให้ตั้งสถานบริการจากพนักงานเจ้าหน้าที่ต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน1ปีปรับไม่เกิน 60,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา26แห่งพระราชบัญญัติสถานบริการพุทธศักราช2509โดยจะมีการตรวจสอบเพิ่มเติมว่ามีการขออนุญาตใช้อาคารหรือไม่และใช้อาคารผิดประเภทหรือไม่สุธามาศรักษาพันธ์รายงาน
1: อิสราเอลประกาศวันเลือกตั้งทั่วไปในวันที่27ตุลาคมนี้นายโอฟีคัสประธานพรรคร่วมรัฐบาลอิสราเอลเปิดเผยต่อคณะกรรมการของรัฐสภาอิสราเอลเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าอิสราเอลจะจัดการเลือกตั้งทั่วไปในวันที่27ตุลาคมนี้แม้ก่อนหน้านี้จะมีการคาดการว่าอาจมีการเลือกตั้งก่อนกำหนดเนื่องจากรัฐสภาอิสราเอลลงมติยุบสภาเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาโดยการเลือกตั้งครั้งนี้ถือเป็นการเลือกตั้งครั้งแรกนับตั้งแต่กลุ่มติดอาวุธฮามาสโจมตีอิสราเอลเมื่อปี2566ซึ่งนำไปสู่สงครามในฉนวนกาซาเลบานอนและอิหร่านทั้งนี้ผลสำรวจความคิดเห็นหลายสำนักบ่งชี้ว่าพรรคร่วมรัฐบาลที่นำโดยนายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูของอิสราเอลอาจพ่ายแพ้ในการเลือกตั้งครั้งนี้ท่ามกลางกระแสวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลเนื่องจากความไม่พอใจเกี่ยวกับสงครามระหว่างอิสราเอลกับอิหร่านปิดน้ำกันวันนี้เพื่อชีวีที่ดีกว่าปิดไฟกันเถิดหนาเพื่อชีวาลูกหลานไทยจบข่าวบุญมาสีมาดอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15:00 น
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th
6: ที่จบลงไปแล้วนั้นคือการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์คุณกำลังฟังสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ์ส่งกระจายเสียงจากห้องส่งซอยมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
5: เพราะเราเข้าใจว่าขณะที่คุณต้องเข้ารักษาตัวอย่างเร่งด่วนหลังอุบัติเหตุจากรถคุณเจ็บตัวส่วนครอบครัวคุณต้องเจ็บช้ำเพราะโดนซ้ำเติมจากค่ารักษาพยาบาลกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยจึงมีระบบ e-claim เพื่อให้โรงพยาบาลเรียกเก็บค่ารักษาพยาบาลจากบริษัทประกันโดยคุณไม่ต้องสำรองจ่ายไปก่อนถึงคุณบาดเจ็บก็ไม่ต้องเจ็บปวดจากค่ารักษาพยาบาล
9: พรบ.ดูแลทุกชีวิตคุ้มครองทุกเส้นทาง1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคปภ.
10: บนถนนภูเก็ตอุบัติเหตุส่วนใหญ่เกิดขึ้นในเสี้ยววินาที
11: โอ้ยสายแล้วสายแล้วใครทักมาอีกเนี่ย
10: แค่ก้มมองโทรศัพท์ไม่กี่วินาทีอะไรก็เกิดขึ้นได
11: ้เฮ้ย
10: อุบัติเหตุไม่เคยส่งสัญญาณเตือนก่อนเกิดขับช้าลงอีกนิดไม่ใช้โทรศัพท์ระหว่างขับเคารพกฎจราจรและมีสติทุกครั้งที่อยู่บนถนน
12: แค่ได้กลับบ้านอย่างปลอดภัยก็ดีที่สุดแล้วเพราะทุกครั้งที่เราขับรถไม่ได้มีแค่เราที่รอถึงจุดหมายแต่ยังมีคนอีกหลายคนรอเราอยู่ที่บ้าน
11: ขับขี่มีสติ
10: ชีวิตปลอดภัยบนถนนภูเก็ตไปด้วยกันนะคะด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
13: ตำบลรัศดาขอให้ผู้สูงอายุยืนยันสิทธิ์เพื่อขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ2570โดยขอให้ผู้สูงอายุที่จะมีอายุครบ60ปีซึ่งเกิดระหว่างวันที่2กันยายนปี2509ถึง1กันยายนปี2510หรือผู้สูงอายุที่มีอายุครบ60ปีแล้วแต่ยังไม่เคยยืนยันสิทธิ์รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุกับทางเทศบาลตำบลรัศดามาก่อนหรือผู้สูงอายุที่ย้ายมาจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นติดต่อยื่นสิทธิ์ขอรับเบี้ย ลี้ยงชีพผู้สูงอายุได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่30กันยายนปี2569ในวันและเวลาราชการณกองสวัสดิการสังคมสำนักงานเทศบาลตำบลรัศดาหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์หมายเลข07652 5779ต่อ108หรือ109หรือเพิ่มเพื่อนในแอปพลิเคชัน LINE ID @489HAQEG เทศบาลตำบลรัศดาใส่ใจผู้สูงอายุรับสิทธิสวัสดิการที่ทั่วถึงไม่มีใครรู้ว่าเหตุฉุกเฉินจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่อาจเป็นอุบัติเหตุบนท้องถนนคนในครอบครัวเจ็บป่วยกระทันหันไฟไหม้น้ำท่วมหรือเหตุไม่คาดฝันกลางทะเลแต่สิ่งหนึ่งที่เราทุกคนเตรียมพร้อมได้คือการรู้ช่องทางขอความช่วยเหลือเหตุด่วนเหตุร้ายโทร191เจ็บป่วยฉุกเฉินโทร1669ไฟไหม้น้ำท่วมหรือสาธารณภัยโทร1784และเหตุฉุกเฉินทางทะเลโทร1465เพียงจดจำหรือบันทึกไว้ในโทรศัพท์เพราะเมื่อถึงเวลาคับขันการโทรถูกเบอร์อาจช่วยรักษาชีวิตของใครบางคนได้ทุกวินาทีมีค่าทุกเบอร์มีความหมายเพื่อความปลอดภัยในทุกสถานการณ์ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์

0: ับขยะใช้ถุงผ้าแก้ปัญหาภาวะโลกร้อน
1: คุณกำลังฟังสวท.ภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัย

0: กรมประชาสัมพันธ์
1: ไปนั้นเป็นรายการ NBT รวมใจช่วยชาวบ้านซึ่งรับสัญญาณจากสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT 2 HD
2: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
3: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง15 นาฬิกากับผมบุญมาสีหมาดครับกระทรวงสาธารณสุขติดตามผู้บาดเจ็บเหตุเพลิงไหม้โรงเบียร์ณลาดพร้าวพร้อมเตรียมหอผู้ป่วยแผลไฟไหม้และหอผู้ป่วยวิกฤตรองรับส่งต่อผู้ป่วยอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
4: เพนแสงโสมส่องกระจ่างพร่างพื้นล่าเพนพระไทยเมตตามหาศาลเพนพระเกียรติเกริกก้องก่องตระการเพนพระชนยิ่งยืนนานสรานรมควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้ากระหม่อมฉันคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
5: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28 กรกฎาคม 2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24 ถึง 26 กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
6: 29 กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
7: คุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
8: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
7: 30 กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้า
3: ปลัดกระทรวงสาธารณสุขลงพื้นที่โรงพยาบาลราชวิถีติดตามผู้บาดเจ็บเหตุเพลิงไหม้โรงเบียร์ณลาดพร้าวสั่งเตรียม ICU หน่วยแผลไฟไหม้รองรับส่งต่อ
9: นายแพทย์สมฤทธิ์ ซึ่งสมานปลัดกระทรวงสาธารณสุขลงพื้นที่โรงพยาบาลราชวิถีเพื่อติดตามการดูแลรักษาผู้บาดเจ็บเพลิงไหม้ร้านโรงเบียร์ณลาดพร้าวโดยผู้บาดเจ็บ63 รายแยกเป็นผู้ป่วยอาการวิกฤตสีแดง22 รายอาการปานกลางสีเหลือง33 รายและอาการเล็กน้อยสีเขียว8 รายส่งเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาล11 แห่งทั้งนี้ผู้บาดเจ็บส่วนใหญ่มีแผลไฟไหม้และอาการสำลักควันจำเป็นต้องได้รับการดูแลในหอผู้ป่วยแผลไฟไหม้และหอผู้ป่วยวิกฤตหรือ ICU จึงได้สั่งการให้โรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลเตรียมความพร้อมหน่วยแผลไฟไหม้และ ICU รองรับการส่งต่อผู้ป่วยพร้อมประสานเครือข่ายโรงพยาบาลภาครัฐโดยขณะนี้มีโรงพยาบาลที่พร้อมรับส่งต่อผู้ป่วย6 แห่งได้แก่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติโรงพยาบาลนพรัตน์ราชธานีโรงพยาบาลวชิรพยาบาลโรงพยาบาลศิริราชโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดชและโรงพยาบาลชลบุรีสำหรับผู้ป่วยที่รักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลราชวิถีจำนวน17 รายพบว่าเป็นผู้ป่วยอาการวิกฤต6 รายอาการปานกลาง1 รายอาการเล็กน้อย1 รายและอีก3 รายไม่จำเป็นต้องได้รับการรักษาล่าสุดผู้ป่วยอาการเล็กน้อยสามารถกลับบ้านได้แล้วเหลือรักษาตัวในโรงพยาบาล7 รายซึ่งนายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขจะเดินทางไปเยี่ยมผู้ป่วยที่โรงพยาบาลราชวิถีในช่วงค่ำวันนี้นฤมลอุดมพรรายงาน
3: ส่วนความคืบหน้าการตรวจสอบเหตุเพลิงไหม้ร้านโรงเบียร์ณลาดพร้าวล่าสุดกองพิสูจน์หลักฐานคาดว่าภายใน7 วันจะทราบถึงสาเหตุเพลิงไหม้ ในวันนี้เจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานใช้เวลากว่า4ชั่วโมงในการเข้าพื้นที่เก็บหลักฐานบริเวณจุดเพลิงไหม้ร้านโรงเบียร์ณลาดพร้าวเพื่อรวบรวมข้อมูลทางนิติวิทยาศาสตร์ให้ครบถ้วนและรอบคอบก่อนนำไปตรวจพิสูจน์ในห้องปฏิบัติการขณะที่พนักงานของร้าน1คนได้เข้าพบพนักงานสอบสวนและเจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานเพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับแผนผังและโครงสร้างภายในร้านโดยใช้เวลาสอบถามประมาณ1ชั่วโมงพนักงานร้านให้ข้อมูลแผนผังร้านเบื้องต้นเจ้าหน้าที่คาดว่าจะใช้เวลาประมาณ7วันจึงจะสามารถสรุปสาเหตุของการเกิดเพลิงไหม้ได้อย่างชัดเจนขณะที่ศูนย์อำนวยการช่วยเหลือผู้ประสบภัยรายงานว่าสามารถยืนยันตัวตนผู้เสียชีวิตได้แล้ว15รายกรมบัญชีกลางประกาศใช้ระเบียบใหม่บังคับระบบสะสมคะแนนคัดกรองผู้รับเหมาภาครัฐเพื่ออุดช่องโหว่ทางกฎหมายกรณีผู้รับเหมาทิ้งงานและเปลี่ยนชื่อบริษัทหนีความผิดมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่10กรกฎาคม2569เป็นต้นไป
0: นางแพทริเซียมงคลวานิชอธิบดีกรมบัญชีกลางเปิดเผยถึงการบังคับใช้ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างฉบับที่3ซึ่งมีผลกับโครงการที่ลงนามตั้งแต่วันที่10กรกฎาคม2569เป็นต้นมาเพื่อประเมินและคัดกรองผู้รับเหมาภาครัฐขจัดปัญหาผู้รับเหมาทิ้งงานป้องกันการประมูลตัดราคาโดยไม่มีศักยภาพจริงและสกัดกั้นผู้ทำผิดซ้ำซากไม่ให้กลับมารับงานได้อีกซึ่งจะช่วยยกระดับประสิทธิภาพการดำเนินงานของภาครัฐและสร้างความปลอดภัยแก่ประชาชนอย่างเป็นรูปธรรมโดยครอบคลุมงานก่อสร้างมูลค่า5ล้านบาทขึ้นไปใน6หน่วยงานหลักงานอาคารขนาดใหญ่และโครงการมูลค่าตั้งแต่ 1,000 ล้านบาทขึ้นไปมาตรการนี้ใช้ระบบสะสมคะแนนความเสียหายจากการทำงานล่าช้าผิดเงื่อนไขหรือไม่ได้มาตรฐานทั้งในระยะก่อสร้างและช่วงรับประกันหากสะสมคะแนนถึงเกณฑ์จะถูกลงโทษไล่ระดับตั้งแต่การระงับงานใหม่การปรับลดชั้นไปจนถึงขั้นเพิกถอนรายชื่อหรือแบ็คลิสต์พร้อมอุดช่องโหว่ห้ามกรรมการบริษัทที่ถูกแบ็คลิสต์เปิดบริษัทใหม่เพื่อมารับงานรัฐรวมถึงมีบทเฉพาะการให้สามารถหักคะแนนโครงการที่เซ็นสัญญาก่อนหน้าได้ทันทีหากพบปัญหาในระหว่างที่บริหารสัญญาปฏิพลสถาพรมารายงาน
3: 1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวบุญมาสีมาศอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา16นาฬิกา
2: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
8: จบลงไปแล้วนั้นคือการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์คุณกำลังฟังสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ์ส่งกระจายเสียงจากห้องส่งซอยมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
10: คุณทราบหรือไม่ว่าอุบัติเหตุเกิดขึ้น 70,000 กว่าครั้งต่อปีทุกวันจะมีอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น200กว่าครั้งต่อวันเราไม่สามารถหยุดอุบัติเหตุได้แต่เราสามารถบรรเทาความเสียหายได้ด้วยพ.ร.บ.ที่พร้อมคุ้มครองคุณและคู่กรณีทันทีเมื่อเกิดอุบัติเหตุ
11: เพราะชีวิตคนต้องมาก่อนพ.ร.บ.ไม่ต้องรอเดี๋ยว1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคปภ.
12: บนถนนภูเก็ตอุบัติเหตุส่วนใหญ่เกิดขึ้นในเสี้ยววินาที
13: โอ้ยสายแล้วสายแล้วใครทักมาอีกเนี่ย
12: แค่ก้มมองโทรศัพท์ไม่กี่วินาทีอะไรก็เกิดขึ้นได
13: ้เฮ้ย
12: อุบัติเหตุไม่เคยส่งสัญญาณเตือนก่อนเกิดขับช้าลงอีกนิดไม่ใช้โทรศัพท์ระหว่างขับเคารพกฎจราจรและมีสติทุกครั้งที่อยู่บนถนน
14: แค่ได้กลับบ้านอย่างปลอดภัยก็ดีที่สุดแล้วเพราะทุกครั้งที่เราขับรถไม่ได้มีแค่เราที่รอถึงจุดหมายแต่ยังมีคนอีกหลายคนรอเราอยู่ที่บ้าน
13: ขับขี่มีสติ
12: ชีวิตปลอดภัยบนถนนภูเก็ตไปด้วยกันนะคะด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
15: ว่างนี่ให้ใจไม่ค่อยโล่งเลยเนี่ย
16: ก้าขาฝุ่น PM 2.5 สูงนี่ปอพอถึงส่งเสียบอดแคสต์เตือนทุกคนเลย
15: นั่นเลยแล้วเราจะช่วยลดฝุ่นได้ยังไงนี
16: ่ก็ต้องเริ่มจะเรื่องกลายตัวที่สุดงดเผางดก่อไฟ ไม่เผาหญ้าไม่เผาใบไม้ไม่เผาสะการเกษตรไม่เผารุกพื้นที่ป่า
15: อ๋อแค่ยุดเผาควันก็ลดฝุ่นก็ลดสุขภาพก็ดีขึ้นเลยนะ
16: อากาศดีไม่ใช่เรื่องไกลตัวงดเผาวันนี้เพื่ออากาศดีของทุกคน
17: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ
18: ์ทันเกมติดขอบสนามทันข่าวสารกีฬาสปอร์ตทูเดย์

บ่าย 3:14 นาทีโดยประมาณค่ะต้อนรับคุณเข้าสู่ Sport Today สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดภูเก็ตนะคะ 96.75 เมกะเฮิรตซ์เพลงเพราะๆที่ฝากคุณจากนี้ไปจนถึง4 โมงเย็นโดยประมาณค่ะหยิบเพลงเพราะมาฝากพร้อมกับกิจกรรมข่าวสารที่น่าสนใจโดยเฉพาะกิจกรรมทางด้านกีฬานะคุณผู้ฟังนะซึ่งมีหลากหลายมากมายเลยทีเดียวนะคะหนึ่งในนั้นก็คือกิจกรรมที่สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดภูเก็ตนะคะจัดขึ้นค่ะมวยไทยรักย่าอบจภูเก็ต2026 The Hero Fight รอบชิงชนะเลิศนะคะวันเสาร์ที่18กรกฎาคมนี้แล้วนะคะที่จะให้คุณได้ไปร่วมชมร่วมเชียร์คู่มวยถึง5คู่นะคะในรอบชิงชนะเลิศจากการแข่งขันคัดเลือกมาตั้งแต่รอบแรกนะคะรอบที่2แล้วก็นี่เป็นรอบสุดท้ายเราจะชกกันที่สนามมวยบางลาป่าตองค่ะในช่วงค่ำของวันที่18กรกฎาคมนะคะถือโอกาสฝากประชาสัมพันธ์กันด้วยนายวุฒิฝากมาเชิญชวนค่ะเพราะว่าไปร่วมชมร่วมเชียร์กันได้ไม่มีค่าเก็บประตูแต่อย่างใดนะคะเพียงแค่ไปถึงสนามปุ๊บก็แจ้งเขาเลยว่ามาชมการแข่งขันในรายการนี้นะคะทางด้านสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดภูเก็ตก็ร่วมกับอบจภูเก็ตแล้วก็รวมไปถึงสมาคมมวยไทยจังหวัดภูเก็ตนะคะที่จัดรายการนี้ขึ้นมาได้การสนับสนุนจากอบจภูเก็ตนะคะเพื่อที่จะเป็นการเปิดเวทีให้กับนักมวยหน้าใหม่ๆมวยไทยรากหญ้าของเราในพื้นที่นะคะได้มีเวทีการแสดงออกนะคะแล้วก็แสดงความสามารถโดยเฉพาะเรื่องของมวยไทยเรียกว่าเป็นการเฟ้นหานักมวยหน้าใหม่ๆมากยิ่งขึ้นนะคะอีกทั้งเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่จะหานะคะนักกีฬามวยไทยของจังหวัดภูเก็ตเรานะคะสู่การแข่งขันในระดับภูมิภาคแล้วก็ระดับแห่งชาติต่อไปด้วยนะคะก็ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งรายการที่เริ่มต้นมาประชาสัมพันธ์กันก่อนอีกหนึ่งกิจกรรมดีๆโดยสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดภูเก็ตค่ะไปกันต่อสำหรับเพลงเพราะนะคะสำหรับเพลงเพราะๆที่รอคุณอยู่96.75 เมกะเฮิรตซ์ค่ะ

0: ายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตครับมีข่าวดีสำหรับพี่น้องประชาชนที่มีความสนใจโครงการ3ออบจท้าวิ่งนะครับอ่างนี้เป็นอ่างสุดท้ายเขาเรียกว่าอ่างเก็บน้ำคลองกระทะประจำปีงบประมาณ 2,569 องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตจัดวิ่งอ่างสุดท้ายที่อ่างเก็บน้ำคลองกระทะให้พี่น้องประชาชนอย่าลืมลงทะเบียนวันที่13 14ที่โรเบนสันฉลองนะครับอย่าลืมนะครับวันที่13และ14ที่โรเบนสันฉลองเวลาตั้งแต่ 10:30 น.เป็นต้นไปมีวันละ 1,000 หมดแล้วหมดเลยนะครับสิทธิของพี่น้องประชาชนนำบัตรประชาชน1ใบได้1ท่านเพียงเท่านั้นนะครับส่วนวันที่16นั้นเราจะลงออนไลน์ให้กับพี่น้องประชาชนอีก 1,000 คนนั่นหมายความว่า13 14ลงทะเบียนที่โรเบนสันฉลองพลาดจากการลงทะเบียนที่โรเบนสันฉลองกลับมาลงทางออนไลน์วันที่16อีก 1,000 คนนะครับและเราจะทำการแข่งขันในวันที่25กรกฎาคม2569นะครับตั้งแต่เวลา 14:30 นมารับเสื้อที่อ่างเก็บน้ำคลองกระทะทางเข้าหลวงปู่ตุภาครับวันนี้อย่าลืมนะครับเที่ยวนี้มีรัศมีแขมาวิ่งกับเราด้วยนะครับขออนุญาตเชิญชมพี่น้องประชาชนทุกท่านนะครับด้วยความปรารถนาดีจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตครับขอกราบขอบพระคุณครับสวัสดีครับ
1: การเลือกตั้งเป็นหน้าที่เลือกคนดีมาพัฒนาภูเก็ตอบจ.ภูเก็ตขอเชิญชวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตเขต4อำเภอถลางแทนตำแหน่งที่ว่างอยู่ในพื้นที่เขตการเลือกตั้งได้แก่ตำบลเทพสตรีหมู่ที่5หมู่ที่7หมู่ที่8และหมู่ที่9พี่น้องที่อยู่ในตำบลสาคูทั้งตำบลยกเว้นหมู่ที่1และตำบลเชิงทะเลหมู่ที่4และหมู่ที่6ในวันอาทิตย์ที่2สิงหาคมนี้เวลา 8:00 นจนถึง 17:00 นณหน่วยเลือกตั้งที่ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งอาศัยอยู่การเลือกตั้งเป็นหน้าที่เลือกคนดีพัฒนาท้องถิ่นในวันอาทิตย์ที่2สิงหาคมนี้อย่าลืมไปใช้สิทธิ์กันนะคะ

0: สนาม3กลับมาแล้วจ้ากับกิจกรรม3อำเภอ3อ.อบจ.ท้าวิ่งครั้งที่3ในวันเสาร์ที่25กรกฎาคมนี้ณอ่างเก็บน้ำคลองกระทะตำบลฉลองอำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตระยะทางเบาๆเพียงแค่5กิโลเท่านั้นรับสมัครฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายรับเสื้อกิจกรรมสวยๆทานอาหารอร่อยๆลุ้นรับรางวัลสุดพิเศษมากมายเปิดรับสมัครออนไซต์ 13-14 กรกฎาคมนี้ณโรบินสันไลฟ์สไตล์ฉลองตำบลฉลองอำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตเวลา 10:30 น.จนถึง 13:30 น.รับวันละ 1,000 คนเท่านั้นและออนไลน์ในวันที่16กรกฎาคมเริ่มต้น 10:00 น.เช้าเป็นต้นไปจนกว่าจะครบจำนวน 1,000 รายชื่อไฮไลท์พิเศษสุดพบกับรัศมีแขมาร่วมสร้างสีสันภายในงานและติดตามการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมได้ในวันที่23กรกฎาคมนี้สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่088-686-5163 3อำเภอ3อ.อบจ.ท้าวิ่งสนาม3จ้า
1: ผู้ขายหรือผู้ให้บริการบุหรี่ไฟฟ้าคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคได้มีคำสั่งที่9/2558เรื่องห้ามขายหรือห้ามให้บริการสินค้าบารากูไฟฟ้าหรือบุหรี่ไฟฟ้าหรือตัวยาบารากูน้ำยาสำหรับเติมบารากูไฟฟ้าหรือบุหรี่ไฟฟ้าซึ่งมีสารเคมีที่เป็นอันตรายต่อร่างกายหลายชนิดรวมทั้งโลหะหนักที่เป็นสารก่อมะเร็งและมีปัญหาต่อระบบทางเดินหายใจส่งผลกระทบเป็นอันตรายต่อสุขภาพดังนั้นผู้ใดขายหรือให้บริการมีความผิดตามพรบ.คุ้มครองผู้บริโภคฉบับที่4พุทธศักราช2562มีโทษจำคุกไม่เกิน3ปีหรือปรับไม่เกิน 600,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับหากผู้ใดพบเห็นการจำหน่ายหรือให้บริการบุหรี่ไฟฟ้าบารากูหรือบารากูไฟฟ้าสามารถแจ้งเบาะแสได้ที่สายด่วนสคบ1166หรือแจ้งสถานีตำรวจในท้องที่ด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าวปลอดควันและมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี
2: ่คุณกำลังฟังสปอตทูเดย์

พราะๆนะคะสำหรับวงฟินิกค่ะโปรดมองนะคะเพลงเพราะที่ยังคงเดินหน้าให้กับคุณๆในการฟังเพลงเพราะแล้วก็อยู่เป็นเพื่อนกันในการทำงานในภาคบ่ายกันด้วยเราเจอกันวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคุณผู้ฟังนะทาง FM 96.75 MHz สวทภูเก็ตด้วยนะคะกิจกรรมดีๆของสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดภูเก็ตกิจกรรมทางด้านกีฬาไม่ว่าจะเป็นท้องถิ่นต่างๆภาคเอกชนเอ่ยอะไรเอ่ยนะคะที่เป็นกิจกรรมที่น่าสนใจเพื่อที่จะมาประชาสัมพันธ์ให้คุณผู้ฟังนะคะได้รับทราบข้อมูลกันนะคะหนึ่งในนั้นก็แน่นอนเนาะอาจจะต้องเล่าสู่กันฟังนะคะสำหรับกิจกรรมที่มาเชิญชวนให้คุณๆได้ไปร่วมกันในวันที่25นะเป็นกิจกรรมของอบจ.ภูเก็ตค่ะฝากมาประชาสัมพันธ์2รายการที่จะต้องร่วมชมร่วมเชียร์แล้วก็ลุ้นนะคะเพราะว่าเป็นกีฬาแต่อาจจะแตกต่างกันไปรายการแรกนะคะeSport อบจ.ภูเก็ต2026นะคะเป็นการแข่งขันเอาง่ายๆคือภาษาเข้าใจแบบคือเกมอะว่างั้นนะไม่ว่าจะเป็น ROV นะคะหรือว่าจะเป็นในส่วนของฟุตบอลก็ตามแต่นะฮะซึ่งก็ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่อบจ.ภูเก็ตนะคะมีการจัดขึ้นทุกๆปีค่ะซึ่งมีการสมัครกันไปแล้วแล้วก็มีการแข่งขันออนไลน์แล้วนะคะแล้วก็เหลือในส่วนของ

ทีมสุดท้ายที่จะแข่งขันที่ห้างลำไรนะคุณผู้ฟังนะในวันเสาร์นะฮะเสาร์นี้นะ18และ19กรกฎาคมนี้นะคะก็สามารถไปร่วมชมร่วมเชียร์กันได้นะคะเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมนะที่เปิดเวทีสำหรับน้องๆที่มีความสามารถในเรื่องของการเล่นเกมแต่เป็นการแสดงความสามารถที่ถูกที่ถูกทางเพราะว่าอีสปอร์ตเนี่ยเป็นอาชีพได้แล้วณปัจจุบันเนาะไม่เฉพาะแค่การเล่นเกมเนาะนักพากย์เอ่ยหรือว่าหลายๆตำแหน่งที่เกี่ยวข้องกับการแข่งขันeSport นะฮะก็จะเข้ามามีบทบาทสำคัญในกีฬาชนิดนี้ด้วยนั่นเองนะคะอ่ะก็หยิบมาฝากประชาสัมพันธ์กันด้วยนะคะส่วนหนึ่งเกมการแข่งขันนะฮะของทางด้านอบจ.ภูเก็ตก็คืออันนี้ก็ถือว่าเป็นการแข่งขันกับตัวเองเนาะ3อำเภอ3อ.อบจ.ท้าวิ่งคุณผู้ฟังนะคะเปิดรับสมัครออฟไลน์13 14กรกฎาคมอ่ะเนาะเรียกว่าบอกว่าแป๊บๆเนี่ยเต็มเอียดเลยทีเดียวออนไลน์ก็16กรกฎาคมนะคะก็ว่ากันไปแต่ในส่วนของท่านใดก็แล้วแต่ที่สมัครทั้งออฟไลน์ออนไลน์แล้วก็ตามแต่เนาะสามารถเช็ครายชื่อของคุณได้อีกครั้งแบบชัวร์ๆในวันที่23กรกฎาคมนะคะ23กรกฎาคมผ่านเพจ Facebook นะฮะผ่านQR code ในส่วนของอบจ.ภูเก็ตอันนี้เข้าไปดูรายละเอียดกันได้แล้วเรามาเจอกันสำหรับ3อำเภอ3อ.อบจ.ท้าววิ่งนะคะที่ทางด้านจัดขึ้นในพื้นที่ของอ่างเก็บน้ำคลองกระทะตำบลฉลองอำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตถือเป็นสนามสุดท้ายในรายการปีนี้นะคะที่อบจ.ภูเก็ตฝากมาเชิญชวนนายกเรวัตก็ฝากมาชวนแล้วนะเมื่อกี้เนาะยังไงก็ตามแต่นะคะเพื่อสุขภาพที่ดีบางท่านนะคะอาจจะไม่ทันในส่วนของการลงทะเบียนไม่เป็นไรค่ะนะอยากจะเชิญชวนคุณไปร่วมออกกำลังกายด้วยกันไปเดินไปวิ่งระยะทางเพียงแค่5กิโลเท่านั้นเองในสนามสุดท้ายและสนามนี้เรามีแขกรับเชิญพิเศษด้วยนั่นก็คือรัศมีแขนนะคะที่จะมาสร้างสีสันชวนทุกคนมาออกกำลังกายมาเดินมาวิ่งด้วยกันนะคะในสนาม3ของอบจ.ภูเก็ตสำหรับ3อำเภอ3อ.อบจ.ท้าววิ่งนั่นเองนะคะประชาสัมพันธ์กันไป2รายการของอบจ.ภูเก็ตที่ฝากข่าวมาค่ะ

0: รู้ไหมคะว่าบุหรี่ไฟฟ้ามีนิโคตินฟอร์มาลดีไฮด์สารก่อมะเร็งชนิดร้ายแรงสารพิษกลุ่มโลหะหนักฝุ่นขนาดเล็กบุหรี่ไฟฟ้าทั้งทำลายสมองเป็นพิษต่อปอดอันตรายไปถึงหัวใจและอีกหลายโรคที่จะตามมาเลิกเถอะบุหรี่ไฟฟ้าอันตรายมากกว่าที่คุณคิด31พฤษภาคมวันงดสูบบุหรี่โลกนิโคตินเสพติดจนตายด้วยความห่วงใยจากมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่และสสส.
1: สนามสามกลับมาแล้วจ้ากับกิจกรรมสามอำเภอสามอ.อบจ.ท้าวิ่งครั้งที่3ในวันเสาร์ที่25กรกฎาคมนี้ณอ่างเก็บน้ำคลองกระทะตำบลฉลองอำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตระยะทางเบาๆเพียงแค่5กิโลเท่านั้นรับสมัครฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายรับเสื้อกิจกรรมสวยๆทานอาหารอร่อยๆลุ้นรับรางวัลสุดพิเศษมากมายเปิดรับสมัครออนไซต์ 13-14 กรกฎาคมนี้ณโรบินสันไลฟ์สไตล์ฉลองตำบลฉลองอำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตเวลา 10:30 น.จนถึง 13:30 น.รับวันละ 1,000 คนเท่านั้นและออนไลน์ในวันที่16กรกฎาคมเริ่มต้น 10:00 น.เช้าเป็นต้นไปจนกว่าจะครบจำนวน 1,000 รายชื่อไฮไลท์พิเศษสุดพบกับรัศมีแขมาร่วมสร้างสีสันภายในงานและติดตามการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมได้ในวันที่23กรกฎาคมนี้สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่088 686 5163สามอำเภอสามอ.อบจ.ท้าวิ่งสนามสามจ้า
2: ประกาศประกาศพี่น้องประชาชนผู้รักการออกกำลังกายทุกท่านองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตขอแจ้งให้ทราบว่าสนามเทนนิสอบจ.ภูเก็ตจะทำการปิดให้บริการชั่วคราวเพื่อดำเนินการตามโครงการก่อสร้างหลังคาคลุมสนามเทนนิสให้มีคุณภาพและสะดวกสบายยิ่งขึ้นการปิดให้บริการจะมีผลตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2568เป็นต้นไปสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร076-217-087องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตต้องขออภัยในความไม่สะดวกมาณโอกาสนี้และขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมืออบจ.ภูเก็ตดูแลประชาชน
1: ประกาศประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตปิดปรับปรุงสระว่ายน้ำอบจ.ชั่วคราวเพื่อดำเนินโครงการก่อสร้างหลังคาคลุมสระว่ายน้ำอบจ.ขออภัยในความไม่สะดวกมาณโอกาสนี้สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่076-217-087อบจ.ภูเก็ตดูแลประชาชนสองเรื่องที่อยากจะฝากประชาสัมพันธ์นะคะในส่วนของการพัฒนาสนามกีฬานะคะซึ่งก็ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งนโยบายสำคัญที่อบจ.ภูเก็ตนะคะรวมไปถึงสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดภูเก็ตเองเนี่ยก็ชื่นชมนะคะในการผลักดันนะคะพัฒนาสนามกีฬาในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตกันอย่างต่อเนื่องเพราะว่าส่วนหนึ่งสำคัญเนี่ยเราก็จะได้รองรับนะคะการเป็นเจ้าภาพการจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติและอาวุโสแห่งชาติในปี2571ที่จังหวัดภูเก็ตเรานะคะได้รับเป็นเจ้าภาพนะคะซึ่งอีกประมาณปีกว่าๆนะคุณผู้ฟังนะเพราะว่าปีหน้าเนี่ยเป็นจังหวัดสุรินทร์นะคะถัดจากสุรินทร์ก็จะมาเป็นภูเก็ตของเรานั่นเองนะคะก็ถือโอกาสประชาสัมพันธ์ในขณะที่อบจ.ภูเก็ตก็มีการพัฒนามีการปรับปรุงสนามกีฬาในหลายพื้นที่เลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นสระว่ายน้ำอบจ.ที่ตอนนี้เนี่ยโครงหลังคาก็ใกล้เข้ามาเต็มทีแล้วนะคะที่จะแล้วเสร็จรวมไปถึงสนามเทนนิสเองก็ตามแล้วก็จะมีการทราบมาว่าจะมีการพัฒนาอย่างสนามกีฬาสุรกูลเองเนี่ยก็จะมีเฟส2เฟส3ตามลำดับกันต่อไปนะคะรวมไปถึงในส่วนของสวนสาธารณะเรือนจำเก่านะคะซึ่งคาดการว่าตอนนี้ประมาณสัก80กว่าๆนะคะเปอร์เซ็นต์ไปแล้วเรียบร้อยและก็คาดว่าจะใช้ให้กับพี่น้องประชาชนจะเปิดให้ได้ใช้พื้นที่เพื่อมาออกกำลังกายสันทนาการแล้วก็อีกเยอะแยะมากมายกันในปลายเดือนสิงหาคมก็คือเดือนหน้านั่นเองนะคะซึ่งถ้ามีความคืบหน้าอย่างไรโดยเฉพาะเป็นพื้นที่เพื่อสุขภาพที่ดีของพี่น้องเนี่ยก็จะถือโอกาสมาฝากประชาสัมพันธ์ให้คุณๆได้ทราบแล้วก็ไปใช้บริการกันด้วยเช่นเดียวกันค่ะ
3: คุณกำลังฟังสปอตทูเดย์โดยสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดภูเก็ต
1: เจอได้ว่าเป็นเรื่องราวดีๆที่เกี่ยวเนื่องนะคะไม่เฉพาะแค่กิจกรรมทางด้านกีฬาเท่านั้นแต่สนามเองก็ถือได้ว่ามีส่วนสำคัญในการที่จะพัฒนาคุณๆจะเป็นพื้นที่ให้คุณๆได้มีโอกาสในการใช้บริการมากยิ่งขึ้นด้วยนะคะรองรับเพื่อสุขภาพที่ดีของพี่น้องชาวภูเก็ตกันค่ะ

หยิบหนึ่งเวอร์ชันมาฝากคนๆนะฮะต้นฉบับก็เป็นบอดี้สแลมพร้อมกับสิริพรอำไพพงษ์นะฮะคือฮอนั่นเองนะฮะอ้าวหยิบมาฝากคุณๆพร้อมกับไหนๆหยิบแนวร็อกมาแล้วช่วงนี้ไม่พูดไม่ได้เลยทีเดียวสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดภูเก็ตก็ร่วมส่งกำลังใจแล้วก็ขอชื่นชมนะฮะความสามารถของสาวน้อยนะฮะน้องเนเน่หรือว่าน้องแคลวของเรานะฮะสาวน้อยที่ตอนนี้โด่งดังไปทั่วโลกแล้วนะคะสำหรับศักยภาพของการเป็นนักดนตรีชาวร็อกนะคะที่ไปแสดงนะคะให้ทั่วโลกได้เห็นถึงความสามารถว่าเด็กไทยของเราไม่แพ้ชาติใดในโลกนี้เลยทีเดียวนะคะกับสาวน้อยวัย16ปีแล้วในตอนนี้นะคะแล้วก็ยังมีโอกาสให้พี่น้องเนี่ยชาวภูเก็ตได้ชื่นชมความสามารถของน้องเขามาก่อนหน้านี้หลังจากที่มีการออนแอร์นะคะในเวทีอเมริกาก็ทาเลนต์นะคะก็ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งความสามารถนะคะแล้วก็อย่างที่เห็นนะคะว่าหลายๆท่านที่ไปติดตามนะคะไปให้กำลังใจน้องติดขอบเวทีที่ตลาดนัดดาคาเองก็ตามแต่นะคะก่อนหน้านี้เนี่ยก็ไม่เฉพาะแค่น้องเนเน่เท่านั้นนะคะอย่างวงโอโซนเองที่น้องเล่นมาก่อนหน้านี้กับเพื่อนๆนะคะทั้ง 3-4 คนเองเนี่ยก็โอ้ดีกรีหรือว่าความสามารถไม่แพ้กันเลยทีเดียวเอาเป็นว่าเป็นกำลังใจให้กับลูกหลานของเราน้องๆทุกๆคนนะคะไม่เฉพาะแค่น้องเนเน่แล้วก็น้องในวงโอโซนเท่านั้นแต่ยังมีเด็กๆเนี่ยฮะชาวภูเก็ตของเราอีกหลายๆคนนะคะที่ยังคงที่จะพัฒนาตัวเองแล้วก็ยังคงที่จะต้องการกำลังใจจากผู้ใหญ่อย่างเราๆทุกๆท่านในทุกวงการด้วยไม่เฉพาะแค่ดนตรีอย่างน้องเนเน่เท่านั้นส่วนน้องเนเน่เองเราก็ยังคงต้องส่งกำลังใจในการประกวดในรอบต่อไปของเวทีระดับโลกนี้ด้วยก็แล้วกันนะคะในขณะที่จะพูดถึงวงการกีฬาของเราค่ะอย่างล่าสุดเองนะคะในส่วนของชมรมเคนโดจังหวัดภูเก็ตเองนะคะก็ทางด้านประธานชมรมนะคะอาจารย์แดงนะคะอาจารย์จิตพานุนะคะคงธรรมก็มีการนำน้องๆนักกีฬานะคะรวมกว่า7คนค่ะที่จะเป็นตัวแทนในส่วนของจังหวัดภูเก็ตเรานะคะไปเข้าร่วมการแข่งขันนะคะจากชมรมเคนโดจังหวัดภูเก็ตเป็นตัวแทนเยาวชนทีมชาติไทยนะคะก็ร่วมการแข่งขันกีฬาเคนโดนะคะที่ประเทศญี่ปุ่นค่ะเมืองโตเกียวประเทศญี่ปุ่นในช่วงต้นเดือนหน้านะคะ1และ2สิงหาคมนะคะเพื่อเป็นเกียรติให้กับนักกีฬาและเป็นขวัญกำลังใจให้กับนักกีฬาเนี่ยก็ถือโอกาสมามีการนำน้องๆเนี่ยทั้ง7คนเนี่ยนะคะมาพบนะคะทางด้านท่านนายกอู๊ดนะคะท่านธรรมวัฒน์วงศ์เจริญยศบอร์ดการกีฬาแห่งประเทศไทยแล้วก็เป็นนายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดภูเก็ตรวมไปถึงพบทางด้านท่านผอ.สุเมธอัครพงษ์ผู้อำนวยการสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ตของเราด้วยนะคะก็ให้โอวาทแล้วก็ให้กำลังใจน้องๆทั้ง7คนไม่ว่าจะเป็นน้องเด็กหญิงกุลพัชสอนนะคะเสวตพัฒนจรัสนะคะไม่ว่าจะเป็นเด็กชายประพังกรพรมดอนไกลเด็กชายสุภกรพรมดอนไกลนะคะแล้วก็เด็กชายพัฒดลแก้วโชติเด็กชายจอมทัพนะคะวันเสียนนะคะแล้วก็มีเด็กชายธรรมทัศน์จันทรประสิทธิ์รวมไปถึงเด็กชายภูมินไกลนารานี่คือน้องๆ นะคะที่จะเป็นตัวแทนทีมชาติไทยไปเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเคนโดนะคะที่ประเทศญี่ปุ่นนะคะในช่วงต้นเดือนหน้า1และ2สิงหาคมฝากทุกท่านเป็นกำลังใจให้กับลูกหลานชาวภูเก็ตของเราด้วยก็แล้วกันค่ะมองดูเวลาได้เวลานอกเหนือจากการขอกำลังใจให้กับลูกหลานชาวภูเก็ตของเราไม่ว่าจะเป็นรายการไหนก็ตามแต่ก็ฝากทุกคนติดตามนะคะเพจสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดภูเก็ตกันด้วยนะคะเรามีกิจกรรมข่าวสารทางด้านกีฬาหรือว่าคุณมีรายการที่น่าสนใจอยากให้สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดภูเก็ตนะคะถ้าเป็นประโยชน์โดยรวมเรายินดีประชาสัมพันธ์ให้นะคะก็ทักแชทผ่านเพจสมาคมมาได้เลยทีเดียวฝากเข้าไปกดไลค์กดติดตามกันได้แล้วก็ติดตามข่าวสารผ่านรายการของเรา 96.75 MHz นะคะกับ Sport Today วันจันทร์ถึงวันศุกร์แบบนี้กันได้ด้วยเช่นเดียวกันขอบคุณช่วงเวลาดีๆที่สวค.ภูเก็ตมอบให้นะคะวันนี้ลาคนไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: 5 MHz เสนอข่าวจากศูนย์ข่าวกรมประชาสัมพันธ
1: ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
2: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง16นาฬิกากับผมบุญมาศรีมาศครับกระทรวงแรงงานยกระดับมาตรการป้องกันอัคคีภัยในสถานบันเทิงป้องกันเหตุซ้ำอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
3: เพ็ญแสงโสมส่องกระจ่างพร่างพื้นล่าเพ็ญพระไทยเมตตามหาศาลเพ็ญพระเกียรติเกริกก้องก่องตระการเพ็ญพระชนยิ่งยืนนานสรานรมควรไม่ควรแล้วแต่จะโปรดเกล้ากระหม่อมฉันคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
4: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
5: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
6: คุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
7: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
6: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้าร
2: ัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานสั่งยกระดับมาตรการป้องกันอัคคีภัยในสถานบันเทิงป้องกันเหตุซ้ำ
8: นายสุรพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานสั่งการให้สถาบันส่งเสริมความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานหรือสสปท.เร่งประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยกระดับมาตรการป้องกันอัคคีภัยในสถานบันเทิงร้านอาหารและสถานประกอบกิจการที่มีผู้ใช้บริการจำนวนมากเพื่อป้องกันการเกิดเหตุซ้ำเบื้องต้นสสปท.จะเร่งรณรงค์ให้ผู้ประกอบการตรวจสอบระบบป้องกันและระงับอัคคีภัยระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ทางหนีไฟไฟส่องสว่างฉุกเฉินระบบไฟฟ้าระบบก๊าซและอุปกรณ์ดับเพลิงให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานพร้อมจะทำและฝึกซ้อมแผนอพยพหนีไฟอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้สามารถรับมือเหตุฉุกเฉินได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งนี้สสปท.ขอความร่วมมือผู้ประกอบกิจการร้านอาหารสถานบันเทิงผับบาร์และสถานบริการทั่วประเทศเร่งตรวจสอบระบบความปลอดภัยฝึกซ้อมอพยพหนีไฟเป็นประจำและควบคุมจำนวนผู้ใช้บริการให้เหมาะสมกับความจุของอาคารขณะที่ประชาชนควรสังเกตตำแหน่งทางออกและทางหนีไฟทุกครั้งเมื่อเข้าใช้บริการหากเกิดเหตุให้รีบอพยพทันทีไม่ย้อนกลับไปเก็บทรัพย์สินและหลีกเลี่ยงการหลบในพื้นที่ปิดนิตยาคุณสินรายงาน
2: กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแจ้งความกล่าวโทษดำเนินคดีขบวนการบุกรุกและออกเอกสารสิทธิพื้นที่ป่าอนุรักษ์ในอุทยานแห่งชาติแหลมสนจังหวัดระนอง29แปลงรวมพื้นที่กว่า600ไร่เบื้องต้นดำเนินคดีก่อน3แปลง
9: พลตำรวจตรีสุรพลบุญมาเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพร้อมคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องนำหลักฐานเข้าพบพนักงานสอบสวนกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อแจ้งความกล่าวโทษดำเนินคดีและส่งมอบข้อมูลกรณีขบวนการบุกรุกและออกเอกสารสิทธิ์พื้นที่ป่าอนุรักษ์ในอุทยานแห่งชาติแหลมสนจังหวัดระนองหลังจากให้ชุดพญาเสือของกรมอุทยานสนธิกำลังร่วมกับชุดพยัคฆ์ไพรกรมป่าไม้เข ข้าตรวจสอบเชิงลึกจนพบความผิดปกติในการออกเอกสารสิทธิ์หนังสือรับรองการทำประโยชน์หรือนส3กทับซ้อนป่าสมบูรณ์และเขตอุทยานแห่งชาติแหลมโสนจำนวนหลายแปลงด้วยนายอรรถพลเจริญชันสาอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชกล่าวว่าภาพรวมมีการบุกรุกพื้นที่อุทยาน29แปลงรวมประมาณ643ไร่แต่จะดำเนินคดีที่ดิน3แปลงที่มีพยานหลักฐานและผลการอ่านแปลภาพถ่ายทางอากาศย้อนหลังชัดเจนที่สุดมาดำเนินคดีก่อนปิยาพันยังเทียนรายงาน
2: รองหัวหน้าพรรคประชาชนรายงานความคืบหน้าการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570ดำเนินการแล้วหลายมาตราย้ำพร้อมตัดงบประมาณศึกษาดูงานต่างประเทศทันทีที่ไม่จำเป็น
10: นางสาวสิริกัญญาตันสกุลส.ส.บัญชีรายชื่อและรองหัวหน้าพรรคประชาชนเปิดเผยความคืบหน้าการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2570ของคณะกรรมการวิสามัญว่าการพิจารณาได้ดำเนินไปแล้วหลายมาตราโดยคาดว่าจะพิจารณางบประมาณของกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.แล้วเสร็จภายในวันนี้ก่อนเข้าสู่การพิจารณางบประมาณของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นลำดับถัดไปพร้อมระบุว่าปีงบประมาณนี้หลายหน่วยงานราชการได้รับการปรับลดงบประมาณลงค่อนข้างมากทำให้การอภิปรายในชั้นกรรมธิการเกี่ยวกับวงเงินงบประมาณอาจมีไม่มากนักแม้งบประมาณโดยรวมจะลดลงแต่การตรวจสอบจะยังเข้มข้นเหมือนเดิมสำหรับการตรวจสอบงบประมาณที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาดูงานและการเดินทางไปต่างประเทศของหน่วยงานภาครัฐหากตรวจพบรายการที่ไม่สอดคล้องกับมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการเดินทางไปศึกษาดูงานต่างประเทศก็จะเสนอให้ตัดงบประมาณในส่วนนั้นทันทีชาววิสาปทุมมารายงาน
2: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวบุญมาสีมาดอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 น
1: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
11: รับฟังข่าวสารเด่นจากพื้นที่7จังหวัดภาคใต้ตอนบนและเรื่องราวดีๆที่มีประโยชน์คัดสรรมาเล่าสู่กันฟังทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์4โมงเย็นเป็นต้นไปในรายการ5แยกข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในสังกัดสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
12: สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านค่ะ
13: สวัสดีค่ะ
12: เอาใหม่ค่ะขอต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่ในช่วงของรายการ5แยกข่าวนะคะในวันนี้ค่ะเจอกันนะคะในวันจันทร์ที่13นะกรกฎาคม2569ค่ะและเจอกันกับดิฉันค่ะสาลิฮาอุสมาค่ะ
13: ค่ะอริสาศิรัตน์ค่ะ
12: ค่ะรวดเร็วทันใจ
13: ค่ะ
12: เร็วไปสักนิดนึงนะคะในช่วงของรายการให้แยกข่าวในวันนี้ค่ะก็เป็นในช่วงของสวัสดิ์ทองพันธ์งามเป็นแม่ข่ายนะ
13: ใช่ค่ะ
12: แล้วก็นำข้อมูลข่าวสารหลากหลายเรื่องราวนะคะที่จะนำมาพูดคุยกันก่อนที่จะเกริ่นไปส่วนของเนื้อหาต่างๆนะ
13: ค่ะ
12: วันนี้บรรยากาศในพื้นที่จังหวัดพังงาเป็นอย่างไรกันบ้างคะฝน
13: วันนี้ก็มีฝนตกมั้งแต่ตอนเช้านะคะต้องสืบเนื่องมาจากเมื่อคืนเลย
12: ค่ะ
13: ค่ะ
12: รู้สึกว่าลมพัดแรง
13: แรงมากค่ะเพราะว่าทางกรมอุตุนิยมวิทยาเขาก็แจ้งเตือนแล้วนะคะว่าตั้งแต่วันที่10ถึง14ค่ะแล้วก็แจ้งเตือนในส่วนของพี่น้องประชาชนที่อยู่บริเวณชายฝั่งกันด้วยนะคะเพราะว่าจะมีคลื่นลมแรงค่ะแล้วก็ในส่วนของพื้นที่ในอำเภอเมืองพังงานะคะก็มีฝนตกมาตั้งแต่เมื่อวานช่วงเย็นใช่ไหมคะก็ณตอนนี้ก็มีตกบ้างแล้วก็สลับกันนะคะแล้วก็ลองดูว่าช่วงเย็นวันนี้ก็ยังคงตกอีกไหมนะคะ
12: จ้ะก็ต้องติดตามเรื่องของสภาพอากาศกันนะคะในวันนี้ค่ะทีมงานสวทพงาเป็นแม่ข่ายในการผลิตรายการนะคะก็ไม่ใช่มีแค่2ท่านเท่านั้นนะคะเรามีทีมงานเบื้องหลังที่อยู่กับเรานะคะในส่วนของท่านแรกค่ะเทคนิคนะคะคุณพิธีนันท์บุญศรีในช่างไฟฟ้าชำนาญงานค่ะควบคุมการผลิตนางวรวรรณบุญรังสีนะคะผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดพังงาและอำนวยการผลิตค่ะนายโสพลเข้มการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5ค่ะก็เป็นหน่วยงานที่คอยซัพพอร์ตเรานะคะ
13: ใช่ค่ะ
12: หนึ่งในนั้นค่ะในวันนี้ก็ยังคงมีเรื่องราวนะคะที่จะมาพูดคุยกันอย่างที่ได้ทราบกันที่เราได้เห็นข่าวกันเรื่องของการทุจริต สอบท้องถิ่นนะถือได้ว่าเป็นข่าวที่โด่งดังแล้วก็เป็นข่าวที่ทุกคนต้องจับตานะคะในส่วนของความเคลื่อนไหวนะคะกับทางด้านของกระทรวงมหาดไทยค่ะเร่งตรวจสอบการทุจริตสอบท้องถิ่นเตรียมประสานเพื่อถอนคำสั่งบรรจุผู้กระทำผิดพร้อมร่วมมือหน่วยงานตรวจสอบขยายผลดำเนินคดีค่ะซึ่งทางด้านของปลัดกระทรวงมหาดไทยนะคะก็ได้มีการเปิดเผยถึงความคืบหน้ากรณีการตรวจสอบการทุจริตสอบแข่งขันข้าราชการส่วนท้องถิ่นค่ะโดยมีการระบุนะคะว่ากระทรวงมหาดไทยได้แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยร้ายแรงแก่ข้าราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่มีพฤติการสอดทุจริตนะคะในเบื้องต้นจำนวน5รายด้วยกันซึ่งขณะนี้เองค่ะคณะกรรมการก็อยู่ระหว่างการเร่งตรวจสอบข้อมูลและรวบรวมพยานหลักฐานรวมไปถึงพยานบุคคลที่เกี่ยวข้องทั้งหมดโดยในวันพุธที่15กรกฎาคมนี้ค่ะน้องฝนคะคณะกรรมการกลางเนี่ยจะมีการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นจะจัดการประชุมเพื่อพิจารณาข้อมูลผลคะแนนที่พบความผิดปกติค่ะก่อนที่จะส่งเรื่องต่อไปยังที่ประชุมคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนท้องถิ่นเพื่อพิจารณาและมติส่งเรื่องไปยังแต่ละจังหวัดจากนั้นนะคะทางจังหวัดเองก็จะแจ้งให้นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีอำนาจหน้าที่ค่ะผู้ฟังออกคำสั่งเพื่อถอนคำสั่งการบรรจุแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวนะคะออกจากราชการทันทีค่ะ
13: ค่ะ
12: พร้อมกันนี้เองก็ได้มีการประสานความร่วมมือกับหน่วยงานตรวจสอบนะคะประกอบด้วยสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐกรมสอบสวนคดีพิเศษในการตรวจนะคะตรวจสอบข้อมูลและสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติโดยจะมีรายชื่อผู้ถูกกล่าวหาเข้าข่ายเกี่ยวข้องรวมกว่า 6,014 รายค่ะซึ่งทั้งนี้นะคะปปช.ก็จะทยอยเรียกตัวบุคคลดังกล่าวเนี่ยมาสอบปากคำหากผู้ใดไม่มีส่วนเกี่ยวข้องก็จะมีการพิจารณาจำหน่ายรายชื่อออกนะคะแต่หากพบว่ามีส่วนกับการทุจริตหรือจะต้องถูกดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดค่ะโดยปปช.จะมีคาดนะคะว่าจะใช้เวลาประมาณ3ถึง6เดือนนะคะนอกจากนี้เองค่ะกองบังคับการปราบปรามการกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางก็ได้เข้ามาตรวจสอบนะคะเส้นทางการเงินเพื่อที่จะดำเนินคดีกับผู้ที่เกี่ยวข้องค่ะไม่ว่าจะเป็นทางด้านของกระทรวงมหาดไทยคุยจะมุ่งมั่นที่จะแก้ไขปัญหาให้แล้วเสร็จสิ้นโดยเร็วที่สุดกันด้วยค่ะก็ถือว่าเป็นประเด็นที่ฮอตกันเลยทีเดียว
13: ใช่ค่ะร้อนมากๆค่ะสำหรับประเด็นการทุจริตการสอบนะคะมาดูในส่วนของกระทรวงพาณิชย์กันบ้างค่ะตอนนี้ก็ผนึกกำลังค่ะทุกภาคส่วนเพื่อที่จะยกระดับการปรับปรามการละเมิดค่ะทั้งในท้องตลาดแล้วก็รวมไปถึงตลาดออนไลน์ด้วยค่ะเพื่อที่จะปลุกพลังคนรุ่นใหม่ไม่ซื้อไม่ใช้ไม่สนับสนุนละเมิดลิขสิทธิ์ทางปัญญาค่ะทางด้านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นะคะก็ได้เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมส่งเสริมการเคารพสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาค่ะภายใต้แนวคิดไม่ซื้อไม่ใช้ไม่สนับสนุนแล้วก็ไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาณศูนย์การค้าสยามพารากอนนะคะแล้วก็สยามสแควร์ค่ะโดยมีหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนนะคะแล้วก็ตัวแทนต่างประเทศเข้าร่วมนะคะเพื่อที่จะรณรงค์เพื่อสร้างความตระหนักรู้แก่ประชาชนค่ะแล้วก็ยกระดับความร่วมมือในการปราบปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาในตลาดแล้วก็ในแพลตฟอร์มออนไลน์อย่างเป็นรูปธรรมด้วยค่ะซึ่งปัญหาดังกล่าวค่ะก็ส่งผลกระทบโดยตรงต่อ เศรษฐกิจภาพลักษณ์นะคะแล้วก็ความเชื่อมั่นของนักลงทุนจากต่างประเทศด้วยค่ะทางกระทรวงพาณิชย์นะคะก็ได้ต่อยอดความร่วมมือนะคะโดยการจัดพิธีลงนามความบันทึกความเข้าใจนะคะหรือ MOU ระหว่างกรมทรัพย์สินทางปัญญาค่ะกองบังคับการปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจนะคะแล้วก็บริษัทช้อปปี้ประเทศไทยจำกัดนะคะเพื่อที่จะร่วมมือการสืบสวนสอบสวนนะคะแล้วก็ดำเนินคดีกับผู้ขายสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์บนออนไลน์นะคะนอกจากนี้ค่ะยังได้การต้อนรับจากบริษัทยูนิลิเวอร์ค่ะของไทยนะคะก็เข้าสู่เครือข่ายความร่วมมือในการใช้มาตรการนะคะเพื่อที่จะระงับการขายสินค้าละเมิดกฎหมายค่ะซึ่งทำให้ปัจจุบันค่ะมีสมาชิกในเครือข่ายรวมกว่า45 องค์กรค่ะทั้งภาครัฐเจ้าของลิขสิทธิ์เองนะคะแล้วก็5แพลตฟอร์มออนไลน์ยักษ์ใหญ่ไม่ว่าจะเป็น Lazada ค่ะ Shopee TikTok Shop ค่ะ NextGen Commerce นะคะแล้วก็ LINE ค่ะแล้วก็นอกจากนี้นะคะภายในงานนะคะก็ยังมีการจัดกิจกรรมค่ะเพื่อที่จะรณรงค์ให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับผลกระทบแล้วก็โทษภัยของการ ช้สินค้าปลอมกันด้วยนะคะพร้อมที่จะปกป้องสิทธิ์ของผู้ที่มีความคิดสร้างสรรค์แล้วก็ผู้ประกอบการค่ะเพื่อที่จะปลูกฝังค่านิยมในการเลือกซื้อสินค้าแล้วก็การบริการที่ถูกต้องตามกฎหมายต่อไปค่ะคุณผู้ฟังคะ
12: ค่ะก็ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งผนึกกำลังทุกภาคส่วนในเรื่องของการปราบปรามการละเมิดนะคะหลากหลายอย่างกันเลยทีเดียวนะ
13: มาดูในส่วนของการพยากรณ์อากาศกันบ้างค่ะในเรื่องของกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะก็ได้ออกเตือนนะคะประชาชนในช่วงวันที่12นะคะจนถึงวันที่14ภาคใต้ฝั่งตะวันตกด้านตะวันตกของภาคกลางแล้วก็ภาคตะวันออกมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งค่ะโดยเฉพาะบริเวณจังหวัดระนองพังงาจันทบุรีตราดแล้วก็กาญจนบุรีค่ะขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวนะคะระมัดระวังจากฝนตกหนักถึงหนักมากแล้วก็ฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากค่ะแล้วก็ในช่วงวันที่เนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้นะคะที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยค่ะแล้วก็อ่าวไทยมีกำลังแรงส่งผลให้คลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนค่ะมีกำลังแรงโดยมีคลื่นสูงนะคะ 2-4 เมตรกันเลยค่ะบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองก็มีคลื่นสูงมากกว่า4เมตรส่วนอ่าวไทยตอนบนแล้วก็ทะเลอันดามันตอนล่างนะคะก็มีคลื่นสูง 2-3 เมตรค่ะบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองก็คลื่นสูงมากกว่า3เมตรค่ะขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันแล้วก็อ่าวไทยนะคะเดินเรือด้วยความระมัดระวังแล้วก็หลีกเลี่ยงในเรื่องของการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองกันด้วยนะคะสำหรับเรือเล็กค่ะควรงดออกจากฝั่งในบริเวณดังกล่าวเลยนะครับซึ่งทั้งนี้ค่ะในส่วนของพายุโซนร้อนบาหวีนะคะก็พัดปกคลุมบริเวณมณฑลเจียงซูนะคะประเทศจีนคาดว่าจะมีกำลังอ่อนตัวลงนะคะแล้วก็จะกลายเป็นดีเพรสชันค่ะซึ่งความยอมความกดอากาศต่ำนะคะก็จะกำลังแรงตามระยะต่อไปค่ะในส่วนพายุตัวนี้ค่ะก็จะไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยแต่ก็ไม่ได้ส่งผลกระทบโดยตรงในส่วนของสภาพอากาศของประเทศไทยแต่ก็จะทำให้ในเรื่องของมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ค่ะที่ปกคลุมประเทศไทยมีกำลังแรงขึ้นเท่านั้นเองก็ขอเตือนพี่น้องประชาชนนะคะที่กำลังจะมีแผนนะคะเดินทางไปในบริเวณดังกล่าวนะคะก็ตรวจสอบสภาพอากาศก่อนเดินทางในช่วงวันเวลาดังกล่าวด้วยนะคะทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยแล้วก็ลดการกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นขอให้วางแผนในการใช้ชีวิตและการเดินทางอย่างเต็มที่ค่ะคุณผู้ฟังคะ
12: ค่ะนี่ก็เป็นในส่วนของดินฟ้าอากาศประจำวันนะเพราะว่าช่วงนี้เข้าสู่หน้าฝนแล้ว
13: ใช่ค่ะ
12: ค่ะก็ต้องดูแลสุขภาพรวมไปถึงระมัดระวังกันด้วยค่ะเดี๋ยวเราไปรับฟังสิ่งที่น่าสนใจแล้วก็กลับมาในช่วงสุดท้ายของรายการค่ะ
11: เกาะประเด็นเด็ดตามติดสถานการณ์ดังสดจากผู้สื่อข่าวในพื้นที่ช่วงคุยข่าวเล่าเรื่อง

0: กลับมาในช่วงที่2ของรายการนะคะเราไปกันที่จังหวัดกระบี่ค่ะสายรักสุขภาพห้ามพลาดนะคะกับทางด้านของจังหวัดกระบี่ค่ะได้มีการนับถอยหลังสู่กิจกรรมอันดามันอินเตอร์เนชั่นแนลเทรลรันนิ่ง2026นะคะเตรียมพร้อมความปลอดภัยรอบด้านค่ะซึ่งทางด้านของรองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่นะคะก็ได้เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรมโครงการแข่งขันอันดามันอินเตอร์เนชั่นแนลเทรลรันนิ่งค่ะปีนี้นะณห้องประชุมอ่าวลึกสารกลางจังหวัดกระบี่ค่ะโดยในครั้งนี้นี้เพื่อที่จะมีวัตถุประสงค์นะคะเพื่อติดตามความพร้อมของการดำเนินงานการจัดกิจกรรมในปีนี้ค่ะถือได้ว่าเป็นปีที่4ของโครงการซึ่งกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่18ถึง19กรกฎาคม2569ค่ะณอุทยานแห่งชาตินะคะตำบลทับปริงนะคะอำเภอเมืองกระบี่จังหวัดกระบี่ซึ่งแบ่งการแข่งขันออกเป็น3ระยะด้วยกันได้แก่7กิโลเมตรนะคะก็ผู้สมัคร500คนถือว่าเยอะน
1: ะ
0: แล้วก็15กิโลเมตรค่ะผู้สมัคร400คนและ25กิโลเมตรผู้สมัคร300คนรวมผู้สมัคร 1,200 คนนะคะซึ่งเราเองก็ไม่ทันละ เพราะว่าเต็มทั้งนี้นะคะผู้จัดการแข่งขันก็มีการให้มีประกันอุบัติเหตุสำหรับการกีฬาที่สมัครร่วมแข่งขันทุกระยะโดยมีวงเงินประกันไม่ต่ำกว่า 100,000 บาทต่อคนกรณีเสียชีวิตสูญเสียอวัยวะนะคะสายตานะคะตามเงื่อนไขรวมไปถึงจัดให้มีการประกันค่ารักษาพยาบาลต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง 10,000 บาทกันด้วยค่ะขณะเดียวกันนะคะที่ประชุมก็ได้มีการพิจารณาเกี่ยวกับการประสานงานเพื่อขอรับการสนับสนุนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของมาตรการรักษาความปลอดภัยตลอดเส้นทางการแข่งขันการจัดการกำลังคนรอบพื้นที่จัดกิจกรรมค่ะรวมไปถึงการจัดการที่จอดรถการเดินทางและการจัดการเรื่องของอาหารสำหรับทีมงานร้านอาหารทั่วไปเพื่อให้การจัดงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสร้างความประทับใจให้แก่ผู้เข้าร่วมแข่งขันไม่ว่าจะเป็นทั้งด้านของชาวไทยแล้วก็ชาวต่างชาติกันด้วยค่ะสายรักสุขภาพห้ามพลาด
1: ไม่พลาด
0: แต่เราก็ต้องถอยหลังเพราะว่ามันเต็มแล้วนะ
1: คะมาดูในส่วนของจังหวัดชุมพรนะคะจังหวัดชุมพรค่ะเดินหน้าสร้างภูมิคุ้มกันทางการเงินค่ะโครงการเสริมสร้างความรู้ในเรื่องของประกันภัยแล้วก็บริหารความเสี่ยงค่ะเพื่อที่จะยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างยั่งยืนค่ะจังหวัดชุมพรนะคะก็ได้มีพิธีเปิดโดยท่านนายสกุลดำรงเกียรติกุลนะคะรองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรค่ะเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเสริมสร้างความยั่งยืนในการตระหนักรู้ด้านการประกันภัยแล้วก็การบริหารความเสี่ยงและการเงินในกลุ่มเป้าหมายนะคะโดยตามนโยบายของรัฐบาลครั้งที่2ค่ะประจำปี2569ค่ะภายใต้แนวคิดเติมความรู้ด้านการเงินสร้างความมั่นคงด้านการประกันภัยสู่คุณภาพชีวิตที่ยั่งยืนค่ะทั้งนี้ค่ะก็อาจจะนำไปสู่ในเรื่องของการสนับสนุนนะคะเราว่าไม่ได้ว่าจังหวัดชุมพรค่ะเป็นประตูที่เขาเรียกว่าประตูต้อนรับนักท่องเที่ยวเข้าสู่ภาคใต้นั่นเองค่ะก็เป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพทางเศรษฐกิจจากหลากหลายภาคส่วนค่ะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการเกษตรนะคะการประมงการท่องเที่ยวการค้าการบริการนะคะรวมถึงพืชพันธุ์ทางการเกษตรนะคะไม่ว่าจะเป็นทุเรียนชุมพรก็ถือว่าดังเหมือนกันนะคะแล้วก็เยอะด้วยนะคะตอนนี้กาแฟโรบัสต้านะคะปาล์มน้ำมันแล้วก็ยางพาราค่ะรวมถึงการประมงชายฝั่งที่สร้างรายได้ให้แก่ประชาชนจำนวนมากค่ะขณะเดียวกันค่ะในส่วนของภาคเอกภาคท่องเที่ยวนะคะของจังหวัดเองก็ยังเติบโตอย่างต่อเนื่องค่ะโดยในปี2567นะคะมีผู้เข้าที่จะมาเยี่ยมเยือนในจังหวัดชุมพรนะคะกว่า 1.75 ล้านคนค่ะแล้วก็สร้างรายได้ในด้านของการท่องเที่ยวประมาณ 6,750 ล้านบาทค่ะสะท้อนถึงความขยายตัวทางเศรษฐกิจของจังหวัดอย่างมีนัยสำคัญค่ะอย่างไรก็ตามค่ะการเติบโตทางเศรษฐกิจย่อมมาพร้อมกับความเสี่ยงเสมอค่ะทั้งจากภัยพิบัติค่ะพายุแล้วก็ฝนตกหนักเองนะคะความสูญเสียก็ส่งผลกระทบต่อพื้นที่การเกษตรค่ะอุบัติเหตุในการเดินทางแล้วก็การเจ็บป่วยตลอดจนสาเหตุที่อาจจะส่งผลกระทบต่อทรัพย์สินแล้วก็รายได้ของครัวเรือนด้วยซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญนะคะที่พี่น้องประชาชนทุกคนนะคะอาจจะเผชิญได้ด้วยเหตุนี้ค่ะการประกันภัยจึงไม่ใช่เพียงแค่ค่าใช้จ่ายค่ะแต่เป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารความเสี่ยงแล้วก็ช่วยบรรเทาในเรื่องของภาระค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดเหตุที่ไม่คาดฝันกันด้วยค่ะและนี่ก็เป็นในส่วนของการจัดโครงการดีๆของจังหวัดชุมพรค่ะพี่อาคะ
0: ค่ะก็ถือว่าเป็นโครงการที่จัดอย่างต่อเนื่องแล้วก็คำนึงถึง ะไรเขาเรียกว่าความปลอดภ
1: ั
0: ยของพี่น้องประชาชนนะคะค่ะนี่ก็เป็นในส่วนของเรื่องราวที่เรานำมาอัปเดตกันทิ้งท้ายสักนิดนึงนะเพราะว่าในพื้นที่จังหวัดพังงาเองค่ะฝนคะมีที่จะเชิญชวนนักท่องเที่ยวไปส่งลูกเต่ามะเฟืองกลับสู่ท้องทะเลซึ่งถือว่าเป็นรังที่สอง
1: รังที่สองแล้ว
0: ก็เป็นลูกแม่น้ำโมใครที่สนใจก็สามารถที่จะมาเป็นสักขีพยานแล้วก
1: ็
0: ส่งกำลังใจให้กับเจ้าตัวน้อยนะคะในการก้าวแรกของการเดินทางในวันอาทิตย์
1: ใช่ค่ะก็คือในส่วนของลูกเต่ามะเฟืองตัวเนี้ยของแม่นโมอ่ะด้วยความที่เขาขึ้นมาวางไข่นอกฤดูกาลซึ่งไม่ใช่มีแค่2รังค่ะมีทั้งหมด6รังตอนนี้ค่ะน้องก็ได้ฟักตัวไปแล้ว2รังซ
0: ึ่
1: งอีกเหลืออีก4รังซึ่ง4รังเนี้ยคาดว่าก็เราก็ต้องติดตามข่าวจากทางเพจของอุทยานแห่งชาติเขาลำปีนะคะเพื่อที่จะทราบกิจกรรมเหล่านี้ตอนนี้คือติดตามอยู่เหมือนกันค่ะพี่ฮาเพราะว่าอยากจะไปดูน้อง
0: พี่ฮาเคยไปปล่อยนะก็คือแบบอุ้ยรู้สึกว่ามันนิ่มมากเลยแต่ว่าเราต้องใส่ถุงมือจากที่ว่าเราเห็นในส่วนของแสงไฟที่เป็นแสงไฟสีแดงไหมเพื่อที่จะไม่ให้น้องเนี่ย
1: กระทบ
0: เนี่ยค่ะก็อยากจะเชิญชวนนะคะคุณผู้ชมผู้ฟังที่ติดตามนะคะมาท่องเที่ยวจังหวัดพังงามาเป็นสักขีพยานนะคะในการปล่อย
1: เดี๋ยวครั้งถัดไปเดี๋ยวต้องรอน้องฟักก่อน
0: โอเคได้ค่ะก็นี่ก็เป็นในเรื่องของประชาสัมพันธ์เรื่องของการท่องเที่ยวนะคะเพราะว่าหนึ่งในนั้นในพื้นที่จังหวัดพังงาค่ะก็มีแหล่งท่องเที่ยวหลากหลายที่กันเลยทีเดียวนะคะในวันนี้ค่ะดูเวลาแล้วนะ 16:24 แล้วก็ดำเนินมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการกันแล้วค่ะก็ขอบคุณผู้ชมผู้ฟังนะคะที่ติดตามทุกสถานีกันเลยทีเดียวนะคะที่ร่วมรับสัญญาณเครือข่ายนะคะแล้วก็อำนวยการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5ค่ะนายโสพลเขี่ยมการนะคะรวมไปถึงควบคุมการผลิตค่ะนางวรวรรณบุญรังสีผอ.สวทพงาค่ะและในวันพรุ่งนี้ติดตามกันได้กับข้อมูลข่าวสารหลากหลายเรื่องราวพบเจอกันกับสวทกระบี่ค่ะสำหรับวันนี้ดิฉันสลัยหาอุสมาค่ะ
1: ค่ะดิฉันอริสาศิรัตน์ค่ะ
0: ลากันไปแล้วนะ
1: ค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย70สถานีทั่วทุกภูมิภาคเสนอรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวง
1: สวัสดีค่ะขอนำทุกท่านเข้าสู่รายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ในช่วงเวลา 16:00 น.ถึง 17:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย70สถานีของกรมประชาสัมพันธ์ค่ะวันนี้พบกับดิฉันซาเลฮาอุสมาขอนำทุกท่านร่วมย้อนรำลึกถึงเมื่อครั้งพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการเสด็จทรงเยี่ยมราษฎรชาวเกาะยาวน้อยจังหวัดพังงาค่ะยังคงปลื้มปิติเมื่อรำลึกถึงภาพประวัติศาสตร์เมื่อปีพุทธศักราช2442ปีก่อนนะคะยังคงเป็นที่จดจำและเป็นสิริมงคลแก่ชาวจังหวัดพังงาจนถึงปัจจุบันติดตามได้จากรายงานภาพเก่าเล่าเรื่องค่ะ
0: ช่วงภาพเก่าเล่าเรื่องจังหวัดพังงาเป็นจังหวัดทางภาคใต้ฝั่งทะเลอันดามันมีลักษณะภูมิประเทศที่โดดเด่นด้วยเทือกเขาสลับซับซ้อนและผืนป่าอันอุดมสมบูรณ์มีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดระนองสุราษฎร์ธานีภูเก็ตและกระบี่เดิมมีนามว่าเมืองพูงาตามชื่อของเขางาหรือเขาพังงาที่ตั้งอยู่ใจกลางเมืองต่อมาสันนิษฐานว่าด้วยการติดต่อค้าขายแร่ดีบุกกับชาวต่างชาติสำเนียงการเรียกขานชื่อเมืองจึงได้แปรเปลี่ยนไปเป็นพังงาดังปรากฏในปัจจุบันการเสด็จพระราชดำเนินระหว่างวันที่8ถึงวันพระหัสบดีที่12มีนาคมพุทธศักราช2502พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรในจังหวัดพังงาเป็นครั้งแรกในการนี้ได้ทรงพระราชปฏิสันถานกับประสบนิกรอย่างใกล้ชิดณสำนักงานเทศบาลเมืองตะกั่วป่าทรงมีพระราชดำรัสถามไถ่ถึงความเป็นอยู่ของราษฎร

0: ด้วยความห่วงใยหลังจากนั้นได้เสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงเรียนวัดเหมืองประชารามและเสด็จต่อไปยังจังหวัดภูเก็ตโดยทรงใช้แพขนานยนต์ข้ามฟากน้ำบริเวณบ้านท่านุ่นต่อมาในวันที่12มีนาคมทรงเสด็จพระราชดำเนินกลับเข้าสู่เขตจังหวัดพังงาอีกครั้งณวัดสุวรรณคูหาและศาลากลางจังหวัดพังงาในโอกาสนี้ทรงรับถวายพระแสงราชสัตราประจำเมืองและทรงมีพระราชดำรัสแสดงความยินดีที่ราษฎรมีผลผลิตทางการเกษตรที่ดีพร้อมทางพระราชทานพรให้ประสงค์นิกรอยู่เย็นเป็นสุขโดยทั่วกันจากนั้นเสด็จทรงพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรที่รอรับเสด็จในเวลา 13.22 นาฬิกาและได้เสด็จพระราชดำเนินต่อไปอย่างที่ว่าการอำเภอทับปุดส่งพระราชดำเนินเยี่ยมราษฎรที่อำเภอทับปุดจังหวัดพังงาการเสด็จพระราชดำเนินครั้งที่2ระหว่างวันที่17ถึง18เมษายนพุทธศักราช2516พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพร้อมด้วยสมเด็จพระนิธิธาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีได้เสด็จพระราชดำเนินเยือนจังหวัดพังงาเป็นครั้งที่2โดยเรือรบหลวงถึงอ่าวพังงามีผู้ว่าราชการจังหวัดนายกและคณะกรรมการเหล่ากาชาติจังหวัดพังงาเข้าเฝ้ารับเสด็จจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรอ่าวพังงาป่าชายเลนและทำลอดโดยเรือพระที่นั่งนงพังงาที่ทางจังหวัดจัดถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ประทับอยู่ที่หัวเรือเพื่อทอดพระเนตรทัศนียภาพทรงทราบข่าวทางวิทยุสื่อสารว่ามีราษฎรมารอรับเสด็จบริเวณเกาะปัญญีเป็นจำนวนมากจึงมีพระราชกระแสรับสั่งว่าจะเสด็จพระราชดำเนินไปเกาะปัญญีด้วยเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรที่กิ่งอำเภอเกาะยาวจังหวัดพังงาและได้พระราชทานเครื่องแบบนักเรียนแก่นักเรียนกิ่งอำเภอเกาะยาวต่างซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณสร้างความปลื้มปิติอย่างหาที่สุดไม่ได้เป็นที่ทราบกันดีว่าทุกครั้งที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปจังหวัดต่างๆนอกจากจะปฏิบัติพระราชกรณียกิจแล้วยังทรงเยี่ยมราษฎรทุกพื้นที่ทรงรับทราบปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในท้องถิ่นและด้วยพระมหากรุณาธิคุณทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งมูลนิธิใจพัฒนาขึ้นจังหวัดพังงาเป็นอีกจังหวัดที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณในหลายๆด้านผ่านมูลนิธิใจพัฒนาเช่นโครงการศึกษาทดลองเพราะปลูกพันธุ์ปาล์มน้ำมันและเกษตรผสมผสานตำบลบางวันโครงการพัฒนาโรงพยาบาลชุมชนความสำเร็จของโครงการนี้ทำให้มีการขยายเครือข่ายออกไปยังอำเภอใกล้เคียงเช่นอำเภอไทเหมืองอำเภอเกาะยาวจังหวัดพังงานอกจากนั้นยังมีการจัดตั้งธนาคารปูและปลูกป่าชายเลนทดแทนทำให้ทุกวันนี้ชาวประมงบ้านคลองเคียงอำเภอตะกั่วทุ่งจังหวัดพังงามีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นจังหวัดพังงาได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทั้งเมื่อคราวที่เสด็จพระราชดำเนินมายังจังหวัดพังงาหลายๆด้านผ่านมูลนิธิใจพัฒนาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชดำริจัดตั้งขึ้นและโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริต่างๆในพื้นที่ทำให้ทรัพยากรธรรมชาติในจังหวัดพังงาได้รับการอนุรักษ์ราษฎรได้รับการส่งเสริมให้มีอาชีพและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดไม่ได้ชาวพังงาจะพร้อมใจกันสืบสานน้อมนำแนวพระราชดำริเพื่อพัฒนาจังหวัดให้ยั่งยืนต่อไป
1: ช่วงตามรอยพระเมตตาขอนำเสนอพระราชกรณียกิจทรงคุณค่าและพระเมตตาครั้งที่ได้เสด็จเยี่ยมหมู่บ้านบางพลัดจังหวัดพังงาในวันที่12เมษายน2544สร้างความปลักเริ่มให้กับชาวบ้านในพื้นที่ทำให้ประสงค์นิกรในพื้นที่บางพลัดจังหวัดพังงาได้มีชีวิตใหม่อีกครั้งติดตามได้จากรายงานค่ะ

0: ็ถีบถุงก็ทางหมู่บ้านแต่ผมเป็นแกนนำไปรับทรงพิทักษ์ป่าจากป่าสมเด็จพระนางเจ้าบรมราชินีหน้าที่ตำหนักพระศรีราชินีเวชพอปี44สมเด็จพระนางเจ้าและสมเด็จพระมหาราชาท่านเสด็จมาประทับที่บ้านบางพัดเมื่อวันที่12มีนาคม2544 24ปีลงรถแล้วก็นี่ตอนนั้นผมอยู่ต้องอยู่อีกฝั่งหนึ่งนี่อยู่ที่ลานจอดรถครับของที่ท่านเลือกตรงลานจอดรถแล้วท่านลงสะพานแล้วก็มาถึงกลางสะพานก็ได้ปล่อยปลาปล่อยปูปล่อยกุ้งสัตว์น้ำนานาชนิดแล้วก็เดินขึ้นหมู่บ้านเนี่ยอยู่ด้านฝาของสมเด็จพระนางเจ้าครับตอนนี้ท่านทรงปลูกต้นไม้ต้นพญาตะตะบันเมื่อวันที่12มีนาคม2544ตอน5โมงกว่าร
1: ู้สึกแบบว่า
0: หมดกำลังใจที่ว่าจะทำงานทำการเพราะว่าหัวใจอยู่กับท่านมาตลอดแต่ว่ารู้ว่าท่านไม่อยู่ผมก็หมดกำลังใจครับผมความเปลี่ยนแปลงตั้งแต่ท่านเสด็จมาแล้วก็คนในชุมชนคนต่างถิ่นก็มาในชุมชนเยอะผิดปกติครับผมจนกระทั่งถึงปัจจุบันให้ทำโครงการบกบีขึ้น843เมตรแล้วก็ธนาคารข้าว100,000บาทครับผม
2: เป็นเส้นทางชมธรรมชาติ
0: เป็นเส้นทางในป่าชายเลนที่จะไปชมสิ่งธรรมชาติครับผมคำที่ท่านได้ตรัสว่าให้ชวนเขาไปปลูกป่าอย่างน้อยคนละหนึ่งต้นแล้วพอปลูกป่าไม่ได้ถ้าได้ป่าได้อย่างอื่นด้วยเช่นกุ้งหอยปูปลานานาชนิดจะมาวางไข่ในป่าจารีนมาอนุบาลในป่าจารีนเมื่อตื่นใหญ่ขึ้นมาเราได้จับไปเป็นอาหารเหลือจากรับประทานอาหารในขายคำนี้ที่ว่าไม่มีวันลืมจนกระทั่งว่าไม่มีลมหายใจครับผม
2: หลังจากทราบข่าวท่านเสด็จสวรรคตมารู้สึกยังไงบ้างครับรู้สึกยังไงบ้างครับ
3: เสียใจจ้ะ
4: ได้รับเสด็จพระราชินีด้วยใช่ไหมคะ
3: จ้า
4: เปลี่ยนแปลงไปเยอะไหมคะจาก
3: เปลี่ยนเยอะ
4: เปลี่ยนยังไงบ้าง
3: เปลี่ยนแบบเศรษฐกิจในหมู่บ้าน

0: ท่ามกลางอ่าวพังงาที่โอบล้อมไปด้วยผืนป่าชายเลนสีเขียวมีหมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งที่สะท้อนความพอเพียงและความกตัญญูต่อผืนแผ่นดินนั่นคือบ้านบางพัดหมู่บ้านชาวประมงมุสลิมเล็กๆในตำบลบางเตยอำเภอเมืองพังงาที่วันนี้ไม่เพียงเป็นชุมชนต้นแบบด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติแต่ยังเป็นหมู่บ้านแห่งความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเมื่อปีพุทธศักราช2544สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพร้อมด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10เสด็จเยี่ยมราษฎรณหมู่บ้านบางพัดทรงปลูกต้นไม้ไว้เป็นสิริมงคลและพระราชทานแนวพระราชดำริในการอนุรักษ์ป่าชายเลนและสัตว์น้ำเพื่อสร้างความมั่นคงให้กับอาชีพประมงพื้นบ้านจากพระราชดำรัสอันทรงคุณค่านั้นได้ก่อกำเนิดโครงการธนาคารปูม้าบ้านบางพัดธนาคารแห่งชีวิตที่ชาวบ้านนำปูไข่นอกกระดองมาปล่อยอนุบาลให้ลูกปูเติบโตแล้วคืนสู่ทะเลเพื่อให้ธรรมชาติได้คืนฟื้นและชาวบ้านได้มีรายได้อย่างยั่งยืน
1: ชาวบ้านเขารู้ว่านี่เป็นโครงการของพระราชดำริก็ดูแลกันอย่างดีที่สุดตอนนี้ก็ยังมีทุกอย่างพร้อมหมดจริงๆเสด็จมาตั้งแต่2544ตอนนี้ก็ถือว่าหลายปีนะครับหลายปีกลุ่มก็ยังอยู่ครับยังอยู่และชาวบ้านก็ได้จับปูม้าแล้วได้มาบริโภคแล้วไปขายนะครับไปขายแล้วก็ได้เงินมาก็มาดูเติมเต็มในการใช้ชีวิตประจำวันและตั้งแต่มีธนาคารปูม้ามาในบ้านบางพัดก็ปูม้าก็อุดมสมบูรณ์ขึ้น
0: จากหมู่บ้านเล็กๆริมป่าชายเลนวันนี้บ้านบางพัดกลายเป็นชุมชนท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ที่นักท่องเที่ยวจากทั่วสารทิศแวะมาเยี่ยมชมทั้งล่องเรือดูป่าชายเลนและชมวิถีชาวประมงดั้งเดิมวิถีชีวิตเรียบง่ายของชาวประมงพื้นบ้านร้านอาหารริมคลองที่เสิร์ฟปูม้าสดใหม่จากธนาคารปูม้ากุ้งหอยปลาหมึกจากชาวประมงเองทำให้บ้านบางพัดขึ้นชื่อว่าเป็นหมู่บ้านที่มีอาหารทะเลสดและอร่อยที่สุดแห่งหนึ่งของจังหวัดพังงาชาวประมงยังคงออกเรือด้วยหัวใจที่เปี่ยมด้วยศรัทธาและความกตัญญูต่อพื้นแผ่นดินที่พระพันปีหลวงทรงปกเกล้าพระมหากรุณาธิคุณของพระพันปีเปรียบดังน้ำทิพย์ที่ชโลมใจและชุบชีวิตชาวบ้านบางพัดให้กลับมามีความหวังอีกครั้ง
1: ก็เหมือนว่าได้รับรายความอานิสงส์อันยิ่งใหญ่อันนี้คือทำให้คนได้รู้จักบางพัดมาตั้งแต่เริ่มแกเสด็จมาที่นี่เลยพอแกเสด็จมาที่นี่คนมารับเสด็จเยอะพอรับเสด็จเยอะเขาก็ไม่รู้ว่าโอ้มันบางพัดมันมีแบบนี้เขาเรียกบางคนโอ้ Amazing บางพังงาแต่รู้จักด้วยเหตุผลที่มารับเสด็จ
0: นอกจากนี้ยังมีห้องนิทรรศการเมื่อครั้งพระพันปีหลวงและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10เสด็จเยี่ยมบ้านบางพัดที่สร้างขึ้นเป็นศูนย์เรียนรู้ให้คนรุ่นหลังได้รำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของทั้งสองพระองค์เพียงได้มาสัมผัสสายลมที่พัดผ่านป่าชายเลนได้ยินเสียงเรือชาวประมงลำเล็กแล่นผ่านคลองบางลิงและได้ลิ้มรสชาติอาหารทะเลสดจากฝีมือคนบางพัดก็จะเข้าใจได้ว่าความรักความเมตตาและพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้อย่างรากลึกอยู่ในหัวใจของชาวบางพัดตราบนานเท่านาน
2: เดินทางมาถึงช่วงที่3ของรายการกับช่วงสานต่อพระราชปณิธานคุณผู้ชมผู้ฟังคะจังหวัดพังงาสืบสานพระราชดำริสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงให้ความสำคัญในเรื่องน้ำและป่าไม้ดังพระราชดำรัสอันลึกซึ้งที่ว่าพระเจ้าอยู่หัวเป็นน้ำฉันจะเป็นป่าป่าที่ถวายความจงรักภักดีต่อน้ำพระเจ้าอยู่หัวสร้างอ่างเก็บน้ำฉันจะสร้างป่าติดตามได้จากรายงานค่ะ
3: ช่วงสานต่อพระราชปณิธาน
0: อ
4: ครับในวันนี้นะครับพวกเราพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดพังงานะครับก็ได้ร่วมกันรวมพลังกันแสดงความจงรักภักดีนะครับที่มีต่อองค์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนะครับที่พระองค์ท่านทรงเสด็จสู่สวรรคตนะครับเสด็จสู่สวรรคาไรนะครับก็เป็นที่สร้างความโศกเศร้าให้กับพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดพังงารวมถึงพี่น้องประชาชนทั้งประเทศเป็นจำนวนมากนะครับซึ่งเรานะครับก็รวมพลังกันเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแต่พระองค์ท่านก็คือการร่วมใจกันนะครับรวมพลังกันปลูกป่าเป็นพระราชกุศลแต่พระองค์ท่านนะครับทั้งจังหวัดพังงาทั้ง8อำเภอทั้ง48ตำบลทั้ง321หมู่บ้านของจังหวัดพังงานะครับในช่วงเวลาภายใน100วันนะครับที่พระองค์ท่านทรงสวรรคตไปเราพยายามจะสร้างป่าขึ้นมาเพื่อให้เป็นถวายเป็นพระราชทานนะครับตามที่พระราชทานของพระองค์ท่านทรงพระราชดำรัสไว้ให้กับปวงชนชาวไทยนะครับที่ท่านพระราชดำรัสว่าพระเจ้าอยู่หัวเป็นน้ำท่านจะเป็นป่าพระเจ้าอยู่หัวสร้างอ่างเก็บน้ำพระองค์ท่านจะสร้างป่านะครับซึ่งตรงนี้ก็ทำให้พี่น้องชาวจังหวัดพังงานะครับได้ร่วมใจการปลูกป่านะครับซึ่งในวันนี้เราก็มาปลูกป่ากันที่อำเภอทับปุดนะครับก็มีพี่น้องประชาชนนะครับรวมถึงน้องๆนักเรียนนักศึกษานะครับประมาณ900กว่าคนนะครับมาร่วมปลูกต้นไม้ปลูกป่ากันนะครับ 1,093 ต้นในวันนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้เราก็จะปลูกต่อเนื่องต่อไปนะครับให้เป็นตามพระราชบัญญัติของท่านและสร้างความอุดมสมบูรณ์นะครับให้กับผืนป่าในพื้นที่จังหวัดพังงาให้เป็นที่อยู่ของป่าของสัตว์และที่อยู่อาศัยให้กับพี่น้องประชาชนและลูกหลานในอนาคตของชาวจังหวัดพังงาต่อไปครับ

คุณผู้ชมผู้ฟังคะเรื่องราวทรงคุณค่าในรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงโดยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยผลิตรายการภายใต้การอำนวยการผลิตของผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5ดร.ธีรพงษ์เพชรรัตน์และผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดพังงานางวรวรรณบุญยรังสีส่วนวันพรุ่งนี้ติดตามรับฟังรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงกับทางสวทสตูลสำหรับวันนี้ดิฉันสาเลหาอุสมาพร้อมทีมงานสวทพังงาลาทุกท่านไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 นกับผมบุญมาศรีหมาดครับสำนักงานตำรวจแห่งชาติขยายผลขบวนการพ่อไทยทิพย์พบเด็กต้องสงสัยเพิ่ม13รายอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เพ็ญแสงโสมส่องกระจ่างพร่างพื้นล่าเพ็ญพระไทยเมตตามหาศาลเพ็ญพระเกียรติเกริกก้องก่องตระการเพ็ญพระชนยิ่งยืนนานสรานรมควรไม่ควรแล้วแต่จะโปรดเกล้ากระหม่อมฉันคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
4: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
5: คุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
6: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
5: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้าร
1: องผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติขยายผลขบวนการพ่อไทยทิพย์พบเด็กต้องสงสัยเพิ่ม13รายเตรียมเก็บตัวอย่าง DNA พิสูจน์ความสัมพันธ์ทางสายเลือด
7: พลตำรวจเอกสำราญนวลมารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติประชุมร่วมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามความคืบหน้าปฏิบัติการถอดเกล็ดมังกรขยายผลขบวนการสวมสิทธิ์แจ้งเกิดบุตรโดยมิชอบหรือพ่อไทยทิพย์โดยเร่งตรวจสอบเครือข่ายนายหน้าและเจ้าหน้าที่ที่อาจเกี่ยวข้องกับการออกเอกสารให้เด็กสัญชาติจีนล่าสุดพบเด็กต้องสงสัยเข้าข่ายเป็นลูกทิพย์เพิ่มอีก13รายเตรียมเก็บตัวอย่าง DNA พิสูจน์ความสัมพันธ์ทางสายเลือดพร้อมตรวจสอบผู้ที่อ้างตัวเป็นบิดามารดาขณะเดียวกันมีหญิงต่างด้าว2รายพาบุตรเข้าพบตำรวจยอมรับว่าเคยใช้บริการขบวนการดังกล่าวและให้ข้อมูลประกอบการสืบสวนขณะนี้ตำรวจจับกุมผู้ต้องหาได้แล้ว33รายจากทั้งหมด35หมายจับเหลืออีก2รายหลบหนีออกนอกประเทศอยู่ระหว่างติดตามตัวมาดำเนินคดีโดยยืนยันว่าจะขยายผลถึงผู้ที่อยู่เบื้องหลังทั้งหมดพร้อมคำนึงถึงสิทธิและสวัสดิภาพของเด็กเป็นสำคัญดลภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
1: ศูนย์ข่าวสารสถานการณ์ไทยกัมพูชาลงพื้นที่จังหวัดสระแก้วเก็บข้อมูลการละเมิดถ้อยแถลงร่วมกว่า20ครั้งเพื่อนำเสนอให้ประชาคมระหว่างประเทศรับทราบยืนยันยังไม่มีประโยชน์ที่จะประชุม JBC ร่วมกันหากยังคงยั่วยุนำเสนอข้อมูลฝ่ายเดียวและไม่สร้างความไว้วางใจระหว่างกัน
8: พลอากาศเอกประภาสสอนใจดีผู้อำนวยการศูนย์ข่าวสารสถานการณ์ไทยกัมพูชาหรือ JIC และคณะโฆษกหน่วยงานด้านความมั่นคงร่วมแถลงถึงภารกิจการลงพื้นที่จุดผ่านแดนถาวรบ้านคลองลึกอำเภออรัญญประเทศจังหวัดสระแก้วในวันนี้ว่าเป็นการพาคณะสื่อมวลชนมารับทราบและสื่อสารให้ประชาชนทราบถึงสถานการณ์ณปัจจุบันรวมทั้งมาให้กำลังใจกำลังพลหน้าแนวที่ปฏิบัติหน้าที่อย่างเสียสละและยากลำบากพร้อมย้ำจุดยืนของประเทศไทยที่ยังคงยึดมั่นกฎหมายระหว่างประเทศในการป้องกันตนเองและกฎการใช้กำลังรวมทั้งการปฏิบัติตามถ้อยแถลงร่วมระหว่างทั้งสองฝ่ายขณะเดียวกันยังได้เปิดเผยด้วยว่าได้รับรายงานถึงพฤติกรรมการละเมิดถ้อยแถลงร่วมของฝ่ายกัมพูชากว่า20ครั้งในช่วงที่ผ่านมาพร้อมระบุว่า หากฝ่ายกัมพูชายังคงพฤติการในลักษณะนี้ทางการยั่วยุการอ้างสิทธิ์ฝ่ายเดียวในการชี้แจงผ่านประชาคมระหว่างประเทศโดยไม่สนใจข้อที่จริงที่จำเป็นต้องตรวจสอบร่วมกันทั้งสองฝ่ายการเจรจาปักปันเขตแดนในพื้นที่นี้ตามกลไกของคณะกรรมการเขตแดนร่วมหรือ JBC ไทยกัมพูชาเที่ยงเหลืออีก11หลักจาก24หลักเขตก็ยังไม่สามารถเกิดขึ้นได้เนื่องจากไม่มีประโยชน์ที่จะพูดคุยกันหากปราศจากความไว้เนื้อเชื่อใจปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: ที่ประชุมสภากรุงเทพมหานครนัดแรกเลือกนางสาวภัทราพรเก่งรุ่งเรืองชัยนั่งประธานสภาพร้อมชูนโยบายสภาโปร่งใสตรวจสอบได
9: ้นางสาวเมธาวีทานดำรงสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.เขตปทุมวันเป็นประธานชั่วคราวในการเลือกประธานสภากรุงเทพมหานครโดยมีการเสนอชื่อผู้เข้าชิงตำแหน่ง2รายได้แก่นางสาวภัทราพรเก่งรุ่งเรืองชัยสก.เขตบางซื่อและนายวิรัตคงคาเขตสก.เขตบางกอกใหญ่โดยนางสาวภัทราพรได้แสดงวิสัยทัศน์มุ่งเน้นการยกระดับสภาโปร่งใสตรวจสอบได้ผ่าน4มาตรการหลักที่จะผลักดันให้สำเร็จภายในเดือนธันวาคมปีนี้ได้แก่การถ่ายทอดสดการประชุมคณะกรรมการทุกชุดการเปิดเผยผลการลงมติและสถิติการเข้าประชุมของสมาชิกโดยอัตโนมัติการจัดตั้งสำนักงานวิชาการและงบประมาณเพื่อสนับสนุนการทำงานของสมาชิกรวมถึงการเปิดพื้นที่ให้ประชาชนร่วมตรวจสอบและเสนอแนะแนวทางการจัดสรรงบประมาณขณะที่นายวิรัตได้แสดงวิสัยทัศน์เน้นย้ำความสมดุลของ3ฟันเฟืองหลักคือฝ่ายบริหารข้าราชการและสภาเพื่อขับเคลื่อนประโยชน์สูงสุดให้แก่ประชาชนทั้งนี้ที่ประชุมมีมติให้ลงคะแนนแบบเปิดเผยซึ่งผลปรากฏว่านางสาวภัทราพรได้รับคะแนนเสียงเห็นชอบ39คะแนนและนายวิรัตที่ได้รับ7คะแนนส่งผลให้นางสาวภัทราพรได้รับเลือกเป็นประธานสภากรุงเทพมหานครชนันชิดาสังทองรายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวบุญมาสีมาดอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา19นาฬิกา
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pred.go.th
10: ที่จบลงไปแล้วนั้นคือการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์คุณกำลังฟังสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ์ส่งกระจายเสียงจากห้องส่งซอยมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

0: ไก่ไก่มูเอาใหญ่ซ่ามูมากไก่กามู
1: ดีไหมด้วยหนูกุ้ง
0: อยากจ้าลูกดีเหมือนกันนะ
2: อ๋อเกมอ่านตามภาพเล่นแล้วได้สี่ซ้อได้ฝึกสมองได้สร้างสัมพันธ์ได้สนุกและได้สร้างความสุขไม่ว่าจะเป็นผู้สูงอายุติดสังคมแบบตัดเทียนติดบ้านแบบใหญ่เอียดติดเตียงแบบใหญ่ซ่าก็เล่นได้หมดเดี๋ยวหนูคุ้มล้านหลักจะพาเล่นเอง
0: ว่าพื้นาเทียนใหญ่ซ่ามาเล่นกันอีกไหม
3: ดีเลยมาเล่นกันอีกนะ
4: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่ห้ากรมประชาสัมพันธ์
5: ไม่มีใครรู้ว่าเหตุฉุกเฉินจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่อาจเป็นอุบัติเหตุบนท้องถนนคนในครอบครัวจะป่วยกระทันหันไฟไหม้น้ำท่วมหรือเหตุไม่คาดฝันกลางทะเลแต่สิ่งหนึ่งที่เราทุกคนเตรียมพร้อมได้คือการรู้ช่องทางขอความช่วยเหลือเหตุด่วนเหตุร้ายโทร191เจ็บป่วยฉุกเฉินโทร1669ไฟไหม้น้ำท่วมหรือสาธารณภัยโทร1784และเหตุฉุกเฉินทางทะเลโทร1465เพียงจดจำหรือบันทึกไว้ในโทรศัพท์เพราะเมื่อถึงเวลาคับขันการโทรถูกเบอร์อาจช่วยรักษาชีวิตของใครบางคนได้ทุกวินาทีมีค่าทุกเบอร์มีความหมายเพื่อความปลอดภัยในทุกสถานการณ์ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
6: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่อง

0: พระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
1: ร้อยเรียงเสียงประสาคนทินกระพมนุ่มนากรมคนนาว่านวิจิตควรกลาในรายการท่องทินของเราทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต FM

จะทำงานรับจ้างกรีดยางอยู่ซุ่นเถาเกนะครับถึงหนองจากไปจากลาไปแต่ผีก็คงจ่ายวิถีชีวิตของผีเราคงจะห่างกันหรอกาผีก็คงห่วงใยหนองเสมอเสมอนะครับโอ้ยพี่น้องเออฟังเพลงนี้น้ำตามันไหลสวัสดีครับพี่น้องครับต้อนรับเข้าสู่รายการท้องถิ่นของเรานะครับวันนี้13กรกฎาคม2569กีดย่างอยู่ส้นเถาเกกับบทเพลงของนาบาวเรานะครับนั่นก็คือกาล่านะครับบทเพลงที่น่าฟังอีกบทเพลงหนึ่งพี่น้องครับ 96.75 เมกะเฮิรตซ์ครับ 17 นาฬิกาจนถึง 18 นาฬิกานะครับบรรยากาศตรงนี้ก่อนขอรบตรงชาร์ตปันเผยกันมั่งพี่น้องครับวันนี้ก็วันเปิดก็เรียกว่าราชการวันแรกลาวันจันทร์นะครับหลายคนก็คงจะรับน้องๆ นักเรียนนะครับเรียบร้อยแล้วในขณะนี้กำลังเดินทางไปหาอะไรกินกันมั่งหรือว่ากำลังเดินทางไปซื้อกับข้าวแบบที่ว่ายังไม่ปรุงที่นะครับเพื่อที่จะต้องนำพาไปให้แม่บ้านเขาจัดการกันต่อนะครับหนังคุยหนังกินตามภาษาครอบครัวใช้เวลาพูดคุยนะครับในสิ่งที่จะเจอในสังคมเราทุกวันทุกวันลูกก็จะเจอในสังคมนึงนั่นก็คือสังคมนักเรียนนะครับสำหรับน้องผู้หญิงนะครับภรรยาก็จะเจอในสังคมนึงสังคมในที่ทำงานหรือว่าสังคมของผู้หญิงนะครับสำหรับผู้ชายก็อีกสังคมนึงหลากหลายสังคมที่เจอหลากหลายคนหลากหลายบทบาทพี่น้องครับบางทีบางเรื่องราวอาจจะเป็นวันที่เศร้าบางวันอาจจะเป็นวันที่เราบายใจบางวันก็อาจเป็นวันที่เรารู้สึกว่ามืดมนมืดมัวบางทีก็ท้อมั่งบางทีก็รู้สึกอ่อนแอนะครับเป็นบางครั้งบางคราแต่ว่าอย่างไรก็นะครับเมื่อเราเดินแล้วนะครับเรามีตีนในเดินเรามีซ่องข้าต้องหยางก้าวแสดงว่าเราต้องหยางก้าวอย่างมั่นใจแล้วก็ต้องยืนยัดให้ได้นะครับแม้ว่าอะไรมันจะกระทบก็แล้วแต่สิ่งที่เราจะทำนั่นก็คือการยืนย่างทรนงนะครับแม้ว่าจะมีลมพายุมาพัดสายพัดคว้านะครับคนใส่ไฟบันนันคนใส่ไฟบันนีเรายังคงอยู่นะครับเผื่อจะต้องทำหน้าที่นะครับในสังคมนะทำหน้าที่ความเป็นหัวหน้าครอบครัวทำหน้าที่ความเป็นแม่บ้านและก็ทำหน้าที่ในความเป็นลูกนะครับนักเรียนนะครับที่ต้องเรียนเผื่ออนาคตข้างหน้านะครับพี่น้องครับเรื่องราววันนี้นะครับพี่น้องครับเราไปที่ประกาศของอุตุนิยมวิทยานะครับนะเลขเถียงกับประกาศนะครับของทางกรมเจ้าท่าสำหรับในกรมเจ้าท่าของส่วนกลางนะครับพี่น้องครับเรื่องการประกาศในเรื่องของฝนตกและก็เรื่องของคลื่นลมนะครับสำหรับในส่วนของอุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตกนะครับเรื่องฝนหนักและก็คลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันตอนบนนะครับในช่วงวันที่13จนถึงวันที่14วันที่13ต่อเช้า14พี่น้องครับกรกฎาคม2569มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังแรงพัดปกคลุมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและก็ภาคใต้ฝั่งตะวันตกตอนบนลักษณะเช่นนี้ทำให้ภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนเพิ่มมากขึ้นและการมีฝนหนักถึงหนักมากในบางพื้นที่โดยเฉพาะบริเวณจังหวัดระนองพังงานะครับส่วนบริเวณจังหวัดภูเก็ตกระบี่จะมีฝนตกหนักบางแห่งจึงข้อให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระมัดระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากซึ่งอาจจะเกิดน้ำท่วมฉับพลันและก็น้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขากลายทางน้ำไล่ผ่านและก็พื้นที่ลุ่มไว้ด้วยนะครับส่วนคลื่นลมในทะเลอันดามันมีกำลังแรงแล้วก็ทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง2ถึง4เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองนะครับคลื่นสูงมากกว่า4เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างทะเลมีคลื่นสูง2ถึง3เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรก็จะเรือบริเวณทะเลอันดามันเพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือและการหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กบริเวณอันดามันควรงดออกจากฝั่งช่วงเวลาดังกล่าวและก็ขอให้ประชาชนต
ติดตามประกาศจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตกย่างไกลชิดนะครับประกาศในวันที่13กรกฎาคม2569นะครับโดยท่านวีโรจน์ลิ่วเจริญทรัพย์นะครับผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตกนะครับพี่น้องครับนี่ก็คือสภาพอากาศวันนี้กายเราสังเกตเลยทั้งแรกเช้ามาก็อากาศนะครับรุมรุมพี่น้องครับแล้วก็ในทะเลสำหรับในบริเวณใกล้ฝั่งนะครับใกล้ฝั่งนะบริเวณชายหาดใกล้ๆฝั่งก็จะมีลมรุ่ยๆน้อยๆพี่น้องครับแล้วก็คลื่นนี่ไม่มีสงบอยู่นะครับแต่ว่าท่านออกไปข้างนอกกันน่าจะมีคลื่นสูงนะครับประมาณ2เมตรนะครับพี่น้องครับก็ระมัดระวังสำหรับคนที่ทำมาหากินทำมาชีพนะครับส่วนของประมงที่เดินทางไปกลางคืนบางทีลบต่อเช้านะครับไปวันเย็นไปก็เลยก็ไปวันค่ำกลับหรือว่าไปวันลบนะครับไปเจ้าเย็นครับเรือบางคนไปซ้อสร้างวันต่อครับทักทีนะครับพี่น้องครับก็ระวังพุ่มกับใจไล่ตันไล่คนครอบครัวนะครับนะก็ต้องลำบากบางทีฝนตกฝ่าร้องก็บางทีก็ต้องปล่อยจำต้องปล่อยฟื้นต้องไปเผื่อว่าจะต้องไปห้าปลาห้าปูนะครับห้าอาหารหรือว่าห้าข้องเผื่อว่ามาเปลี่ยนเป็นขาเงินนะครับนะเลี้ยงลูกเลี้ยงเมียนะครับพวกเราที่คนไม่ได้ลงไปก็ถือว่าต้องสื่อสื่อวัตถุดิบสื่อข้องสื่อปลาสื่อปูนะครับนะที่พี่น้องจะประมงเข้ามานำมาค่ายนะครับก็ถือว่าถ้าว่าแพงไร่บันไดก็พี่น้องขับบางที่การที่เดินทางไปเอาข้องมันนั้นมานะครับปลาที่สดสดปูที่สดสดมึกที่สดสดถ้าว่ามันไม่แพงมากนะครับพี่น้องครับเอาเถอะนะครับเขาว่างเยี่ยวมาได้นะครับมันซุ่มเสียงนะครับบางทีนะครับเข้าใจอยากให้ทุกคนเข้าใจว่าการซุ่มเสียงเวลาเดินทางไปในทะเลลมพายุมาฝนตกหนักบางทีก็ไม่รู้ว่าได้รับป่าไหนหรือว่าเต็มเคว้งคว้างอยู่ในทะเลบางทีก็ไม่มีก็เก่งให้รับฝนอยู่เคว้งคว้างในทะเลกว้างนะครับบางทีเราก็ต้องนึกถึงตัวเราว่าถ้าเราอยู่พันนั้นเป็นบทเรียนความรู้สึกนะครับก็ช่วยๆกันช่วยเลือกกันนะครับแล้วก็ฝากความคิดถึงไปยังพี่น้องอุรักราโวยนะครับพี่น้องราโวยพี่น้องแหลมตุกแก่โกซิเรนะครับนะที่ทำมากินท่าจ่าประมงใจฟังนะครับอย่างไรก็ฝากไปด้วยนะครับพี่น้องครับใจฟังมันเราต้องสะอาดนะบางทีแต่ว่าเราเก็บนู่นเก็บนี่มันสะอาดเลยสวยงามนะครับเขาก็จะมาเที่ยวบ้านเรามาผักมาได้กินนะแต่ว่าไปตรงไหนถ้าว่าไม่ว่าจะเป็นบ้านพี่น้องหรือว่าบ้านทัวร์ไปทุกคนนะครับเราก็ผูกเก็บเราตรงไหนที่มีขยะมันก็ไม่ดีไม่สวยงามนะครับก็ตรงนั้นก็ช่วยกันนะครับในการดูแลให้มันสะอาดให้มันเรียบร้อยนะครับพี่น้องครับ

รุปแล้วนะครับกาอยู่ร่างไล่ปีที่บางขว้างไม่ว่าอะไรก็แล้วแต่อย่าไปเกี่ยวข้องกับมันนะครับออกมานะครับออกมาอย่าไปผูกพันอย่าไปผูกมิตรนะครับที่สุดแล้วถ้าหากว่าเราผูกมิตรผูกพันนะครับมันจะทำลายชีวิตของเราไม่ว่าจะเป็นเรื่องของครอบครัวและการเรื่องของอาชีพนะครับ

ที่ก็ฟื้นไปมันก็ทำลายตัวเองมันจะทำให้เรารู้สึกว่าเป็นภาระเราก็ไม่ได้ทำงานทำการอย่างเข้มแข็งอย่างสมบูรณ์แบบนะครับปล่อยไปเถอะไม่ได้เรียนหนังสือนะครับสตอนนวดนะครับบทเพลงนี้พี่บังเวลาไปตรงไหนก็จบรองวินองเออจบรอง ดังนะครับนะวงนักดนตรีก็บอกว่าสำหรับพี่บังเพลงนี้ไฮยกไฮเลยนะครับไม่ได้เรียนหนังสือนะครับถอดดวงใจให้เธอทั้งดวง นะครับพี่น้องครับความรักเศร้าเบารักเล็กๆรักไม่ไหมโอ้ยพี่น้องครับว่านโยโย่ไปลำบากเพอลำบากเพออีกฝ่ายคงไม่ไหวจำต้องจากไปเมื่อเห็นรู้ทางที่ดีก็ไปหาทางที่ดีนั่นคือสิ่งที่เหลือนะครับอดทนไม่เป็นไรเราให้ชีวิตมันไปด้วยความสุขดีว่านะครับเขามีความสุขเขามีรอยยิ้มไอเราที่ตัดย่างเรามีความสุขเราถึงจะมีน้ำตาพลัดสักช่วงเวลาแต่เราก็อยากมีรอยยิ้มเมื่อทำงานแล้วก็มีเงินมีอนาคตนะครับพี่น้องครับกลับมาในเรื่องราวก็ภูเก็ตบ้านเรานะครับคนจะไปถึงภูเก็ตบ้านเราพี่น้องครับขอแสดงความเสียใจนะครับต่อที่กรุงเทพกทม.นะครับกับไฟไหม้เมื่อไรขึ้นนะครับที่เขาเรียกว่าร้านอาหารนะครับนะโรงเล่านะครับก็ทำให้ตัวนี้ที่รับข้าวมาก็เสียชีวิตนะครับ27ชีวิตนะครับก็ขอแสดงความเสียใจต่อครอบครัวนะครับก็รู้สึกว่าจะเป็นพี่น้องตำรวจด้วยอาจจะไม่รู้ว่าไปทำงานหรือว่าไปรีแลกนะครับพี่น้องทหารก็ไม่รู้ไปทำงานหรือไปรีแลกนะครับก็เราอย่าไปว่าเขาก่อนนะครับพี่น้องครับบางทีนั่นคือเขาอาจจะทำงานนะครับไปรีแลกนะครับเมื่อนพมเมื่อนพี่บังก็เมื่อนกันและเวลาทำงานเรียบร้อยก็ได้ไปรีแลกมั่งพอได้ให้ตัวเองมันผ่อนคลายพี่น้องครับได้ฟังเพลงฟังไรสักนิดนึงนะครับจังหวัดภูเก็ตเราในขณะนี้นะครับพี่น้องครับแน่นอนเรื่องราวที่พี่น้องเจอในซื่อในเพจนะครับการไม่ว่าจะเป็นเรื่องของนอมินีนะครับซึ่งพี่น้องครับพวกเราในฐานะที่เป็นคนไทยในฐานะที่เป็นคนภูเก็ตหรือว่าคนที่ไหนก็แล้วแต่ที่ทำมาหากินที่นี่นะครับก็ช่วยแลช่วยเป็นคนชี้ก็ได้นะครับบางทีถ้าหากว่าเราไว้ใจนะครับถ้าหากเราไม่ไว้ใจก็ไม่ต้องไปบอกเขานะครับแต่ถ้าหากเราไปพี่น้องครับเรียนรั่วแล้วถ้าว่าเรามั่นใจนะครับหรือว่าเราไว้ใจเราก็ไปชี้นะครับชี้โปร่งให้เขาด้วยนะครับว่านั่นแหละนอมินีนั่นแหละมีคนไทยอยู่เบื้องหลังเป็นของฝรั่งนะครับแล้วก็อีกเรื่องราวที่ใหญ่ๆโตๆนะครับในขณะนี้นะครับที่ท่านรัฐมนตรีแล้วก็เจ้าหน้าที่ไล่ทันไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานของป่าไม้นะครับอุทยานคมศัพท์นะครับก็ข้ามานะในจังหวัดภูเก็ตก็เรื่องของศัพท์ในดินสินในน้ํานะครับไม่ว่าจะเป็นปลานะครับปลาหมายนะครับแล้วก็พื้นที่ชายฝั่งนะครับก็เรื่องราวของซึ่งลงลําน้ําน้ํานะครับแล้วก็ปลาหมายปลาทุกๆปลาและครับที่เป็นปลาล่วงที่เป็นของเราปกติเราดูแลนะครับไม่ว่าจะเป็นเค้าเรียกว่าทุ่งเลี้ยงสัตว์หรือว่าจะเป็นสอขอนึงนะครับสอพอกอพี่น้องครับเราในฐานะลูกหลุกล้านล้านเราก็มีหน้าที่ที่จะเป็นคนดูแลนะครับที่ดินที่ทางล่วงเขาให้เผื่อที่จะไหวทำการเกษตรนะครับแต่เราไม่มีสิทธิ์เขาเรียกว่าไปค่ายหรือว่าไปมอบให้คนอื่นนะครับต้องเป็นคนในครอบครัวเป็นลูกเป็นล้านทำมาหากินนะครับในพื้นที่ที่ร่วงหายนะครับไปต่อไปแต่ถ้าหากว่าเราไม่อยากทำเลยก็เราสามารถคืนได้นะครับแต่ถ้าหากว่าเรานำไปทำสิ่งที่ไม่ดีนะครับนะไปให้เขาแล้วก็เขาเรียกว่าไปรวบห้างผมกินแรงไรดีผมกินแรงหวา
มันก็รู้สึกว่ามันนันปากนะไม่อยากเล่นในท่านนี้นะครับคือไม่ใช่ของเราอะนะครับมันเป็นถีของจริงๆถีแบบนี้มันเป็นข้อสาธารณะมันเป็นของทุกคนนะครับเป็นของผมด้วยเป็นของทุกคนที่ฟังอยู่เป็นของคนภูเก็ตและเป็นคนของประเทศไทยเราทุกคนมีสิทธิ์ในสิทธินะครับของถีนั้นๆ นะครับนะพอเป็นทีสาธารณะทีร่วงนะครับที่เราสามารถใช้ได้กันได้ทั้งเพศแต่ว่าถ้าเป็นข้องผู้ใดผู้หนึ่งนะครับเราก็อิจฉาแหละในความเป็นมนุษย์เราอิจฉาเหมือนกันครับว่าโอ้เราก็ยากได้กันแต่เราไม่ได้เพราะว่าเราตัวเดียวเราผิดกฎหมายเรากลัวเจ้าหน้าที่นี่คือความกลัวเรากลัวความผิดทางกฎหมายแต่คนที่ก็ทำได้เขาไม่กลัวความผิดทางกฎหมายเขาไม่กลัวครับนั่นนะคือสิ่งที่บางทีเราพลาดไปนะครับแหล่ตาเขาเรียกว่าแหล่ด้วยความแหล่ด้วยสายตาที่ว่าอิจฉาเขาเราแหล่มานานว่าอู้นั้นตรงนั้นถีร่วงตรงนู้นถีร่วงตรงนั้นถีร่วงนาวันหนึ่งเอ้าเห็นมีอะไรขึ้นแล้วนุ่มค่อยเป็นเจ้าของจะขึ้นก่อสร้างกันจังนะครับนี่คือสิ่งดีเสียความรู้สึกสำหรับพวกเรานะครับชนะแล้วนวันนี้ก็ขอบคุณทางเจ้าหน้าที่นะครับที่ทำงานขอบคุณเจ้าหน้าที่ที่เอากลับมานะครับเอากลับมาแล้วก็ต้องขอแสดงความเสียใจต่อคนดีก็เรียกว่าได้ไปโดยที่ไม่รู้หน่ายหน้าค่ายไปโดยที่ไม่รู้เขาจะทำให้พันนันทำให้ถูกต้องพันนันนุ่นนั่นนี่นั่นแล้วที่สุดแล้วนะวันนี้จะให้ไปปลบเราแล้วที่สุดแล้วก็เขาเอากลับคืนนะครับเพราะเราไม่รู้นะครับเพราะเราไม่รู้เราสื่ออย่างเดียวมาแต่ต่างจังหวัดสื่ออย่างเดียวนะครับนี่คือสิ่งที่อย่างไรนะครับใครเห็นอะไรผิดแปลกนะครับไม่ว่าทางนามทางเล่นะครับชายฟังหรือว่าบุญเข้านะผู้เข้านะกระทูอับดุลล่างเข้าแถวอะไรต่างๆนะครับใครจะไปทำน้ำยกน้ำถีที่ว่าเราขาดว่ามันไม่ใช่ถีข้องส่วนบุคคลนะครับเป็นถีร่วมกับพี่น้องสามารถแจ้งนะครับเผื่อให้พวกเราได้เป็นส่วนหนึ่งนะครับในการดูแลปราบปรามเรื่องนี้นะครับหลักการนะวันหนึ่งเราก็สามารถมีถีนะครับที่เป็นที่ใช้ประโยชน์รวมกันในอนาคตเราก็มีชายฟังที่เป็นที่สวยๆงามๆ นะครับมีธรรมชาติที่สมบูรณ์นะครับส่วนที่ว่ามันถูกแผ่วทางไปส่วนที่ว่ามันถูกกินกินไปโดยที่เขาทำนู่นทำนี่จนมัวมัดดินเลือดแต่ดินไม้ไม่มีต้นไม้ไม่มีก็เรานำกลับมาแล้วก็ปลูกต้นไม้ขับปลูกไม้จัดการไม่นะครับปลูกไปห้ากรากราไม้ไม่ว่าจะเป็นต้นซับต้นตะเคียนนะครับทางส่วนป่าบางขนุนนะครับแล้วแต่ว่าจะไปเอาตรงไหนนะครับปลูกไม่ช่วยกันปลูกนะครับสร้างป่าไม่ด้วยมือพวกเรานะครับให้ภูเก็ตบ้านเราเป็นพื้นที่ที่สมบูรณ์นะครับเป็นพื้นที่ที่สมบูรณ์แล้วก็เป็นพื้นที่ที่เขาเรียกว่าคงความมาตรฐานแล้วก็เป็นตัวอย่างนะครับให้กับจังหวัดอื่นๆเขาได้รู้ได้ทราบว่าเราเอาจริงนะครับอันนี้ก็ขอให้เจ้าหน้าที่นะครับทำย่างได้จนทำย่างเต็มทีนะครับอย่างไรก็ทุกจะกดดันจะใครอย่างไรก็นะครับเดี๋ยวนี้ซื้อมันเร็วนะครับเรามีอะไรเราก็สามารถที่จะลงได้เร็วนะครับให้คนได้รู้ว่าเขากดดันมาเราก็กดดันด้วยซื้อนะครับนะประชาชนกดดันไปมันจะเป็นอย่างไรนะครับพี่น้องครับก็อีกเรื่องนึงก็เรื่องยาเสพติดตอนนี้ยาเสพติดนะครับในส่วนของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตนะครับก็ได้รวมพลนะครับแล้วก็สร้างการนะครับในสามอำเภอของจังหวัดภูเก็ตของเราในเรื่องของปราบปรามยาเสพติดนะครับนะทุกชนิดทุกแบบนะครับทุกรูปแบบเพื่อที่จะรีเซ็ตนะภูเก็ตให้มันไม่พี่น้องกลับนะเรามีนักท่องเที่ยวที่ไม่กายทาใดทีนึงแล้วนะครับตอนนี้ก็เริ่มดีขึ้นมากๆนะครับแต่ว่าเราก็มีคนที่เขาเรียกว่าเป็นคนไทยก็เราเองที่ไม่ค่อยสมบูรณ์แบบนะครับ
หลายคนผมเชื่อว่าคงจะคิดเหมือนผมว่าคนได้เดินไปเดินมากลางค่ำกลางคืนตีสามตีสี่ไม่นับไปนอนนะครับก็น่ากลัวพี่น้องนะแล้วก็คนดีตอนนี้มีพฤติกรรมแล้วก็มีอารมณ์ที่ค่อนข้างชุนเชี่ยวแล้วก็รู้สึกว่าจะเริ่มทำร้ายตัวเองแล้วก็ทำร้ายคนอื่นมันก็เริ่มมีแล้วก็มีการลักขโมยนั่นก็พ้นมาจากยาเสพติดนะครับพี่น้องครับหลากหลายชนิดทีเดียวนะครับในวันนี้ต้องขอบคุณเจ้าหน้าที่ไม่ว่าจะเป็นฝ่ายปกครองที่ของเราฝ่ายปกครองภูเก็ตนะครับนะแล้วก็ส่วนของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องนะครับตำรวจนะครับแล้วฝ่ายความมั่นคงนะครับที่ดูแลเรื่องนี้แล้วก็ดำเนินการตอนนี้ย่างเข้มข้นทีเดียวนะครับแล้วก็ว่างวานวันหนึ่งจังหวัดภูเก็ตของเราก็คงจะดีขึ้นมากๆนะครับภูเก็ตของเราก็คงจะกลับเป็นภูเก็ตที่ใครๆก็อยากมาเที่ยวอยากมาโยนะครับแล้วก็พี่น้องที่มาทำมาหากินก็จะได้รู้สึกว่าปลอดภัยนะครับนาทีแห่งนี้สิ่งที่ดีที่สุดสิ่งที่เป็นเสน่ห์นะครับให้กับชาวต่างชาติบ้านเรานั่นคือน้ำใจรอยยิ้มแล้วก็ความปลอดภัยนะครับที่ก็มาโยนี่หรือความปลอดภัยนะครับนั่นคือสิ่งที่มันยังคงอยู่ต่อไปโดยพวกเราช่วยกันสร้างมันนะครับพี่น้องครับ

ส่วนยางนะครับแม้ว่าไปไกลถึงกรุงเทพแม้ว่าไปไกลถึงไหนก็แล้วแต่น้องไปหนุ่งแกงยีนนะครับไปอยู่ในผับในบาร์ก็แล้วแต่ลบมาเถิดลบมาส่วนยางอยู่กับผีตรงนี้มันจะมีความสุขมากกว่านะครับขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับรายการท้องถิ่นก็รอพี่น้องครับสุดท้ายท้ายสุดก็อยากให้กำลังใจทุกคนนะครับพี่น้องครับไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็แล้วแต่นะครับเรามองไปทางซ้ายมองไปทางขวามองไปทางหน้ามองไปทางล่างเราก็จะเห็นคนดีบางทีก็เขาลำบากกว่าเรานัดพี่น้องบางคนเขาไม่มีเท้าเขาไม่มีมือนะครับบางคนเขาตาบอดบางคนเขาแรงไม่เป็นนะครับเรามีครบทุกอย่างแต่ว่าเราอ่อนแอเรามีครบทุกอย่างแต่เรารู้สึกว่าเราเบื่อนะครับให้กำลังใจกันนะครับแม้ว่าจะทุกข์กระทบเรื่องไรก็แล้วแต่แม้ว่าเขาจะเมาเคงเรื่องไรก็แล้วแต่นะครับให้กำลังใจกับทุกคนพยายามจงมือคนที่ล้มให้ลุกขึ้นพยายามนะครับปลอบประโลมใจนะครับให้คนที่เขาต้องการกำลังใจให้ได้มีความสุขนะครับในการใช้ชีวิตในสังคมนี้นะครับสังคมในปัจจุบันนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวของโลกโซเชียลพี่น้องครับระมัดระวังในการแชร์ระมัดระวังนะครับในการที่เรานำต่อสื่อต่อให้คนอื่นเพราะว่าถ้าผิดพลาดนะครับเราก็ถูกฟ้องนะครับพี่น้องครับนั่นคือเรื่องที่มันเกิดขึ้นกับหลายๆคนแล้วก็โทษกันนะครับเราก็ไม่ถือดำหรือมันก็ผิดกฎหมายเลยทีเดียวตรงนั้นนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามลำลากันไปก่อนสำหรับรายการท้องถิ่นของเราวันนี้ครับ 96.5 สทภูเก็ตพี่น้องครับลากันก่อนวันนี้สวัสดีครับพี่น้องครับ

0: คุณกำลังฟังสวทภูเก็ต FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์ซึ่งสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ
1: ์ขับขี่ปลอดภัยร่วมใส่ใจเคารพกฎช่วยลดอุบัติเหตุ
2: คุณกำลังฟังสวทภูเก็ต FM 9

สวทภูเก็ต FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์สื่อหลักสื่อกลางสื่อสร้างสรรค์สำหรับคนภูเก็ตขอนำเสนอรายการรอบวันทันข่าว

าพเจ้าจะเป็นป่าทำหน้าที่แผ่นดินมีราชาคู่ราชินีสายนาทีคู่ป่าพนาไพรทรงนำไทยพลิกฟื้นสร้างผืนป่าส่งเสริมราษฎร์รักษาทาราศัยธรรมชาติทั่วถิ่นแผ่นดินไทยพิทักษ์ไว้ยั่งยืนหมื่นพันปีเคียงข้างสมเด็จพระชนกาธิเบศรทุกคามเขตสร้างสุขทุกถิ่นที่สมเด็จพระบรมราชชนนีเคียงคู่พระบารมีตลอดมาพระชนกผู้ร่มเย็นทรงเป็นน้ำพระชนนีผู้เลิศล้ำทรงเป็นป่าพระสุกนิกรร่ำไห้อาลัยลาขอเป็นข้าเคียงบาททุกชาติไปน้อมรำลึกพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้สถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์

0: คมบาปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณฟังเข้าสู่รายการรอบวันทันข่าวทางสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz วันนี้อยู่กันในวันจันทร์ที่13กรกฎาคมพุทธศักราช2569มีหัวข้อข่าวที่น่าสนใจดังนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตสั่งยกระดับมาตรการความปลอดภัยตรวจเข้มสถานประกอบการทั่วทั้งจังหวัดภูเก็ตเพื่อป้องกันเหตุซ้ำรอยเพลิงไหม้ในพื้นที่กรุงเทพมหานครองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตจัดอบรมพัฒนาบุคลากรท้องถิ่นหลักสูตรพัฒนางานช่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดในยุคดิจิทัลเทศบาลนครภูเก็ตเชิญชวนประชาชนร่วมอบรมเสริมทักษะการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน CPR และการใช้เครื่อง AED การใช้เครื่องกระตุ้นหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติฟรีอีกสักครู่มาติดตามรายละเอียดของข่าวค่ะ
2: คุณแม่วันนี้คุณแม่แต่งชุดอะไรคะสวยจัง
3: วันนี้แม่ไปออกงานนะลูกก็เลยแต่งชุดไทยจิตรกาซึ่งเป็นหนึ่งในชุดไทยพระราชนิยม8แบบที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงเป็นต้นแบบในการแต่งกายชุดไทยได้อย่างสง่างามทุกยุคทุกสมัย
2: ดีจังเลยค่ะหนูมีต้นแบบในการแต่งกายชุดไทยพระราชนิยมแล้วค่ะ
4: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
5: ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมไทยถ่ายทอดจากบรรพชนสู่ลูกหลาน
6: ผ่านภาษาประเพณีศิลปะและวิถีชีวิตที่งดงาม
5: สถาบันหลักของชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่อยู่คู่คนไทยมาอย่างยาวนาน
6: ร่วมกันสืบสานภูมิปัญญาไทยรักษาวัฒนธรรมไทยและเทิดทูนสถาบันหลักของชาติไว้ในใจ
5: รักชาติศรัทธาศาสนาเทิดทูนพระมหากษัตริย์สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์

0: สวดมนต์และเสียงฮาซานมัสยิดวัดและโบสถ์อยู่เคียงข้างกันเหมือนญาติพี่น้องคนไทยไม่เคยแบ่งศาสนามีน้ำใจแบ่งปันและช่วยเหลือกันเพราะทุกศาสนาสอนให้คนเป็นคนดีไม่ได้สอนให้แตกแยกมาร่วมสร้างบ้านของเราให้เต็มไปด้วยรักความเข้าใจอยู่ร่วมกันอย่างสุขใจเพราะประเทศไทยคือบ้านของเราทุกคนอยู่ร่วมกันแบบพหุวัฒนธรรมสุขสงบร่มเย็นสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
1: ติดตามข่าวสารที่น่าสนใจในรายการรอบวันทันข่าวทางสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz วันนี้อยู่กันในวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เริ่มกันที่ข่าวแรกผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตสั่งยกระดับมาตรการความปลอดภัยตรวจเข้มสถานประกอบการทั่วทั้งจังหวัดภูเก็ตเพื่อป้องกันเหตุซ้ำรอยเพลิงไหม้ในกรุงเทพมหานครวันนี้วันที่13กรกฎาคม2569นายชนรินทร์เกิดสมผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตได้ออกมาเปิดเผยถึงการสั่งการให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง19แห่งในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจสอบสถานประกอบการทุกประเภทในพื้นที่รับผิดชอบพร้อมยกระดับมาตรการด้านความปลอดภัยอย่างเข้มงวดโดยเฉพาะสถานบริการโรงแรมร้านอาหารและสถานประกอบการที่มีประชาชนและนักท่องเที่ยวใช้บริการจำนวนมากเพื่อสร้างความมั่นใจว่าระบบความปลอดภัยเป็นไปตามกฎหมายและพร้อมรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินทั้งนี้ได้เพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสอบตามระดับความเสี่ยงของแต่ละสถานประกอบการทั้งระบบป้องกันอัคคีภัยระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ระบบทางหนีไฟเครื่องมือและอุปกรณ์ดับเพลิงมาตรฐานโครงสร้างอาคารตลอดจนความพร้อมของเจ้าหน้าที่ประจำสถานประกอบการพร้อมกำชับให้มีการฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุและสถานการณ์จำลองอย่างต่อเนื่องรวมทั้งตรวจสอบความพร้อมของอุปกรณ์ต่างๆให้สามารถใช้งานได้ทันทีเมื่อเกิดเหตุผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตได้กล่าวว่าการดำเนินการดังกล่าวนั้นเป็นการตอบสนองนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยที่ให้ความสำคัญกับการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยของอาคารและสถานประกอบการทุกประเภทโดยเฉพาะจังหวัดภูเก็ตซึ่งเป็นเมืองท่องเที่ยวระดับนานาชาติมีประชาชนและนักท่องเที่ยวใช้บริการสถานประกอบการเป็นจำนวนมากจึงจำเป็นต้องรักษามาตรฐานด้านความปลอดภัยอย่างเคร่งครัดนายโจ้จงรินเกิดสมยังกล่าวว่าการสั่งการในครั้งนี้มีขึ้นภายหลังเกิดเหตุเพลิงไหม้ภายในร้านอาหารและสถานบันเทิงในพื้นที่ซอยลาดพร้าว1เขตจตุจักรกรุงเทพมหานครเมื่อคืนวันที่12กรกฎาคมที่ผ่านมาซึ่งส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตและผู้ได้รับบาดเจ็บหลายรายจังหวัดภูเก็ตขอแสดงความเสียใจต่อผู้เสียชีวิตผู้ได้รับบาดเจ็บญาติผู้ประสบเหตุและผู้ได้รับผลกระทบทุกคนพร้อมกำชับให้ทุกหน่วยงานนำเหตุการณ์ดังกล่าวมาเป็นบทเรียนในการทบทวนมาตรการความปลอดภัยประเมินความเสี่ยงและป้องกันไม่ให้เกิดเหตุลักษณะเดียวกันนี้ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตโดยผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตยังกล่าวว่าการยกระดับมาตรการในครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชนนักท่องเที่ยวและผู้ประกอบการควบคู่กับการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังเพื่อให้สถานประกอบการทุกแห่งมีมาตรฐานความปลอดภัยและสามารถรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินได้อย่างมีประสิทธิภาพสำหรับข้อมูลการดำเนินการตามพระราชบัญญัติสถานบริการปี2509ประจำปี2569จังหวัดภูเก็ตได้มีสถานบริการที่ยื่นขอต่อใบอนุญาตและขอรับใบอนุญาตใหม่รวมทั้งสิ้น125แห่งแบ่งเป็นสถานบริการในพื้นที่โซนนิ่งจำนวน107แห่งและนอกพื้นที่โซนนิ่งจำนวน18แห่งโดยเป็นสถานบริการในโรงแรมนอกพื้นที่โซนนิ่งอีกจำนวน17แห่งปัจจุบันจังหวัดได้ออกใบอนุญาตแล้ว122แห่งหรือคิดเป็นร้อยละ96ของสถานบริการทั้งหมดคงเหลืออีก3แห่งอยู่ระหว่างการดำเนินการเนื่องจากเอกสารยังไม่ครบถ้วนไม่เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดอยู่ระหว่างการตรวจสอบตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคารหรือมีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของสถานประกอบการเช่นการขยายพื้นที่และการเปลี่ยนผู้ประกอบการซึ่งจังหวัดได้มีการแจ้งให้ผู้ประกอบการและอำเภอที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการแก้ไขและยื่นเอกสารให้ถูกต้องครบถ้วนเพื่อให้การพิจารณาออกอนุญาตเป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานความปลอดภัยอย่างเคร่งครัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตจัดอบรมพัฒนาบุคลากรท้องถิ่นหลักสูตรพัฒนางานช่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดในยุคดิจิทัลวันนี้วันที่13กรกฎาคม2569เวลา 8:30 นที่โรงแรมรอยัลภูเก็ตซิตี้นายชนรินทร์เกิดสมผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรท้องถิ่นหลักสูตรการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านช่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดในยุคดิจิทัลซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่12ถึง15กรกฎาคมปี2569โดยมีนายเรวัต อารีรอบนายกการบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตกล่าวต้อนรับผู้เข้ารับการอบรมพร้อมบรรยายพิเศษในหัวข้อการพัฒนาเมืองวิสัยทัศน์ภารกิจความสำเร็จและกลไกการขับเคลื่อนงานช่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดทั้งนี้นางสาววาสนาสามห้วยนายกสมาคมช่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดกล่าวรายงานและนายอนุวัฒน์วงวันนายกสมาคมการบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทยร่วมบรรยายพิเศษเกี่ยวกับบทบาทของสมาคมในการขับเคลื่อนภารกิจขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสำหรับการอบรมจัดขึ้นโดยสมาคมช่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดร่วมกับคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายและสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทยเพื่อพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลงานวิศวกรรมงานจัดซื้อจัดจ้างผ่านระบบ EGP และยกระดับศักยภาพบุคลากรด้านช่างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดทั่วประเทศรองรับการบริหารงานภาครัฐยุคดิจิทัลเทศบาลนครภูเก็ตเชิญชวนพี่น้องประชาชนร่วมอบรมเสริมทักษะการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน CPR และการใช้ AED การใช้เครื่องกระตุ้นหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติฟรีเทศบาลนครภูเก็ตโดยกองการแพทย์ขอเชิญชวนประชาชนเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน CPR และ AED ประจำปี2569เพื่อส่งเสริมความรู้และทักษะในการช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินได้อย่างถูกต้องและปลอดภัยก่อนทีมแพทย์จะเข้าถึงพื้นที่สำหรับผู้เข้ารับการอบรมจะได้เรียนรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติครอบคลุมการช่วยฟื้นคืนชีพหรือ CPR การใช้เครื่องกระตุ้นหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติหรือ AED การแจ้งเหตุฉุกเฉินและการช่วยเหลือเบื้องต้นในสถานการณ์ฉุกเฉินโดยมีวิทยากรผู้เชี่ยวชาญให้คำแนะนำอย่างใกล้ชิดทั้งนี้การอบรมจัดขึ้น2วันคือในวันพฤหัสบดีที่23กรกฎาคม2569ในช่วงเวลา 16:30 น.ถึง 20:30 น.ณสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติร.9หรือสวนหลวงและวันศุกร์ที่24กรกฎาคม2569เวลา 16:30 น.ถึง 20:30 น.ณสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติร.10สะพานหินอย่างไรก็ตามภาวะหัวใจหยุดเต้นเฉียบพลันสามารถเกิดขึ้นได้ทุกที่ทุกเวลาการช่วยเหลือผู้ป่วยอย่างถูกวิธีภายในช่วง 3-5 นาทีแรกมีส่วนสำคัญในการเพิ่มโอกาสรอดชีวิตและลดความรุนแรงของภาวะแทรกซ้อนจึงขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนที่สนใจเข้าร่วมอบรมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กองการแพทย์เทศบาลนครภูเก็ตโทรศัพท์หมายเลข07621 6929-30พักกันสักครู่มาติดตามข่าวจากกฟผ.

มีโอกาสทำกำไรต้องไม่ปล่อยให้หลุดมือขาขายให้คล่องต้องมีของพร้อมเสมอดูโฮมแหล่งสินค้าราคาส่งเพื่อคนทำธุรกิจไม่ต้องสต็อกไม่ต้องแบกความเสี่ยงเลือกง่ายของขายดียืนราคาได้ต้นทุนคุ้มกำไรชัดขยายร้านได้จริงอยากเติบโตต้องมีพาร์ทเนอร์ที่ใช่ดูโฮมแค่มาก็กำไรช็อปเลย

0: รียมตัวให้พร้อมกับเทศกาลดนตรีที่หวานและสนุกที่สุดแห่งปีอบจ.ภูเก็ตชวนคุณมาฟินในงานภูเก็ต Parkland and Music Fest 2026ปีนี้เราจะเนรมิตพื้นที่ให้กลายเป็นดินแดนลูกหวาดสุดป๊อป Sugar Candy จัดเต็มกับทัพศิลปินดังระดับประเทศอะตอมชนกันปู่จ๋าลองใหม่รัชโยวัยวิทย์วัชรวลีดนตรีในสวนสุดชิลมุมถ่ายรูปแสงสีสุดอลังการและอิ่มอร่อยกับร้านอาหารและฟู้ดทรัคมากมายและอย่าลืมจัดเต็มเสื้อผ้าสีสันสดใสมาร่วมประกวดแคนดี้คอสตูมกันด้วยนะงานนี้เข้าชมฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายพบกันวันที่24ถึง26กรกฎาคม2569นี้ณภูเก็ตเกตเวย์ประตูเมืองภูเก็ตภูเก็ต Parkland and Music Fest 2026
1: ติดตามข่าวจากกฟผ. กฟผ. ผนึกสมาคมกีฬาแข่งเรือใบได้เปิดพื้นที่เขื่อนราชประภาเป็นสนามแข่งปั้นนักกีฬาเรือใบรุ่นใหม่สู่เวทีนานาชาติการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกฟผ.ร่วมกับสมาคมกีฬาแข่งเรือใบแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์จัดการแข่งขันเรือใบเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวณเขื่อนราชประภาจังหวัดสุราษฎร์ธานีเพื่อส่งเสริมศักยภาพนักกีฬาไทยและสร้างแรงบันดาลใจให้เยาวชนก้าวสู่เวทีนานาชาติทั้งนี้ภายในงานมีการแข่งขันเรือใบหลายประเภทพร้อมจัดโครงการเยาวชนไทยเล่นใบเป็นใช้ชีวิตเป็นเปิดโอกาสให้เยาวชนกว่า200คนเรียนรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติตั้งแต่พื้นฐานกีฬาเรือใบการใช้เครื่องจำลองไปจนถึงการฝึกเล่นเรือในแหล่งน้ำจริงเพื่อพัฒนาทักษะความปลอดภัยระเบียบวินัยและการทำงานเป็นทีมด้วยความร่วมมือครั้งนี้เป็นการต่อยอดการพัฒนากีฬาเรือใบไทยทั้งด้านแหล่งฝึกซ้อมและการสร้างนักกีฬารุ่นใหม่ควบคู่กับการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและสืบสานพระราชกรณียกิจด้านการส่งเสริมกีฬาของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรที่ทรงสนับสนุนส่งเสริมการกีฬาของชาติอีกทั้งเป็นการส่งเสริมให้เยาวชนในบริเวณโดยรอบพื้นที่เขื่อนโรงไฟฟ้าและสถานีไฟฟ้าแรงสูงของกฟผ.ได้เรียนรู้และฝึกฝนกีฬาเรือใบเพื่อต่อยอดนักกีฬาเรือใบระดับทีมชาติและนานาชาติต่อไปในอนาคตทริกเรตติ้งคงอันดับเครดิตกฟผ.สูงสุดที่ระดับ AAA 10ปีซ้อนสะท้อนบทบาทรัฐวิสาหกิจด้านพลังงานไฟฟ้าที่แข็งแกร่งทริกเรตติ้งประกาศคงอันดับเครดิตของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกฟผ.ที่ระดับAAA ซึ่งเป็นระดับสูงสุดพร้อมแนวโน้มอันดับเครดิตคงที่ต่อเนื่องเป็นปีที่10สะท้อนถึงความแข็งแกร่งขององค์กรรัฐวิสาหกิจด้านพลังงานไฟฟ้าที่มีบทบาทสำคัญต่อระบบเศรษฐกิจและความมั่นคงของประเทศการคงอันดับเครดิตในระดับสูงสุดอย่างต่อเนื่องแสดงให้เห็นถึงศักยภาพของกฟผ.ในฐานะรัฐวิสาหกิจด้านพลังงานไฟฟ้าที่ดูแลความมั่นคงของระบบไฟฟ้าทั่วประเทศทั้งด้านการผลิตการจัดหาและการบริหารโครงข่ายระบบส่งไฟฟ้าแรงสูงรวมถึงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้ทันสมัยรองรับการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดและความต้องการใช้ไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นนอกจากนี้ยังสะท้อนถึงความสามารถในการบริหารจัดการทางการเงินที่มั่นคงมีสภาพคล่องเพียงพอและมีการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพส่งผลให้กฟผ.มีความน่าเชื่อถือในสายตาของนักลงทุนและสามารถระดมทุนเพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานได้อย่างต่อเนื่องในช่วงที่โครงสร้างอุตสาหกรรมไทยกำลังเปลี่ยนผ่านไปสู่พลังงานสะอาดกฟผ.ยังคงมีบทบาทสำคัญในการดูแลเสถียรภาพของระบบไฟฟ้าควบคู่กับการพัฒนาโครงข่ายไฟฟ้าให้มีความทันสมัยรองรับการเชื่อมต่อพลังงานหมุนเวียนรวมถึงเพิ่มความยืดหยุ่นของระบบเพื่อให้สามารถรองรับความผันผวนของการผลิตไฟฟ้าจากแหล่งพลังงานหมุนเวียนได้อย่างมีประสิทธิภาพและเสริมความมั่นคงด้านพลังงานของประเทศให้เติบโตอย่างยั่งยืน
2: อีกสักครู่กลับมาติดตาม3นาทีกับอัยการแผ่นดิน
3: ไม่มีใครรู้ว่าเหตุฉุกเฉินจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่อาจเป็นอุบัติเหตุบนท้องถนนคนในครอบครัวจะป่วยกระทันหันไฟไหม้น้ำท่วมหรือเหตุไม่คาดฝันกลางทะเลแต่สิ่งหนึ่งที่เราทุกคนเตรียมพร้อมได้คือการรู้ช่องทางขอความช่วยเหลือเหตุด่วนเหตุร้ายโทร191เจ็บป่วยฉุกเฉินโทร1669ไฟไหม้น้ำท่วมหรือสาธารณภัยโทร1784และเหตุฉุกเฉินทางทะเลโทร1465 เพียงจดจำหรือบันทึกไว้ในโทรศัพท์เพราะเมื่อถึงเวลาคับขันการโทรถูกเบอร์อาจช่วยรักษาชีวิตของใครบางคนได้ทุกวินาทีมีค่าทุกเบอร์มีความหมายเพื่อความปลอดภัยในทุกสถานการณ์ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
4: นัดมีเรียนนะคะขอเชิญชวนฮีโร่ค่าประจำที่เส้นยาวาจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่เราอยากให้คุณอยู่กับเราไว้นานๆส่วนคนที่ให้ไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะคะสำหรับคนที่ยังไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันนะคะเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดเลยรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
5: บนถนนภูเก็ตอุบัติเหตุส่วนใหญ่เกิดขึ้นในเสี้ยววินาที
6: โอ้ยสายแล้วสายแล้วใครทักมาอีกเนี่ย
5: แค่ก้มมองโทรศัพท์ไม่กี่วินาทีอะไรก็เกิดขึ้นได
6: ้เฮ้ย
5: อุบัติเหตุไม่เคยส่งสัญญาณเตือนก่อนเกิดขับช้าลงอีกนิดไม่ใช้โทรศัพท์ระหว่างขับเคารพกฎจราจรและมีสติทุกครั้งที่อยู่บนถนน
7: แค่ได้กลับบ้านอย่างปลอดภัยก็ดีที่สุดแล้วเพราะทุกครั้งที่เราขับรถไม่ได้มีแค่เราที่รอถึงจุดหมายแต่ยังมีคนอีกหลายคนรอเราอยู่ที่บ้าน
6: ขับขี่มีสติ
5: ชีวิตปลอดภัยบนถนนภูเก็ตไปด้วยกันนะคะด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
8: เมื่อคุณมีปัญหาไม่รู้จะหันหน้าไปทางไหน3นาทีนี้เรายินดีเป็นที่พึ่งคลี่คลายทุกข้อกฎหมาย
9: ถ้าท่านมีปัญหาข้อกฎหมายใดๆท่านสามารถที่จะมาติดต่อนะครับสำนักงานการคุ้มครองสิทธ
8: ิ์ไขคำตอบทุกข้อสงสัยจากสำนักงานอัยการสูงสุดอย่ารอให้ปัญหาค้างคาส่งเรื่องราวของคุณมาหาเราติดตาม3นาทีกับอัยการแผ่นดินได้ทุกสื่อของกรมประชาสัมพันธ์3นาทีกับอัยการแผ่นดิน3นาทีกับทางออกทุกปัญหากฎหมายของคุณ

อัยการ3นาทีวันนี้จะมานำเสนอการคุ้มครองสิทธิผู้เสียหายในคดีแพ่งเกี่ยวเนื่องกับคดีอาญาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา 44/1 เมื่อมีการผิดอาญาเกิดขึ้นและก่อให้เกิดความเสียหายต่อบุคคลทั้งร่างกายจิตใจเสรีภาพชื่อเสียงตลอดจนทรัพย์สินก็ดีบุคคลนั้นเป็นผู้เสียหายมีสิทธิ์ฟ้องหรือเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนความเสียหายนั้นคดีความผิดอาญาบางประเภทคือคดีลักทรัพย์ยักยอกทรัพย์ช่อโกงทรัพย์พนักงานในการมีอำนาจร้องต่อศาลได้เพียงสั่งให้จำเลยคืนหรือใช้ราคาทรัพย์แก่ผู้เสียหายส่วนความผิดอาญาฐานอื่นพนักงานในการไม่มีอำนาจเรียกค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้เสียหายหากเป็นความผิดอาญาฐานอื่นที่พนักงานในการไม่มีอำนาจเรียกค่าสินไหมทดแทนความเสียหายแทนผู้เสียหาย เมื่อพนักงานในการมีคำสั่งฟ้องแล้วก่อนยื่นคำฟ้องต่อศาลพนักงานในการจะแจ้งสิทธิ์เรียกค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้เสียหายทราบทุกคดีเพื่อให้ผู้เสียหายใช้สิทธิ์เรียกร้องค่าเสียหายดังนั้นในคดีที่พนักงานอัยการเป็นโจทย์ผู้เสียหายรวมทั้งผู้มีอำนาจจัดการแทนมีสิทธิ์เรียกเอาค่าสินไหมทดแทนความเสียหายเพราะเหตุได้รับอันตรายแก่ชีวิตร่างกายจิตใจเสรีภาพชื่อเสียงตลอดจนทรัพย์สินอันเนื่องมาจากการกระทำความผิดของจำเลยและผู้เสียหายมีสิทธิ์เรียกค่าเสียหายได้ทุกประเภทที่เสียหายโดยผู้เสียหายยื่นคำร้องด้วยตนเองต่อศาลที่พิจารณาคดีอาญานั้นขอให้บังคับจำเลยชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ตนได้ไม่ต้องจ้างทนายฟ้องเป็นคดีแพ่งต่างหากแต่จะเรียกทรัพย์สินหรือราคาทรัพย์ที่ซ้ำซ้อนกับคดีที่พนักงานอัยการใช้อำนาจเรียกทรัพย์สินหรือราคาทรัพย์ให้แล้วดังกล่าวข้างต้นไม่ได้และเวลาในการยื่นคำร้องแยกเป็น2กรณีกรณีที่พนักงานอัยการเป็นโจทยื่นคำฟ้องนั้นต้องมีการสืบพยานเนื่องมาจากจำเลยให้การปฏิเสธหรือเป็นคดีที่ต้องสืบพยานประกอบคำรับสารภาพผู้เสียหายต้องยื่นคำร้องต่อศาลก่อนที่จะเริ่มสืบพยานในคดีนั้นกรณีคดีนั้นไม่มีการสืบพยานเพราะจำเลยให้การรับสารภาพผู้เสียหายต้องยื่นคำร้องก่อนศาลชี้ขาดตัดสินคดีการยื่นคำร้องเรียกค่าสินไหมทดแทนในคดีแพ่งเกี่ยวเนื่องกับคดี

ู้เสียหายจะให้พนักงานอัยการสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิ์ทุกจังหวัดทั่วประเทศช่วยเหลือในการเขียนคำร้องเรียกค่าสินไหมทดแทนให้ผู้เสียหายก็ได้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นครับ

0: ันนี้คือรายการโรควันทันข่าวทางสวทภูเก็ตได้เฟม 96.75 เมกะเฮิรตซ์คุณฟังสามารถติดตามรับฟังโรควันทันข่าวได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 18:00 นหลังเคารพธงชาติสำหรับวันนี้ดิฉันณภัณฑ์พรายพันธ์และทีมงานสวทภูเก็ตลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: ติดตามรับฟังรายการรอบวันทันข่าวได้เป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ทางสวทภูเก็ต FM 96.75

0: ดขยะใช้ถุงผ้าแก้ปัญหาภาวะโลกร้อน
1: คุณกำลังฟังสวท.ภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัย

0: ำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต FM 96.75 MHz ต่อไปขอเชิญรับฟังการถ่ายทอดข่าวภาค 19 นาฬิกาจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานคร
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา 19 นาฬิกา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้หลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจเหตุเพลิงไหม้สถานบันเทิงย่านลาดพร้าวคาดว่าจะทราบสาเหตุเพลิงไหม้ได้ภายใน7วันกระทรวงการคลังเร่งกลั่นกรองโครงการภายใต้เงินกู้ 200,000 ล้านบาทเข้มงวดเรื่องความโปร่งใสและการบรรเทาภาระค่าครองชีพของประชาชนกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิหร่านหรือ IRGC ส่งโดรนและยิงขีปนาวุธโจมตีฐานทัพสหรัฐในจอร์แดนบาเรนคูเวตและโอมานต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติลงพื้นที่ตรวจเหตุเพลิงไหม้สถานบันเทิงย่านลาดพร้าวพร้อมสั่งการให้เร่งหาสาเหตุต้นเพลิงพลตำรวจเอกกิตติรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติหรือผบ.ตร.ลงพื้นที่ตรวจสอบเหตุเพลิงไหม้สถานบันเทิงร้านโรงเบียร์ณลาดพร้าวพร้อมแสดงความเสียใจต่อครอบครัวผู้เสียชีวิตทั้ง27รายและกำชับให้เร่งพิสูจน์อัตลักษณ์ผู้เสียชีวิตที่สถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจรวมถึงเปิดศูนย์รับแจ้งข้อมูลญาติขณะที่ผู้บาดเจ็บ63รายได้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามอาการและดูแลสิทธิประโยชน์ด้านประกันภัยส่วนเจ้าของสถานบันเทิงซึ่งยังรักษาตัวอยู่ในห้อง ICU จะรอแพทย์ประเมินความพร้อมก่อนเข้าให้ปากคำและจากการตรวจสอบภายในอาคารพบผู้เสียชีวิตจำนวนมากบริเวณห้องน้ำด้านหลังซึ่งอยู่ใกล้ประตูทางออกอีกจุดหนึ่งเจ้าหน้าที่จึงเร่งตรวจสอบว่าประตูดังกล่าวถูกล็อกหรือไม่หากพบว่าไม่สามารถใช้งานได้อาจเข้าข่ายการกระทำโดยประมาทนอกจากนี้ยังพบสิ่งของวางกีดขวางทางเดินไปยังประตูทางออกด้านห้องครัวซึ่งอาจเป็นอุปสรรคต่อการอพยพในภาวะฉุกเฉินสำหรับสาเหตุของเพลิงไหม้เบื้องต้นมุ่งเป้าไปที่บริเวณเวทีแสดงดนตรีซึ่งมีการติดตั้งระบบเครื่องเสียงและวัสดุตกแต่งเพิ่มเติมโดยกองพิสูจน์หลักฐานอยู่ระหว่างตรวจสอบว่าวัสดุดังกล่าวเป็นเชื้อเพลิงที่ติดไฟได้ง่ายหรือไม่รวมถึงตรวจสอบระบบไฟฟ้าและการต่อเติมอาคารอย่างละเอียดเนื่องจากอาคารมีอายุการใช้งานกว่า53ปีทั้งนี้ได้สั่งตั้งคณะทำงานสอบสวนร่วมระหว่างกองบังคับการตำรวจนครบาล2และสถานีตำรวจนครบาลพหลโยธินเพื่อรวบรวมพยานหลักฐานจากทุกฝ่ายเร่งสรุปสาเหตุของเพลิงไหม้และดำเนินคดีตามกฎหมายโดยเบื้องต้นมุ่งดำเนินคดีในความผิดฐานกระทำโดยประมาทและหากพบการต่อเติมอาคารหรือฝ่าฝืนกฎหมายควบคุมอาคารจะดำเนินคดีกับผู้เกี่ยวข้องเพิ่มเติมต่อไป
2: มองไปในเรื่องของประมาทคือเป็นความผิดอาญาก่อน 2. การต่อเติมปรับปรุงอาคารจะเกี่ยวกับพ.ร.บ.ควบคุมอาคารอย่างไรหน่วยงานที่มีหน้าที่ในการอนุมัติอนุญาตนะครับได้ดำเนินการถูกต้องไหมอย่างไรส่วนเรื่องอาญาเนี่ยก็เป็นเรื่องของหน่วยงานตำรวจที่จะต้องสอบกลุ่มต่างๆที่ผมบอกนะครับทั้งดับเพลิงกู้ภัยแต่ก่อนเกิดเหตุเนี่ยทางทีมของผู้บริหารผู้จัดการหุ้นส่วนพนักงานเสิร์ฟเจ้าหน้าที่ที่บาร์แม่ครัวพ่อครัวรปภ.ทั้งหมดผมให้แบ่งเป็นกลุ่มๆแล้วตั้งประเด็นสอบให้ได้เพื่อที่จะนำเข้ามาสู่การพิจารณาและวินิจฉัยว่าประมาทในเรื่องใดบ้าง
1: ขณะที่กรมการปกครองลงพื้นที่ตรวจจุดเกิดเหตุเบื้องต้นพบจุดบกพร่องของอาคารหลายจุดและเข้าข่ายไม่มีใบอนุญาตให้ตั้งสถานบริการ
3: นายนฤชาโคสาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองมอบหมายให้ร้อยตำรวจตรีสิงห์คำคำยอดผู้อำนวยการสำนักการสอบสวนและนิติการและนายสานุพัฒน์เด่นธรรมผู้อำนวยการส่วนการอนุญาตโรงแรมและกฎหมายสถานบริการลงพื้นที่ตรวจสอบจุดเกิดเหตุไฟไหม้ร้านโรงเบียร์ลาดพร้าวโดยข้อสันนิษฐานสาเหตุเพลิงไหม้เบื้องต้นคาดว่าเกิดจากไฟฟ้าลัดวงจรบริเวณเครื่องปรับอากาศบริเวณฝ้าเพดานก่อนลุกลามอย่างรวดเร็วส่วนข้อบกพร่องของอาคารที่พบเบื้องต้นพบว่าไม่ใช้วัสดุกันไฟในการก่อสร้างและตกแต่งทางหนีไฟถูกปิดกั้นมีการตั้งโต๊ะขายลูกอมขวางเส้นทางบริเวณหลังร้านทำให้ใช้งานไม่ได้ประตูฉุกเฉินไม่ได้มาตรฐานเป็นเพียงประตูไม้ธรรมดาและติดป้ายห้ามเปิดเฉพาะพนักงานและเจ้าหน้าที่ท ทำให้ผู้ใช้บริการสับสนขณะที่การตรวจสอบข้อกฎหมายและลักษณะการประกอบกิจการพบว่าร้านดังกล่าวมีการจำหน่ายอาหารสุรามีดนตรีและมีการเต้นหรือยินยอมให้มีการเต้นจึงเข้าข่ายเป็นสถานบริการซึ่งแตกต่างจากการขอใบอนุญาตเป็นร้านอาหารที่ต้องปิดทำการหลังเวลา24 นาฬิกาโดยไม่มีการเต้นเบื้องต้นจึงเข้าข่ายไม่มีใบอนุญาตให้ตั้งสถานบริการจากพนักงานเจ้าหน้าที่ต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน1 ปีปรับไม่เกิน60,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา26แห่งพระราชบัญญัติสถานบริการพุทธศักราช2509โดยจะมีการตรวจสอบเพิ่มเติมว่ามีการขออนุญาตใช้อาคารหรือไม่และใช้อาคารผิดประเภทหรือไม่สุธามาศรักษาพันธ์รายงาน
1: ด้านกองพิสูจน์หลักฐานใช้เวลาเก็บหลักฐานกว่า4 ชั่วโมงคาดว่าจะทราบสาเหตุเพลิงไหม้ได้ภายใน7 วัน
4: ความคืบหน้าการตรวจสอบเหตุเพลิงไหม้ร้านโรงเบียร์ณลาดพร้าวล่าสุดพนักงานร้าน1 คนได้เข้าพบพนักงานสอบสวนและเจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานเพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับแผนพังและโครงสร้างภายในร้านโดยใช้เวลาสอบถามประมาณ1 ชั่วโมงขณะที่เจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานยังคงเร่งตรวจสอบจุดเกิดเหตุอย่างละเอียดโดยใช้เวลาเก็บพยานหลักฐานนานกว่า4 ชั่วโมงเพื่อรวบรวมข้อมูลทางนิติวิทยาศาสตร์ให้ครบถ้วนและรอบคอบก่อนนำไปตรวจพิสูจน์ในห้องปฏิบัติการเบื้องต้นเจ้าหน้าที่คาดว่าจะใช้เวลาประมาณ7 วันจึงจะสามารถสรุปสาเหตุของการเกิดเพลิงไหม้ได้อย่างชัดเจนล่าสุดศูนย์อำนวยการช่วยเหลือผู้ประสบภัยรายงานว่าสามารถยืนยันอัตลักษณ์บุคคลได้เพิ่มอีก3 รายได้แก่นายสิทธิพงษ์ชัยโยสิบตำรวจตีหญิงเตมิกาอ่อนศรีและนางสาวพานิชาสิงขอนส่งผลให้ขณะนี้สามารถยืนยันตัวตนผู้เสียชีวิตได้แล้ว15 รายด้านยอดผู้บาดเจ็บยังคงอยู่ที่71 รายและผู้สูญหาย45 รายไม่มีการเปลี่ยนแปลงจนถึงเวลา14 นาฬิกามีครอบครัวผู้ประสบเหตุทั้งที่เดินทางเข้ามาแจ้งข้อมูลด้วยตนเองและโทรศัพท์เข้ามาติดตามผู้สูญหายรวมแล้วประมาณ50 ครอบครัวโดยเจ้าหน้าที่ยังคงเร่งประสานข้อมูลกับหน่วยงานเพื่อยืนยันอัตลักษณ์ผู้เสียชีวิตและติดตามผู้สูญหายอย่างต่อเนื่องดนภาสุภรสมบัติรายงาน
1: ปลัดกระทรวงสาธารณสุขลงพื้นที่โรงพยาบาลราชวิถีติดตามผู้บาดเจ็บเหตุเพลิงไหม้โรงเบียร์ณลาดพร้าวสั่งเตรียม ICU หน่วยแผลไฟไหม้รองรับส่งต่อ
5: นายแพทย์สมฤทธิ์จึงสมานปลัดกระทรวงสาธารณสุขลงพื้นที่โรงพยาบาลราชวิถีเพื่อติดตามการดูแลรักษาผู้บาดเจ็บเพลิงไหม้ร้านโรงเบียร์ณลาดพร้าวโดยผู้บาดเจ็บ63 รายแยกเป็นผู้ป่วยอาการวิกฤตสีแดง22 รายอาการปานกลางสีเหลือง33 รายและอาการเล็กน้อยสีเขียว8 รายส่งเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาล11 แห่งทั้งนี้ผู้บาดเจ็บส่วนใหญ่มีแผลไฟไหม้และอาการสำลักควันจำเป็นต้องได้รับการดูแลในหอผู้ป่วยแผลไฟไหม้และหอผู้ป่วยวิกฤตหรือ ICU จึงได้สั่งการให้โรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลเตรียมความพร้อมหน่วยแผลไฟไหม้และ ICU รองรับการส่งต่อผู้ป่วยพร้อมประสานเครือข่ายโรงพยาบาลภาครัฐโดยขณะนี้มีโรงพยาบาลที่พร้อมรับส่งต่อผู้ป่วย6 แห่งได้แก่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติโรงพยาบาลนพรัตน์ราชธานีโรงพยาบาลวชิรพยาบาลโรงพยาบาลศิริราชโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดชและโรงพยาบาลชลบุรีสำหรับผู้ป่วยที่รักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลราชวิถีจำนวน11 รายพบว่าเป็นผู้ป่วยอาการวิกฤต6 รายอาการปานกลาง1 รายอาการเล็กน้อย1 รายและอีก3 รายไม่จำเป็นต้องได้รับการรักษาล่าสุดผู้ป่วยอาการเล็กน้อยสามารถกลับบ้านได้แล้วเหลือรักษาตัวในโรงพยาบาล7 รายนฤมลอุดมพรรายงาน
1: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีสั่งการสคบดูแลครอบครัวผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บในเหตุเพลิงไหม้สถานบันเทิงย่านลาดพร้าวและตั้งศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์ส่วนหน้าน
6: างสาวสุภมาศอิสระภัตรีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบแสดงความเสียใจต่อเหตุเพลิงไหม้สถานบันเทิงโรงเบียร์ณลาดพร้าวซึ่งส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตและผู้ได้รับบาดเจ็บจำนวนมากจึงสั่งการให้นายรณรงค์คุณพิพัฒน์เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคนำทีมเจ้าหน้าที่สคบบูรณาการทำงานร่วมกับสำนักงานเขตจตุจักรลงพื้นที่ตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุพร้อมประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเร่งให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบและอำนวยความสะดวกแก่ผู้ได้รับผลกระทบโดยสคบได้ร่วมกับสำนักงานเขตจตุจักรจัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์และประสานงานช่วยเหลือผู้ประสบภัยส่วนหน้าณสถานี MRT พหลโยธินเพื่อรับเรื่องร้องเรียนรับเอกสารและพยานหลักฐาน ให้คำปรึกษาด้านกฎหมายและอำนวยความสะดวกแก่ผู้ได้รับบาดเจ็บและญาติของผู้เสียชีวิตในการใช้สิทธิ์เรียกร้องค่าเสียหายรวมทั้งเป็นตัวกลางประสานผู้เสียหายและผู้ประกอบการเพื่อเร่งเข้าสู่กระบวนการเจรจาไกล่เกลี่ยและการเยียวยาให้ผู้ได้รับผลกระทบได้รับการชดใช้เยียวยาค่าเสียหายอย่างเป็นธรรมและรวดเร็วทั้งค่ารักษาพยาบาลค่าทรัพย์สินที่เสียหายและความเสียหายอื่นที่เกี่ยวข้องนอกจากนี้สคบจะประสานงานร่วมกับพนักงานสอบสวนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อรวบรวมข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานประกอบการดำเนินการตามกฎหมายหากผลการตรวจสอบพบว่ามีเหตุอันทำให้ผู้บริโภคได้รับความเสียหายและผู้ประกอบการไม่แสดงความรับผิดชอบหรือปฏิเสธการเยียวยาคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคพร้อมใช้อำนาจตามกฎหมายดำเนินคดีทางแพ่งเพื่อเรียกค่าเสียหายแทนผู้บริโภคเพื่อให้ผู้ที่ได้รับผลกระทบและครอบครัวได้รับการเยียวยาอย่างเป็นธรรมผมธิดาทิพยานนท์รายงานค่ะ
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานสั่งยกระดับมาตรการป้องกันอัคคีภัยในสถานประกอบกิจการโดยเฉพาะสถานบันเทิงเพื่อป้องกันเหตุซ้ำรอย
7: นายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานสั่งการให้สถาบันส่งเสริมความปลอดภัยอาชีวะอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานหรือสสปท.เร่งประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยกระดับมาตรการป้องกันอัคคีภัยในสถานบันเทิงร้านอาหารและสถานประกอบกิจการที่มีผู้ใช้บริการจำนวนมากเพื่อป้องกันการเกิดเหตุซ้ำเบื้องต้นสสปท.จะเร่งรณรงค์ให้ผู้ประกอบการตรวจสอบระบบป้องกันและระงับอัคคีภัยระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ทางหนีไฟไฟส่องสว่างฉุกเฉินระบบไฟฟ้าระบบก๊าซและอุปกรณ์ดับเพลิงให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานพร้อมจัดทำและฝึกซ้อมแผนอพยพหนีไฟอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้สามารถรับมือเหตุฉุกเฉินได้อย่างมีประสิทธิภาพนิตยาคุณสิมรายงาน
1: นายกสมาคมวิศวกรโครงสร้างแห่งประเทศไทยเสนอภาครัฐเร่งแก้ไขกฎหมายยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยสถานประกอบการกึ่งสถานบันเทิงให้เท่าเทียมสถานบริการและให้มีผลบังคับโดยเร็ว
8: ศาสตราจารย์อมรพิมานมาศนายกสมาคมวิศวกรโครงสร้างแห่งประเทศไทยเปิดเผยจากเหตุเพลิงไหม้โรงเบียร์ลาดพร้าวเมื่อคืนที่ผ่านมาว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมีความคล้ายกับเหตุที่เกิดกับสถานบันเทิงเมื่อปี2552เป็นอย่างมากโดยสาเหตุสำคัญที่ทำให้ไฟไหม้ลุกลามอย่างรวดเร็วคือการใช้วัสดุตกแต่งที่ไวต่อการติดไฟซึ่งถือเป็นเชื้อเพลิงชั้นดีเมื่อเกิดประกายไฟจากไฟฟ้าลัดวงจรหรือสาเหตุอื่นๆจึงทำให้เกิดการลุกไหม้อย่างรวดเร็วและรุนแรงนอกจากนี้ยังมีประเด็นความหนาแน่นของผู้ใช้บริการที่เกินกว่ารองรับได้ซึ่งปกติสถานบันเทิงต้องมีการคำนวณสัดส่วนของจำนวนคนต่อขนาดและจำนวนประตูทางออกแต่ในเหตุการณ์นี้พบว่ามีคนอยู่หนาแน่นมากอีกทั้งเมื่อเกิดเหตุการณ์จริงประตูทางหนีไฟกลับถูกปิดหรือไม่สามารถใช้งานได้ตามปกติสะท้อนถึงความล้มเหลวของระบบป้องกันอัคคีภัยและการบริหารจัดการพื้นที่ในภาวะวิกฤตอีกทั้งปัจจุบันยังพบว่าสถานประกอบการหลายแห่งอยู่นอกพื้นที่โซนนิ่งตามพระราชบัญญัติสถานบริการพุทธศักราช2509ซึ่งเมื่อไม่สามารถจดทะเบียนเป็นสถานบริการได้จึงเลือกจดทะเบียนเป็นร้านอาหารที่มีดนตรีแทนส่งผลให้ความเข้มงวดของมาตรฐานความปลอดภัยลดต่ำลงกว่ากฎหมายสถานบริการกำหนดไว้มากทั้งที่เป็นพื้นที่ที่มีคนเข้าไปใช้บริการในลักษณะเดียวกันจึงมองว่าควรให้มีการแก้ไขกฎหมายเพื่อยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยของร้านอาหารที่มีลักษณะเป็นสถานบันเทิงให้เท่าเทียมกับสถานบริการโดยไม่ต้องยึดติดกับเรื่องโซนนิ่งและที่สำคัญที่สุดคือต้องออกกฎหมายที่มีผลบังคับใช้ย้อนหลังอีกด้วยชาวนันท์มาลีรายงาน
1: นายกรัฐมนตรีหารือรัฐมนตรีต่างประเทศสิงคโปร์สนับสนุนโครงข่ายไฟฟ้าภูมิภาคเสริมความมั่นคงพลังงานและการลงทุน
9: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีให้การต้อนรับนายวิเวียนบารากิสนันรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสาธารณรัฐสิงคโปร์ในโอกาสเข้าเยี่ยมคารวะที่ตึกไทยคู่ฟ้าทำเนียบรัฐบาลโดยทั้งสองฝ่ายได้หารือถึงการเตรียมการประชุมผู้นำไทยสิงคโปร์จะจัดขึ้นในประเทศไทยช่วงปลายปีนี้โดยนายกรัฐมนตรีแสดงความยินดีที่จะต้อนรับนายกรัฐมนตรีสิงคโปร์คาดหวังว่าจะมีคณะผู้บริหารภาคธุรกิจชั้นนำร่วมเดินทางมาเพื่อขยายโอกาสด้านการค้าการลงทุนและความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่าง2ประเทศพร้อมเห็นพ้องให้ใช้การประชุม Civil ServiceExchange Program เป็นกลไกเตรียมความพร้อมสำหรับการประชุมผู้นำดังกล่าวด้านพลังงานเห็นพ้องยกระดับโครงการอาเซียน Power Grid ซึ่งเชื่อมโยงระบบไฟฟ้าระหว่างสปป.ลาวไทยมาเลเซียและสิงคโปร์เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงทางพลังงานของภูมิภาคให้แข็งแกร่งลดการพึ่งพาแหล่งพลังงานจากนอกภูมิภาคเพิ่มศักยภาพในการบริหารจัดการพลังงานร่วมกัน และรับรองความผันผวนของสถานการณ์โลกโดยเฉพาะความไม่แน่นอนในตะวันออกกลางนายกรัฐมนตรีเน้นย้ำว่าการเชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานและด้านพลังงานเป็นก้าวสำคัญของการสร้างการเชื่อมโยงอาเซียนอย่างไร้รอยต่อซึ่งจะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของภูมิภาคดึงดูดการลงทุนสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในระยะยาวผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: กระทรวงการคลังเร่งกลั่นกรองโครงการภายใต้เงินกู้ 200,000 ล้านบาทเข้มงวดเรื่องความโปร่งใสและการบรรเทาภาระค่าครองชีพประชาชนพร้อมนำร่องปรับเปลี่ยนพลังงานทดแทนในภาคขนส่ง
10: นายเอกนิตินิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าการดำเนินโครงการภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินในส่วนของวงเงินกู้ 200,000 ล้านบาทจะเน้นความโปร่งใสและรอบคอบเป็นหลักโดยมีคณะกรรมการกลั่นกรองถึง2ชั้นซึ่งมีอดีตปลัดกระทรวงพลังงานเป็นประธานอนุกรรมการชุดแรกและมีตัวแทนจากภาคเอกชนร่วมพิจารณาด้วยโครงการที่ได้รับอนุมัติจะมุ่งเน้นไปที่พลังงานสะอาดเพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพของประชาชนในภาวะที่ราคาน้ำมันโลกยังคงผันผวนนอกจากนี้กระทรวงการคลังกำลังเร่งหารือร่วมกับสถาบันการเงินของรัฐเพื่อออกมาตรการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำที่เปิดกว้างสำหรับประชาชนทั่วไปในการนำไปใช้ติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ขณะเดียวกันรัฐบาลยังมีนโยบายสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านด้านการขนส่งโดยส่งเสริมให้รถรับจ้างรถบัสและรถกระบะหันมาใช้พลังงานทดแทนเช่นน้ำมันปาล์มผสมดีเซลหรือ B20 ควบคู่ไปกับมาตรการสนับสนุนยานยนต์ไฟฟ้าหรือ EV 3.5 ที่ยังมีผลบังคับใช้อยู่ปฏิพลสัทธพรมมารายงาน
1: สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานเสนอแนวทางคำนวณอัตราค่าไฟฟ้าผันแปรงวดเดือนกันยายนถึงธันวาคมปีนี้ไว้4แนวทางหลังต้นทุนราคาพลังงานปรับสูงขึ้น
11: นายกุลพัฒน์ลีสมบัติไพบูลย์เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานหรือกกพ.กล่าวว่าความไม่แน่นอนของการสู้รบในตะวันออกกลางส่งผลต่อต้นทุนราคาพลังงานทั้งน้ำมันแก๊สและไฟฟ้ากกพ.และภาคนโยบายได้พยายามบริหารต้นทุนและหาแนวทางการคำนวณอัตราค่าไฟฟ้าผันแปรหรือค่า FT ในงวดเดือนกันยายนถึงธันวาคม2569ด้วย4แนวทางเพื่อลดผลกระทบต่อประชาชนและรักษาความมั่นคงระบบพลังงานของประเทศให้ได้มากที่สุดซึ่งจะทำให้ค่าไฟเฉลี่ยไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มอยู่ที่หน่วยละ3.95 บาทถึง4.73 บาทโดยแนวทางแรกจะจ่ายคืนภาระต้นทุนคงค้างทั้งไฟฟ้าและก๊าซธรรมชาติทั้งหมดในงวดเดียวเพื่อนำไปชำระหนี้เงินกู้เสริมสภาพคล่องให้สถานะทางการเงินคืนสู่สภาวะปกติโดยเร็วแนวทางที่2กรณีต้นทุนประจำงวดส่วนที่ต่างจากค่าไฟฐานแนวทางที่3กรณีปรับปรุงราคากลางของก๊าซธรรมชาติหรือโพแก๊สให้เหมาะกับปัจจุบันตามนโยบายกระทรวงพลังงานและแนวทางที่4กรณีปรับปรุงราคาโพแก๊สให้เหมาะกับปัจจุบันตามนโยบายกระทรวงพลังงานร่วมกับกกพ.ที่จะนำเงินเรียกคืนผลประโยชน์ส่วนเกินหรือ Clawback มาบรรเทาผลกระทบผู้ใช้ไฟฟ้าส่งผลให้ค่าไฟปรับเพิ่มขึ้นเช่นกันสำนักงานกกพ.จะเปิดรับฟังความเห็นผ่านทางเว็บไซต์สำนักงานกกพ. www.erc.or.th ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่20กรกฎาคม2569ก่อนรวบรวมข้อคิดเห็นและประกาศปรับอัตราค่าไฟงวดดังกล่าวภายในเดือนสิงหาคมนี้นันทิกากิตตาโลรายงาน
1: สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาร่วมกับตำรวจและภาคีเครือข่ายเผาทำลายผลิตภัณฑ์สุขภาพผิดกฎหมายกว่า31ตันมูลค่ากว่า300ล้านบาทเพื่อตัดวงจรสินค้าผิดกฎหมายเภสัชกรหญิงสุภัทราบุญเสริมเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยาเปิดเผยว่าสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรืออย.ร่วมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI และภาคีเครือข่ายจัดพิธีเผาทำลายของกลางผลิตภัณฑ์สุขภาพผิดกฎหมายที่ไม่ใช่ยาเสพติดครั้งที่18ณบริษัทอัคคีประการจำกัดมหาชนจังหวัดสมุทรปราการโดยเป็นของกลางจากคดีที่ถึงที่สุดแล้ว131คดีน้ำหนักรวมกว่า31ตันมูลค่ากว่า300ล้านบาทประกอบด้วยยาอาหารเครื่องสำอางเครื่องมือแพทย์และวัตถุอันตรายซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่ลักลอบผลิตหรือนำเข้าโดยไม่ได้รับอนุญาตไม่มีฉลากภาษาไทยและอาจเป็นอันตรายต่อผู้บริโภคจึงไม่สามารถนำกลับมาใช้ประโยชน์ได้โดยคดีสำคัญที่ตรวจยึดได้อาทิผ้าอนามัยลักลอบนำเข้ายาแก้ไอปลอม ฟิลเลอร์และโบท็อกซ์เถื่อนเครื่องสำอางผิดกฎหมายผลิตภัณฑ์อาหารนำเข้าผิดกฎหมายถุงมือแพทย์เถื่อนและแก๊สไนตรัสออกไซด์หรือแก๊สหัวเราะ
12: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
13: ัฐบาลมุ่งมั่นดูแลผู้ประกันตนมาตรา33และมาตรา39ให้ได้รับสิทธิประโยชน์อย่างครบถ้วนหมุนสิทธิประโยชน์3กรณีได้แก่1การฝากครรภ์สามารถเบิกได้สูงสุด 1,500 บาท2การคลอดบุตรเบิกค่าคลอดบุตรได้จำนวน 1.50,000 บาทต่อการคลอด1ครั้งสามารถเบิกได้ไม่จำกัดจำนวนครั้งและ3การส่งคลอดบุตรจำนวน 1,000 บาทจนอายุครบ6ปีทั้งนี้เพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงดูบุตรเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ครอบครัวผู้ประกันตนและสนับสนุนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศในระยะยาวโดยผู้ประกันตนสามารถยื่นขอรับประโยชน์ทดแทนผ่านระบบ e-self-service หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานประกันสังคมทั่วประเทศและสายด่วน1506ซึ่งเปิดให้บริการตลอด24ชั่วโมงสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลอยทะเลลักษณีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
14: เพ็ญแสงโสมส่องกระจ่างพร่างพื้นล่าเพ็ญพระไทยเมตตามหาศาลเพ็ญพระเกียรติเกริกก้องก่องตระการเพ็ญพระชนยิ่งยืนนานสรานรมควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
15: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
0: 19นาฬิกา22นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างแถลงการของกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิหร่านหรือ IRGC ที่อ้างว่า IRGC ได้ส่งอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนและยิงขีปนาวุธโจมตีฐานทัพสหรัฐในจอร์แดนบาเรนคูเวตและโอมานในวันนี้เพื่อเป็นการตอบโต้ที่กองทัพสหรัฐเปิดปฏิบัติการโจมตีฐานทัพหลายแห่งในดินแดนของอิหร่านเมื่อวันที่12กรกฎาคมที่ผ่านมาอย่างไรก็ตามกองทัพสหรัฐยังไม่ได้ออกมาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการโจมตีในครั้งนี้ IRGC ได้กล่าวเพิ่มเติมว่าหนทางเดียวที่จะทำให้อิหร่านกลับมาเปิดช่องแคบฮอร์มุสอีกครั้งคือการที่กองทัพสหรัฐจะต้องหยุดปฏิบัติการทางทหารในช่องแคบแห่งนี้พร้อมเตือนว่าหากปฏิบัติการดังกล่าวของสหรัฐยังคงดำเนินต่อไปอาจส่งผลให้เกิดเหตุการณ์ที่ร้ายแรงมากขึ้นต่ออุตสาหกรรมน้ำมันและก๊าซของโลกสำนักข่าวซินหัวได้รายงานโดยอ้างแถลงการของสำนักงานอุตุนิยมวิทยาของเมืองเซินหยางเมืองเอกของมณฑลเหลียวหนิงทางตะวันออกเฉียงเหนือของจีนที่ออกประกาศเตือนภัยพายุไต้ฝุ่นบาวีตามความรุนแรงระดับสีแดงซึ่งเป็นระดับสูงสุดจากทั้งหมด4ระดับในเมืองเซินหยาเนื่องจากเมืองแห่งนี้อาจเผชิญกับฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องไปจนถึงวันอังคารนี้โดยมีปริมาณน้ำฝนสะสมราว 60-160 มิลลิเมตรทางด้านทางการมณฑลเหลียวหนิงได้สั่งปิดสถานศึกษาสถานประกอบการและสำนักงานใน5เมืองของมณฑลเหลียวหนิงเพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากเหตุอุทกภัยขณะเดียวกันประชาชนมากกว่า 171,000 คนในมณฑลเหลียวหนิงอพยพไปยังพื้นที่ปลอดภัยแล้วต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนและฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันตกด้านตะวันตกของภาคกลางและภาคตะวันออกมีผลกระทบจนถึงวันที่15กรกฎาคม2569ฉบับที่11ในช่วงวันที่13ถึง15กรกฎาคมนี้มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยเริ่มมีกำลังอ่อนลง แต่ยังคงมีกำลังค่อนข้างแรงโดยทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันกล่าวไว้ด้วยภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือพร้อมทั้งภาคใต้มีฝนตกหนักบางแห่งโดยภาคตะวันออกจะมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่โดยเฉพาะบริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราดเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านประเทศเมียนมาภาคเหนือตอนบนและประเทศลาวตอนบนในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคใต้มีฝนตกหนักบางแห่งโดยภาคตะวันออกจะมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่เนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านประเทศเมียนมาภาคเหนือตอนบนและประเทศลาวตอนบนในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งจนถึงวันที่15กรกฎาคมนี้ส่วนประชาชนบริเวณชายฝั่งภาคใต้ฝั่งตะวันตกควรระวังอันตรายจากคลื่นที่ซัดเข้าหาฝั่งพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีและสระแก้วโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรห่างฝั่งและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่น 1-2 เมตรห่างฝั่ง

0: 21:37 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1 เมตร 27 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา14:02 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง1 เมตร 29 เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา5:34 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา5:57 น.
1: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
2: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
1: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
3: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
0: ์ป่าไม้เป็นทรัพยากรที่สำคัญของส่วนรวมซึ่งทุกคนมีส่วนได้รับประโยชน์ร่วมกันการดูแลรักษาป่าไม้จึงไม่ใช่ความรับผิดชอบของผู้หนึ่งผู้ใดโดยเฉพาะแต่เป็นความรับผิดชอบร่วมกันของทุกคนในชาติพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกัณฑิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวทิติมาอินกล่ำและบุญมาสีมาดอ่าน

เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยมีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานมีภาษาวัฒนธรรมและสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชนร่วมภาคภูมิใจในความเป็นไทยสำนักประชาสัมพันธ์เขต 5 กรมประชาสัมพันธ์

0: คะคุณยายคะศาสนาคืออะไรหรอคะ
1: โอ้หลานเอ้ยศาสนาก็คือแสงนำทางชีวิตนำความสงบและความเข้มแข็งในจิตใจเรานะหลานเอ้ย
2: ใช่แล้วจ้าศาสนาคือการปฏิบัติตามคำสอนการช่วยเหลือชุมชนและเสริมสร้างศรัทธาในสิ่งที่ดีงามนะจ๊ะ
0: อ๋อเข้าใจแล้วค่ะคุณตาคุณยาย
3: ทุกศาสนาสอนให้ทุกคนเป็นคนดีเริ่มต้นชีวิตที่ดีด้วยศาสนาและใจคุณร่วมสร้างความเข้มแข็งในสถาบันศาสนาหนึ่งในสถาบันหลักของชาติด้วยความปรารถนาดีสำนักประชาสัมพันธ์เขต 5 กรมประชาสัมพันธ์

0: ลุงครับแหมดูสบายใจจังเลยนะครับไม่ต้องไปทำงานเหมือนกับพ่อผมเลย
1: เพราะลุงวางแผนดีไงล่ะลูกตอนลุงอายุเท่าพ่อหนูลุงเริ่มเก็บออมเงินไว้ใช้ยามเกษียณเลยมีเวลาพักผ่อนแบบนี
0: ้หึวางแผนก่อนเกษียณวางแผนยังไงหรอครับคุณลุง
1: โอ้ยไม่เห็นจะยากเลยลูกลุงแบ่งเงินเดือนไว้ส่วนหนึ่งทุกเดือนแล้วเอาไปลงทุนในกองทุนที่มีความเสี่ยงพอดีตอนนี้ดอกผลที่ลุงได้พอใช้แบบไม่ต้องลำบากเลยล่ะไอ้หนู
0: โหตอนผมโตขึ้นผมจะทำแบบคุณลุงบ้างครับผมอยากจะสบายแบบคุณลุงครับ
1: ดีมากเลยลูกเก็บเล็กผสมน้อยตั้งแต่ตอนนี้อนาคตสบายแบบลุงได้อย่างแน่นอน
0: เริ่มต้นวางแผนการออมเงินในวันนี้เพื่อชีวิตเกษียณที่มั่นคงในวันหน้าด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต 5กรมประชาสัมพันธ์

0: ทัน
1: อุ๊ยข่าวอะไรอ่ะไหนดูด้วยสิ
2: ไหนๆดูสิคู่รักซุปตาลูกหนึ่งขึ้นต้นด้วยรอส่อเตียงหักแอบย่องเซ็นใบหย่าฉันว่าต้องเป็นคนนี้แน่ๆนางมีข่าวเช้าตลอดข่าวนี้แซ่บนะฉันรีบอัพลงเพจดีกว่าลงก่อนคนอื่นเพจฉันจะได้ดังๆปังๆมีคนติดตามเยอะ
1: เดี๋ยวหยุดก่อนนี่เธอจะลงข่าวโดยไม่ตรวจสอบข้อมูลไม่ได้นะรู้ไหมมันผิดกฎหมาย PDPA พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลการลงข่าวโดยไม่ได้แจ้งให้ดาราคนนั้นรู้และไม่ได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลทำแบบนี้ถือเป็นการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลระวังจะโดนดาราสาวในข่าวแจ้งความเอาผิดเธองานนี้เธอไม่รอดแน่
2: ว้ายทำไมฉันไม่รู้โอเคฉันต้องรีบตัวไปตรวจสอบข้อเท็จจริงจากแหล่งข่าวก่อนดีกว่าเพราะฉันไม่อยากติดคุกติดตารางจ้า
1: แค่อย่างรู้คิดเช็คข้อมูลก่อนแชร์ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
3: ชายแดนใต้เราอาจแตกต่างในเรื่องศาสนาวิถีชีวิตขนบธรรมเนียมและประเพณีแต่ความหลากหลายคือความงดงามที่ทำให้เราอยู่ร่วมกันได้
4: เข้าใจและเคารพในความแตกต่างคือกุญแจสำคัญที่ทำให้สังคมสงบสุขมาร่วมมือกันสร้างสังคมที่เคารพในความหลากหลายด้วยมิตรภาพรอยยิ้มความเอื้ออาทรและเติมเต็มความรักให้ผู้คนทุกศาสนา
5: พระปู่วัฒนธรรมที่ชายแดนใต้เราจะอยู่ร่วมกันในความหลากหลายด้วยความสุข
1: สำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
6: พี่มาจับผมทำไมเนี่ยผมไม่ได้เมาพี่รู้หรือเปล่าผมน่ะลูกใครพี่เอาเงินนี้ไปแล้วกันจะได้จบจบกันไป
7: ไม่รับรับไม่รับรับไม่รับ
8: หยุดเดี๋ยวนี้อย่าไปรับฉันเป็นเจ้าที่อยู่ตรงนี้มานานเห็นมาเยอะการรับสินบนเป็นสิ่งไม่ดีอย่าคิดว่าไม่มีใครเห็นนั่นน่ะทุกสายตากำลังจ้องคุณอยู่สินบนเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศเกิดผลกระทบต่อประชาชนมาร่วมกันตัดวงจรการทุจริตพบเห็นการทุจริตแจ้งได้ที่สายด่วนปปช. 1205
9: คนไทยไม่เอาสินบน
8: สำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
10: ช่วงนี้มาตูมคุยกับใครอ่ะ
11: โหยิ้มหวานเชียว
12: อุ๊ยพี่คุยแชท Facebook กับจอนอยู่อะค่ะอืมเขาน่ารักมากเลยโปรไฟล์ก็ดีอายุ35ปีเป็นชาวต่างชาติโสดเป็นวิศวะแท่นขุดเจาะอีกด้วยนะแล้วคุยกันมา2สัปดาห์แล้วแล้วก็ล่าสุดเขาบอกว่าเขาจะส่งแหวนมาให้ด้วยอะค่ะแต่เขาบอกว่าตอนนี้ของติดอยู่ที่ขนส่งบอกว่าจะต้องจ่ายค่าภาษีเพิ่มเติมด้วยอะค่ะน้องก็เลยว่าเดี๋ยวน้องจะโอนไปให้เขาอะค่ะน่ารักจัง
10: เดี๋ยวๆหยุดเลยห้ามโอนนะดูท่านี่คือโรแมนต์แกมมาหลอกให้รักและตกทรัพย์เราหยุดติดต่อทันทีเลย
12: อ๋อได้พี
10: ่การใช้สื่อออนไลน์ต้องตรวจสอบให้ดีอย่าเพิ่งเชื่อใจใครทันทีไม่อย่างนั้นนอกจากจะเสียใจแล้วยังต้องเสียทรัพย์อีกด้วย
8: สำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ
13: ์เฮ้ยไฟเหลืองแล้วเหยียบมิดเลยสิพี
14: ่เหยียบเบรกสิครับไฟเหลืองคือให้หยุดไม่ใช่ให้พุ่งไปวัดดวง
15: รู้ไหมคะว่าอุบัติเหตุส่วนใหญ่บนท้องถนนเกิดจากความประมาทเพียงเสี้ยววินาทีระยะเบรกที่มีความเร็ว60กิโลเมตรต่อชั่วโมงรถต้องใช้ระยะหยุดนิ่งถึง37เมตรยิ่งขับเร็วระยะเบรกยิ่งยาวขึ้นโอกาสชนยิ่งสูงขึ้นทางม้าลายกฎหมายระบุชัดเจนว่าผู้ขับขี่ต้องชะลอความเร็วก่อนถึงทางข้ามและหยุดให้คนเดินข้ามถนนในระยะไม่น้อยกว่า3เมตรสัญญาณไฟการเปิดไฟเลี้ยวก่อนเลี้ยวหรือเปลี่ยนเลนอย่างน้อย30เมตรช่วยลดการชนท้ายได้มากกว่า 40%
16: อย่าให้ความรีบเพียงชั่วครู่กลายเป็นความสูญเสียตลอดชีวิตเคารพกฎจราจรมีน้ำใจให้เพื่อนร่วมทางปลอดภัยไว้ด้วยกันนะครับ
15: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
13: แม่ดูดิท่อไม้ผมเสียงดังจนกระจกบ้านสะเทือนเลย
0: กระจกสะเทือนอะไม่เท่าไหร่แต่เสียงสาบแช่งชาวบ้านสิมันสะเทือนถึงหูแม่นะ
13: หูแม่ไม่วัยรุ่นเลย
8: การแต่งรถจนสร้างความเดือดร้อนนอกจากผิดกฎหมายแล้วยังส่งผลเสียต่อตัวรถเองด้วยนะคะกฎหมายเสียงระดับเสียงท่อต้องไม่เกิน95เดซิเบลหากเกินถือเป็นรถสภาพไม่มั่นคงแข็งแรงมีโทษปรับและถูกสั่งห้ามใช้รถทันทีความแรงหลอกๆการเปลี่ยนท่อดังโดยไม่จูนเครื่องยนต์ใหม่มักทำให้แรงต้นหายและเครื่องยนต์เสื่อมสภาพไวกว่าปกติความปลอดภัยที่หายไปการใส่ล้อเล็กล้อมดหรืออย่างไม่ได้มาตรฐานทำให้หน้าสัมผัสถนนน้อยลงเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินรถจะสะบัดและล้มง่ายกว่ารถที่ออกจากศูนย
13: ์เทได้แต่ต้องไม่เดือดร้อนใครรถเดิมสภาพดีคือความภาคภูมิใจที่แท้จริงของผู้ใช้ถนนครับ
8: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนหรือกปท.กรมการขนส่งทางบกบอกเล่าข่าวสารนโยบายจากรัฐบาลทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ในเวลา 19:30 น.ถึง 20:00 น.กับรายการ

เกิดมาครั้งนี้ได้มามีโอกาสเป็นพระราชินีและได้มารับความรักความไว้วางใจจากประชาชนนี่คุ้มค่าคุ้มค่ากว่าอะไรทุกอย่างที่ว่าไม่เคยมีประสบการณ์อย่างนี้เลยแล้วมาเป็นอย่างนี้หมายความว่าได้รับความรักความไว้วางใจทุกร่วมกันสุขร่วมกันนี่เป็นของขวัญเป็นรางวัลอย่างเลอเลิศของชีวิตของข้าพเจ้า

สวัสดีค่ะตอนรับคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการมองอันดามันค่ะทางสวทนะคะในฝั่งอันดามันภาคใต้ตอนบนค่ะทั้ง5สถานีนะคะก็มาพบกับน้องฝนค่ะและก็ทีมงานสวทกระบี่ค่ะเราพบกันทุกค่ำคืนนะคะวันจันทร์ถึงวันศุกร์ในเวลาทุ่มครึ่งค่ะไปจนถึง2ทุ่มนะคะกับเรื่องราวข่าวสารค่ะที่นำมาบอกเล่านะคะกับคุณผู้ฟังกันค่ะสำหรับวันนี้เรื่องราวนะคะก็ยังคงจะเน้นย้ำไปในเรื่องราวข้องการพยากรณ์อากาศนะคะเพราะว่ายังคงมีประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยานะคะออกมาอย่างต่อเนื่องแต่ว่าฉบับนี้ค่ะคุณผู้ฟังค่ะก็ถือว่าเป็นฉบับสุดท้ายแล้วนะคะสำหรับประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยานะคะซึ่งก็ได้ออกมาเตือนในเรื่องของคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนนะคะแล้วก็ฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันตกค่ะแล้วก็ด้านตะวันตกของภาคกลางและภาคตะวันออกนะคะโดยจะมีผลกระทบถึงวันที่15กรกฎาคม2569นะคะโดยในช่วงวันที่13ถึง15กรกฎาคมค่ะ2569นะคะมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยหรือมีกำลังอ่อนลงค่ะแต่ยังคงมีกำลังค่อนข้างแรงค่ะโดยทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง2ถึง3เมตรนะคะบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรค่ะส่วนอ่าวไทยตอนล่างค่ะมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรค่ะบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรนะคะขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังนะคะแล้วก็หลีกเลี่ยงการเดินเรือค่ะในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองนะคะสำหรับเรือเล็กค่ะควรงดออกจากฝั่งนะคะในช่วงวันเวลาดังกล่าวไว้ด้วยค่ะภาคเหนือภาคตะวันออกเชียงเหนือและภาคใต้ค่ะจะมีฝนตกหนักบางแห่งค่ะโดยเฉพาะภาคตะวันออกจะมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ค่ะโดยเฉพาะบริเวณจังหวัดจันทบุรีและกระตราดนะคะเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านประเทศเมียนมาภาคเหนือตอนบนและก็ประเทศลาวตอนบนนะคะในขณะที่มรสุมตะวันตกเชียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงค่ะทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยนะคะและลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นก็ขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวนะคะระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมนะคะซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากค่ะโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเข้าไกลทางน้ำไหลผ่านอะไรพลาด นะคะแล้วก็พื้นที่ลุ่มไว้ด้วยขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและก็การเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวยังระมัดระวังนะคะจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะแล้วก็สามารถติดตามข้อมูลนะคะที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยาค่ะ http://ค่ะworldwide.tmd.go.th นะคะรวมไซต์ด่วน1182ตลอด24ชั่วโมงนะคะนี่ก็ถือว่าเป็นประกาศฉบับสุดท้ายแล้วนะคะสำหรับเหตุการณ์นี้แต่ค่ะแต่ว่าประกาศจะมีประกาศออกมาต่อไม้นั่นนะคะก็คงจะต้องติดตามเรื่องราวข้องสภาวะอากาศกันอย่างใกล้ชิดนะคะเพราะว่าสมาวะตอนนี้พายุบาวีนะคะก็อ่อนกำลังลงแต่ว่านั่นแหละคุณผู้ฟังคือพายุอันนี้เนี่ยมันจะมีผลกระทบเขาเรียกว่าเป็นผลกระทบกับในเรื่องราวข้องสภาวะอากาศบ้านเราด้วยนะคะก็อย่าลืมติดตามนะคะประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยากันอย่างใกล้ชิดค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวช่วงนี้ค่ะเราไปพักฟังผลงานเพลงเพราะๆกันสักเดี๋ยวใจค่ะ

จะอ่อนหวานท่าทางของเธอแบบนี้ดูเท่าไรก็ไม่เคยเบื่อไม่ว่าเวลาจะผ่านพ้นไปไม่ว่ามันจะนานสักเท่าไหร่แต่เธอก็ยังคงสดใสได้อย่างไม่น่าเชื่อเสียงหัวเราะในวันนั้นฉันยังจำได้จนถึงวันนี้ไม่ทีไรก็รู้สึกดีแล้วก็ไม่เคยมีวันไหนที่เธ

0: เฮ้ยไฟเหลืองแล้วเหยียบมิดเลยสิพี
1: ่เหยียบเบรกสิครับไฟเหลืองคือให้หยุดไม่ใช่ให้พุ่งไปวัดดวง
2: รู้ไหมคะว่าอุบัติเหตุส่วนใหญ่บนท้องถนนเกิดจากความประมาทเพียงเสี้ยววินาทีระยะเบรกที่มีความเร็ว60กิโลเมตรต่อชั่วโมงรถต้องใช้ระยะหยุดนิ่งถึง37เมตรยิ่งขับเร็วระยะเบรกยิ่งยาวขึ้นโอกาสชนยิ่งสูงขึ้นทางม้าลายกฎหมายระบุชัดเจนว่าผู้ขับขี่ต้องชะลอความเร็วก่อนถึงทางข้ามและหยุดให้คนเดินข้ามถนนในระยะไม่น้อยกว่า3เมตรสัญญาณไฟการเปิดไฟเลี้ยวก่อนเลี้ยวหรือเปลี่ยนเลนอย่างน้อย30เมตรช่วยลดการชนท้ายได้มากกว่า 40%
0: อย่าให้ความรีบเพียงชั่วครู่กลายเป็นความสูญเสียตลอดชีวิตเคารพกฎจราจรมีน้ำใจให้เพื่อนร่วมทางปลอดภัยไปด้วยกันนะครับ
2: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
3: แม่ดูดิท่อไม้ผมเสียงดังจนกระจกบ้านสะเทือนเลย
4: กระจกสะเทือนอ่ะไม่เท่าไหร่แต่เสียงสาบแช่งชาวบ้านสิมันสะเทือนถึงหูแม่นะ
3: โหแม่ไม่วัยรุ่นเลย
5: การแต่งรถจนสร้างความเดือดร้อนนอกจากผิดกฎหมายแล้วยังส่งผลเสียต่อตัวรถเองด้วยนะคะกฎหมายเสียงระดับเสียงท่อต้องไม่เกิน95เดซิเบลหากเกินถือเป็นรถสภาพไม่มั่นคงแข็งแรงมีโทษปรับและถูกสั่งห้ามใช้รถทันทีความแรงหลอกๆการเปลี่ยนท่อดังโดยไม่จูนเครื่องยนต์ใหม่มักทำให้แรงต้นหายและเครื่องยนต์เสื่อมสภาพไวกว่าปกติความปลอดภัยที่หายไปการใส่ล้อเล็กล้อมดหรืออย่างไม่ได้มาตรฐานทำให้หน้าสัมผัสถนนน้อยลงเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินรถจะสะบัดและล้มง่ายกว่ารถที่ออกจากศูนย
0: ์เทได้แต่ต้องไม่เดือดร้อนใครรถเดิมสภาพดีคือความภาคภูมิใจที่แท้จริงของผู้ใช้ถนนครับ
5: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนหรือกปท.กรมการขนส่งทางบก
6: วันนี้หมดเวลากันแล้วนะคะสำหรับรายการมองอันดามันค่ะทางสวท.ในฝั่งอันดามันภาคใต้ตอนบนค่ะทาง5สถานีนะคะเรารอบมาพบกันใหม่ต่อโพรกเวลาเดิมเวลาเดียวกันนี่ค่ะวันนี้น้องฝนและกับทีมงานสวท.กระบี่ค่ะจากลาคุณผู้ฟังไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้ก่อนนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเปิดการประชุมวิชาการนานาชาติวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนิวเคลียร์ประจำปี2569ณโรงแรมเซ็นทาราแกรนด์แอดเซ็นทรัลพลาซ่าลาดพร้าวกรุงเทพมหานครองคมนตรีเป็นประธานมอบรางวัลการประกวดปฏิทินดีเด่นรางวัลสุริยะสสิธรครั้งที่41ประจำปี2569ให้แก่หน่วยงานและผู้ออกแบบที่สร้างสรรค์ผลงานยอดเยี่ยมในการทำสื่อประชาสัมพันธ์สร้างภาพลักษณ์ขององค์กรฟีฟ่าเตรียมหารือข้อเสนอ48ทีมเป็น64ทีมเพื่อเฉลิมฉลองวาระครบรอบ100ปีของการแข่งขันต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันจันทร์ที่13กรกฎาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 8:43 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการินีพีระยะพัฒน์รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากวังสะปทุมไปทรงเปิดการประชุมวิชาการนานาชาติวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนิวเคลียร์ประจำปี2569ณโรงแรมเซ็นทราแกรนด์แอสเซ็นทรัลพลาซ่าลาดพร้าวเขตจตุจักรกรุงเทพมหานครเวลา 13:53 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสะปทุมพระราชทานพระราชวโรกาสให้ศาสตราจารย์กิติคุณสุรศักดิ์ฐานีพาณิชย์สกุลนายกสภาสถาบันพระบรมราชชนกนำคณะผู้บริหารสถาบันพระบรมราชชนกเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาแพทยศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์และทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยในวันเดียวกันนี้เวลา 8:00 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีกรมหมื่นสุทธนารีนาถไปในการบำเพ็ญพระกุศลปล่อยโคนกและพันสัตว์น้ำเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติวันที่13กรกฎาคม2569ณท่าวาสุกรีเขตดุสิตกรุงเทพมหานครจบข่าวในพระราชสำนัก
1: รัฐบาลจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569เชิญชวนประชาชนทั่วประเทศร่วมกิจกรรมน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณรัฐบาลร่วมกับภาคีเครือข่ายภาครัฐและเอกชนจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569ภายใต้ชื่องานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่24ถึง26กรกฎาคมณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครและพื้นที่เกี่ยวเนื่องเพื่อถวายพระราชกุศล12กิจกรรมหลักประกอบด้วยกิจกรรมทางศาสนาพิธีทำบุญตักบาตรพระภิกษุสงฆ์75รูป3สายคลองรวม225รูปจากวัดริมคลองเกาะรัตนโกสินทร์คลองเปรมประชากรและคลองแสนแสบ40วัดการปฏิบัติธรรมรักษาศีลถวายสังฆทานณวัดริมคลองทั้ง40วัดใน4จังหวัดร่วมพัฒนาพื้นที่ริมคลองรอบเกาะรัตนโกสินทร์คลองเปรมประชากรและคลองแสนแสบพิธีอาราธนาทำวัดสวดมนต์เย็นถวายพระราชกุศลกิจกรรมสาธารณประโยชน์อาทิบริจาคโลหิตปลูกต้นไม้ชุมชนริมคลองเกาะรัตนโกสินทร์7,575ต้น กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ช่วยเหลือชุมชนริมคลองเกาะรัตนโกสินทร์ท่องเที่ยวเชิงพื้นที่และพัฒนาพื้นที่เกาะรัตนโกสินทร์ถนนคนเดินระหว่างวันที่24ถึง26กรกฎาคมประกวดสตรีทอาร์ต75ภาพพัฒนาภูมิทัศน์คลองหลอดวัดราชนัดดารามและคลองหลอดวัดราชบพิษสถิตมหาสีมารามนอกจากนี้ยังมีกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติอาทิการฉายภาพยนตร์ชุดสายน้ำแห่งชีวิตถ่ายทอดเรื่องราวโครงการพระราชดำริตามพระบรมราโชบายจำนวน10เรื่อง12ตอนการแสดงดนตรีเฉลิมพระเกียรติบทเพลงพระราชนิพนธ์และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวขอเชิญชวนประชาชนร่วมกิจกรรมแสดงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณโดยพร้อมเพรียงกันพลเอกพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลประธานรางวัลประชาบดีประจำปี2569เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ทำคุณประโยชน์และต้นแบบคนสู้ชีวิตพลเอกพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปในการประธานรางวัลประชาบดีประจำปี2569แก่ผู้ทำคุณประโยชน์ดีเด่นแก่ผู้อยู่ในสภาวะยากลำบากและผู้อยู่ในสภาวะยากลำบากที่ประพฤติตนดีเด่นโอกาสนี้นายนิกรสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ทูลรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงานขณะที่นางสาวแรมรุ้งสุบรรณเสนีอธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการทูลเบิกผู้เข้ารับพระราชทานรางวัลทั้งนี้นายชัยวัฒน์บุญชวฤทธิ์รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์นางวนิดาโคชเสนีผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในฐานะคณะทำงานสรรหารางวัลประชาบดีประเภทสื่อสร้างสรรค์พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่เฝ้ารับเสด็จรางวัลประชาบดีเป็นรางวัลเกียรติยศที่จัดขึ้นโดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือพม.เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติและสร้างขวัญกำลังใจแก่บุคคลองค์กรและสื่อที่อุทิศตนช่วยเหลือผู้ตกอยู่ในสภาวะยากลำบากรวมถึงยกย่องบุคคลต้นแบบที่สามารถก้าวข้ามอุปสรรคของชีวิตและประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่สังคมอันเป็นการส่งเสริมค่านิยมแห่งการแบ่งปันความเอื้ออาทรและการเห็นคุณค่าในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์สำหรับปี2569มีผู้ได้รับการคัดเลือกเข้ารับรางวัลประชาบดีจำนวน28รายแบ่งเป็น4ประเภทได้แก่ประเภทบุคคลผู้ทำคุณประโยชน์ประเภทองค์กรที่ทำคุณประโยชน์ประเภทสื่อสร้างสรรค์และประเภทต้นแบบคนสู้ชีวิตซึ่งตั้งแต่ปี2550จนถึงปัจจุบันมีผู้ได้รับรางวัลประชาบดีแล้วจำนวน 1,121 รายสะท้อนถึงความร่วมมือของทุกภาคส่วนในการสร้างสังคมแห่งการให้โอกาสและไม่ทอดทิ้งผู้ที่อยู่ในสภาวะยากลำบากมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทธานารีนาถ13กรกฎาคม2569
2: ศาสตราจารย์พิเศษสุรเกียรติเสถียรไทยรองประธานกรรมการที่ปรึกษาและประธานกรรมการบริหารมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยเป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระกุศลแด่พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทธานารีนาถเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ13กรกฎาคม2569ณหอประชุมโสมกิติยาภาสำนักงานมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยโดยมีสมเด็จพระมหาวีระวงศ์กรรมการมหาเถรสมาคมพร้อมพระสงฆ์รวม10รูปจากพระอารามหลวง8แห่งนำประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์ทั้งนี้มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยจัดตั้งตามพระดำริของพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทธานารีนาถทรงดำรงตำแหน่งเป็นนายกกิติมศักดิ์ตลอดชีพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาทรงดำรงตำแหน่งประธานกรรมการการดำเนินงานตลอด30ปีที่ผ่านมา ได้ให้การช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยและภัยพิบัติฟื้นฟูอย่างครบวงจรรวมทั้งการพัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืนเมื่อเกิดเหตุอุทกภัยหรือภัยพิบัติพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหม่อมสุทนารีนาถทรงพระกรุณาโปรดให้มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยจัดตั้งโรงครัวพระราชทานประกอบอาหารปรุงสุกสำเร็จและเชิญถุงยังชีพพระราชทานมอบให้แก่ผู้ประสบภัยเพื่อช่วยเหลือฟื้นฟูสภาพจิตใจในช่วงอุทกภัยทั้งยังเสด็จไปยังพื้นที่ประสบภัยส่งประกอบอาหารและประทานถุงยังชีพแก่ผู้ประสบภัยด้วยพระองค์เองมาชโยรายงาน
1: องคมนตรีเป็นประธานมอบรางวัลสุริยะสสิธรประจำปี2569แก่หน่วยงานและผู้ออกแบบที่สร้างสรรค์ปฏิทินเป็นสื่อประชาสัมพันธ์สร้างภาพลักษณ์องค์กรให้สังคมได้รับรู้ข่าวสารและใช้ประโยชน์จากปฏิทิน
3: พลอากาศเอกชลิตภุกผาสุของคมนตรีเป็นประธานในพิธีมอบรางวัลการประกวดปฏิทินดีเด่นรางวัลสุริยะสสิธรครั้งที่41ประจำปีพุทธศักราช2569ให้แก่หน่วยงานและผู้ออกแบบที่สร้างสรรค์ผลงานยอดเยี่ยมในปีนี้ซึ่งจัดโดยสมาคมนักประชาสัมพันธ์แห่งประเทศไทยทั้งนี้นายอภินันท์จันทรังสีนายกสมาคมนักประชาสัมพันธ์แห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าการจัดประกวดปฏิทินดีเด่นรางวัลสุริยะสสิธรเป็นเวทีระดับชาติที่จัดขึ้นเพื่อยกย่องผู้ออกแบบเจ้าของปฏิทินในการทำสื่อประชาสัมพันธ์สร้างภาพลักษณ์องค์กรที่ทำให้สังคมได้รับรู้ข่าวสารและการใช้ประโยชน์จากปฏิทินได้ทั้งปีอีกทั้งยังเป็นกิจกรรมหลักของสมาคมนักประชาสัมพันธ์แห่งประเทศไทยโดยมุ่งหวังเพื่อส่งเสริมการผลิตปฏิทินที่แสดงออกซึ่งความคิดสร้างสรรค์ตลอดจนคุณค่าของศิลปะวัฒนธรรมและความเป็นชาติไทยการประกวดจัดขึ้นครั้งแรกเมื่อปีพุทธศักราช2518และจัดประกวดเรื่อยมาจนถึงปัจจุบันโดยในการประกวดได้กำหนดชนิดปฏิทินไว้3ชนิดคือปฏิทินชนิดแขวนปฏิทินชนิดตั้งโต๊ะและปฏิทินชนิดสมุดบันทึกซึ่งแต่ละชนิดจะแยกเป็นประเภทต่างๆได้4ประเภทคือประเภทเทิดพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์ประเภทส่งเสริมเอกลักษณ์และศิลปะวัฒนธรรมของชาติประเภทจรวงสังคมและสภาวะแวดล้อมในปัจจุบันประเภททั่วไปโดยคณะกรรมการที่พิจารณาการตัดสินเป็นผู้ทรงคุณวุฒิครบทุกด้านในการใช้ศิลปะในการออกแบบโครงสร้างเนื้อหารูปแบบการใช้ประโยชน์และบ่งบอกการใช้ประโยชน์อเนกประสงค์เป็นการพิจารณาจากคณะกรรมการอย่างเคร่งครัดอย่างไรก็ตามการประกวดในครั้งนี้มีผู้ได้รับรางวัลทั้งสิ้น37รางวัลนันทภาแสนตุ้มรายงาน
1: ศูนย์สมเด็จพระเทพรัตน์แก้ไขความพิการบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยจัดงาน4ทศวรรษศูนย์สมเด็จพระเทพรัตน์มาตรฐานสากลสู่ความยั่งยืนภายใต้แนวคิด40ปีแห่งการให้ที่มากกว่ารอยยิ้มนายเตชบุญนาคเลขาธิการสภากาชาดไทยเป็นประธานในพิธีเปิดงาน4ทศวรรษศูนย์สมเด็จพระเทพรัตน์มาตรฐานสากลสู่ความยั่งยืนภายใต้แนวคิด40ปีแห่งการให้ที่มากกว่ารอยยิ้ม Beyond the Smile เพื่อเฉลิมฉลองในโอกาสครบรอบ40ปีแห่งการอุทิศตนในการดูแลผู้ป่วยและเผยแพร่ความสำเร็จของการดำเนินงานของศูนย์สมเด็จพระเทพรัตน์แก้ไขความพิการบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยนายเตชกล่าวว่าตลอดระยะเวลากว่า4ทศวรรษศูนย์แห่งนี้ได้ทำหน้าที่ในการดูแลผู้ป่วยที่มีความผิดปกติบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะชนิดรุนแรงซึ่งเป็นการรักษาระดับสูงที่ต้องอาศัยทีมแพทย์และบุคลากรหลากหลายสาขาในการดูแลผู้ป่วยทั้งรายใหม่และรายเก่าที่เข้ารับบริการกว่า 3,000 รายมีผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดรักษาแล้วกว่า 2,000 รายทำให้ผู้ป่วยสามารถกลับมาใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุขศาสตราจารย์กิติคุณนายแพทย์จรัญมหาธุมรัตน์หัวหน้าศูนย์สมเด็จพระเทพรัตน์กล่าวว่าศูนย์สมเด็จพระเทพรัตน์ดำเนินงานมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2529และได้รับพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้จากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมเสด็จพระราชดำเนินเปิดศูนย์อย่างเป็นทางการและพระราชทานนามใหม่ในเวลาต่อมาว่าศูนย์สมเด็จพระเทพรัตน์แก้ไขความพิการบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยโดยศูนย์ดังกล่าว ได้บูรณาการความร่วมมือกับผู้เชี่ยวชาญจากสหสาขาวิชาชีพดูแลรักษาผู้ป่วยที่มีความผิดปกติบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะชนิดรุนแรงแบบสหสาขาวิชาชีพอย่างครบวงจรนับเป็นศูนย์แห่งแรกในประเทศไทยและในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้สำหรับภายในงานมีการจัดนิทรรศการภาพถ่าย Miracle of Hope 4 เคสแห่งความหวัง Miracle of Dream นิทรรศการแห่งความฝันที่จะจัดแสดงต่อเนื่องตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่17กรกฎาคมที่อาคารรัตนวิทยาภัทรโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขนำงานวิจัยการสื่อสารเกี่ยวกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ยุคดิจิทัลสนับสนุนการจัดทำกฎหมายลำดับรองเพื่อกำหนดหลักเกณฑ์การโฆษณาในสื่อออนไลน์เพื่อคุ้มครองเยาวชนและผู้บริโภค
4: ศาสตราจารย์จรวยพรศรีสศิลักษ์รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขหรือสวรส.เปิดเผยว่าสวรส.ร่วมกับคณะผู้วิจัยโครงการวิจัยเชิงระบบเพื่อสนับสนุนการจัดทำกฎหมายลำดับรองภายใต้พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ฉบับที่2พุทธศักราช2568เพื่อพัฒนาแนวทางการสื่อสารการให้ข้อมูลและการประชาสัมพันธ์เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของกฎหมายที่ทำให้การบังคับใช้มีความชัดเจนเป็นธรรมและสามารถคุ้มครองเด็กเยาวชนและผู้บริโภคได้อย่างมีประสิทธิภาพท่านรองศาสตราจารย์นายแพทย์ผลเชษวิจิตคุณากรหัวหน้าโครงการวิจัยจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์กล่าวว่าหลักการสำคัญของการสื่อสารเกี่ยวกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ควรทำได้เฉพาะข้อเท็จจริงที่ตรวจสอบได้เช่นแหล่งกำเนิดวัตถุดิบกระบวนการผลิตปริมาณแอลกอฮอล์และมาตรฐานการผลิตโดยต้องไม่ใช้ถ้อยคำหรือภาพที่จูงใจให้ผู้บริโภคไม่เชื่อมโยงกับความสำเร็จความสนุกหรือวิถีชีวิตรวมทั้งเสนอให้กำหนดหลักเกณฑ์ควบคุมการให้ผู้ที่มีชื่อเสียงหรืออินฟลูเอนเซอร์ตาเสมือนและกิจกรรมเพื่อสังคมเพื่อป้องกันการตลาดแฝงบนสื่อดิจิทัลทางนี้ข้อเสนอจากงานวิจัยนี้จะนำไปใช้ประกอบการพิจารณาของคณะอนุกรรมการด้านกฎหมายเพื่อจัดทำกฎหมายลำดับรองและแนวทางบังคับใช้ที่มีความชัดเจนลดการใช้ดุลยพินิจและสร้างสมดุลระหว่างการคุ้มครองสุขภาพของประชาชนกับการสื่อสารข้อมูลที่จำเป็นโดยมีเป้าหมายสำคัญคือป้องกันผลกระทบต่อเด็กเยาวชนและสังคมจากการตลาดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในยุคดิจิทัลนฤมลอุดมพรรายงาน
5: เพ็ญแสงโสมส่องกระจ่างพร่างพื้นล่าเพ็ญพระไทยเมตตามหาศาลเพ็ญพระเกียรติเกริกก้องก่องตระการเพ็ญพระชนยิ่งยืนนานสรานรมควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
6: ์ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
0: 20นาฬิกา20นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศสื่อท้องถิ่นของเกาหลีใต้รายงานว่าศาลแขวงกลางกรุงโซลมีคำสั่งพิพากษาจำคุกนายยุนซอกยอนอดีตประธานาธิบดีเกาหลีใต้เป็นเวลา2ปีหลังมีความผิดฐานฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยเงินทุนทางการเมืองจากการรับบริการสำรวจความคิดเห็นทางการเมืองที่มีมูลค่า270ล้านวอนหรือประมาณ6ล้านบาทโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายรวม14ครั้งก่อนใช้อิทธิพลเข้าแทรกแซงเสนอชื่ออดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรคนหนึ่งเพื่อตอบแทนผู้ที่ให้บริการสำรวจความคิดเห็นดังกล่าวอย่างไรก็ตามนายยุนซอกยอนปฏิเสธข้อกล่าวหาดังกล่าวทั้งนี้นายยุนซอกยอนถูกดำเนินคดีแล้วรวม8คดีโดยขณะนี้อยู่ระหว่างการอุทธรณ์คำพิพากษาให้จำคุกตลอดชีวิตในความผิดฐานเป็นแกนนำก่อกบฏจากกรณีประกาศใช้กฎอัยการศึกที่ขัดต่อรัฐธรรมนูญเมื่อช่วงปลายปี2567 สำนักข่าวซินหัวรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของเจ้าหน้าที่หน่วยดับเพลิงเมืองบี้ลินที่ระบุว่าทางการเมียนมาสั่งอพยพประชาชนกว่า 1,600 คนจากทั้งหมด435ครัวเรือนในเมืองบี้ลินรัฐมอนหลังฝนตกหนักต่อเนื่องตั้งแต่วันศุกร์ที่ผ่านมาส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำบี้ลินสูงเกินระดับอันตรายและเอ่อล้นเข้าท่วมพื้นที่ลุ่มต่ำของเมืองบี้ลินพร้อมเปิดศูนย์พักพิงชั่วคราวแก่ผู้ประสบภัยจำนวน10แห่งอย่างไรก็ตามแม้ว่าระดับน้ำในแม่น้ำบี้ลินจะเริ่มลดลงแล้วในเช้าวันนี้แต่ประชาชนที่อพยพออกจากพื้นที่ยังจำเป็นต้องพักอาศัยอยู่ในศูนย์พักพิงเพื่อความปลอดภัยโดยคาดว่าจะสามารถทยอยเดินทางกลับบ้านได้ในอีกไม่กี่วันข้างหน้าหากปริมาณน้ำฝนลดลงอย่างต่อเนื่องสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างแถลงการของทางการแคว้นอันดาลูซีอาทางตอนใต้ของสเปนเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นที่ยืนยันว่ายอดผู้เสียชีวิตจากเหตุไฟป่ารุนแรงที่จังหวัดอัลเมริอาในแคว้นอันดาลูซีอาซึ่งปะทุขึ้นเมื่อวันที่9กรกฎาคมที่ผ่านมาเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย13รายบาดเจ็บ7รายและมีผู้สูญหาย10รายนอกจากนี้เหตุไฟป่าดังกล่าวเผาผลาญพื้นที่ไปแล้วมากกว่า 43,700 ไร่ขณะที่นายฮวนมานูเอลโมเรโนผู้นำรัฐบาลแคว้นอันดาลูซีอาผู้นำรัฐบาลแคว้นอันดาลูซีอาเปิดเผยว่าเจ้าหน้าที่ดับเพลิงสามารถควบคุมไฟป่าในจังหวัดอัลเมริอาได้แล้วเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาอย่างไรก็ตามรัฐบาลแคว้นอันดาลูซีอายังคงจำเป็นต้องดำเนินงานเพิ่มเติมเพื่อทำให้แน่ใจว่าไฟป่าที่กำลังลุกไหม้ในพื้นที่ดังกล่าวจะสามารถถูกควบคุมได้อย่างเบ็ดเสร็จต่อไปรับฟังข่าวกีฬา
7: การแข่งขันเจ็ตสกีเก็บคะแนนชิงแชมป์โลกรายการ WGP1 Water Jet World Series 2026สนามเปิดฤดูกาลที่ชายหาดซาราโฟโวเมืองบูการ์สประเทศบัลแกเรียระหว่างวันที่ 10-12 กรกฎาคมนักกีฬาไทยทำผลงานโดดเด่นโดยธนวิทย์โมลีคว้าแชมป์รุ่น Expert Ski GP และศศินาผิวงามคว้าแชมป์รุ่น Women Run About 1,100 สต็อกด้วยผลงานชนะทุกโมโตส่วนในรุ่นอาชีพธนวินและธนวิทย์โมลีคว้าอันดับ1และ2รุ่นโปรแอมสกีสต็อกขณะที่กาศิดิษฐ์ธีระประทีปคว้าแชมป์รุ่นโปรแอมรันอาบาว 1,100 โอเพ่นและสร้างผลงานสุดประทับใจในรุ่นโปรรันอาบาว GP หลังเร่งแซงขึ้นอันดับ3ในโมโตสุดท้ายก่อนคว้าแชมป์บัลแกเรียกลางปี2026ด้วยคะแนนรวม207คะแนนเฉือนชนะแชมป์จากฮังการีเพียง1คะแนนสร้างความสำเร็จให้กับทัพเจ็ตสกีไทยอย่างยอดเยี่ยมกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬายืนยันจัดงบประมาณส่งทัพนักกีฬาไทยลุยศึกเอเชียนเกมส์ครบถ้วนทั้งหมดติดตามได้จากรายงาน
8: นายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเป็นประธานการประชุมเรื่องการส่งนักกีฬาไทยเข้าร่วมมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมส์ครั้งที่20ในช่วงเดือนกันยายนนี้ร่วมกับคณะผู้บริหารด้านกีฬาและคณะผู้บริหารที่เกี่ยวข้องที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาส่วนราชการแจ้งวัฒนะสำหรับในการประชุมได้มีการแจ้งให้ทราบว่าขณะนี้มีนักกีฬาที่ผ่านเกณฑ์เข้าไปร่วมในการแข่งขันมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมส์ครั้งที่20จำนวน43ชนิดกีฬารวมนักกีฬาทั้งหมด690คนโดยในเรื่องของงบประมาณนักกีฬาทุกคนที่ผ่านหลักเกณฑ์จะได้เงินสนับสนุนครบถ้วนทั้งหมดไม่มีการตัดงบแต่อย่างใดโดยทางกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติได้เตรียมงบประมาณไว้แล้ว131ล้านบาทขณะที่อีก3สมาคมกีฬาที่ควอลิฟายได้เพิ่มจากกีฬาฮอกกี้ปีนหน้าผาและปัญจักรกีฬาทางกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาจะช่วยหางบประมาณมาเพิ่มให้6ล้านบาทรวมเป็นงบประมาณในการส่งนักกีฬาไปร่วมแข่งขันทั้งสิ้น137ล้านบาทส่วนกีฬาพาเดลเนื่องจากสมาคมพาเดลอยู่ระหว่างการขอขึ้นทะเบียนเป็นกีฬาแห่งประเทศไทยจึงไม่ได้ถูกจัดอยู่ในกลุ่มที่ส่งแข่งภายใต้งบประมาณของการกีฬาแห่งประเทศไทยทางสมาคมก็พร้อมออกค่าใช้จ่ายเองพิจิตรกัจจนกุลรายงาน
7: พลเอกวิสุทธิ์เดชสกุลเลขาธิการสมาคมกีฬายกน้ำหนักสมัครเล่นแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่านักกีฬายกน้ำหนักทีมชาติไทยชุดเตรียมสู้ศึกเอเชียนเกมส์ครั้งที่20ระหว่างวันที่19กันยายนถึง4ตุลาคมที่เมืองนาโกย่าจังหวัดไอจิประเทศญี่ปุ่นกำลังเก็บตัวฝึกซ้อมที่ศูนย์ฝึกกีฬายกน้ำหนักแห่งชาติจังหวัดเชียงใหม่ภายใต้การสนับสนุนของการกีฬาแห่งประเทศไทย โดยสมาคมนำวิทยาศาสตร์การกีฬามาใช้ทั้งด้านการเสริมสร้างสมรรถภาพการวางแผนฝึกซ้อมและฟื้นฟูอาการบาดเจ็บเพื่อให้นักกีฬามีความพร้อมสูงสุดโดยยกน้ำหนักยังเป็นหนึ่งในกีฬาความหวังของไทยในการคว้าเหรียญรางวัลสำหรับนักกีฬาความหวังของไทยนำโดยเวฟวีรพลวิชุมาเจ้าของเหรียญทองซีเกมครั้งที่33และเหรียญเงินโอลิมปิกเกม2024รวมถึงออยสุรจนาคำเบ้าเจ้าของเหรียญทองซีเกมครั้งที่33และเหรียญทองแดงโอลิมปิกเกม2024ซึ่งทั้งคู่เป็นกำลังสำคัญในการลุ้นคว้าเหรียญรางวัลให้กับทัพไทยในศึกเอเชียนเกม2026พิชาอุตรากองกลางทีมชาติไทยเปิดเผยภายหลังมีชื่อกลับมาติดทีมชาติไทยชุดใหญ่อีกครั้งในชุดลุยศึกอาเซียนฮุนไดครับ2026โดยระบุว่ารู้สึกภาคภูมิใจทุกครั้งที่ได้มีชื่อติดทีมชาติไทยโดยเป้าหมายในครั้งนี้ต้องการทำผลงานออกมาให้ดีที่สุดในทุกนาทีที่ได้ลงสนามทุกนาทีที่ได้ลงฝึกซ้อมกับทีมสำหรับโปรแกรมฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียน2026รอบแบ่งกลุ่มB ของทีมชาติไทยเริ่มประเดิมสนามด้วยการออกไปเยือนสปป.ลาวในวันที่25กรกฎาคมต่อด้วยเปิดบ้านรับมาเลเซียวันที่1สิงหาคมจากนั้นบุกไปเยือนฟิลิปปินส์ในวันที่4สิงหาคมและปิดท้ายรอบแบ่งกลุ่มเปิดบ้านพบเมียนมาในวันที่8สิงหาคมโดยทุกนัดแข่งขันเวลา20นาฬิกาถ่ายทอดสดทาง True Vision Nowจานนี่อินฟาติโน่ประธานสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติหรือฟีฟ่าเปิดเผยว่าฟีฟ่ากำลังจะพิจารณาและศึกษาความเป็นไปได้ในการขยายขนาดการแข่งขันฟุตบอลโลกปี2030จากเดิมที่กำหนดไว้48ทีมเพิ่มเป็น64ทีมเพื่อเปิดโอกาสให้ชาติต่างๆได้เข้าร่วมการแข่งขันมากยิ่งขึ้นและเป็นการเฉลิมฉลองครบรอบ100ปีของทัวร์นาเมนต์โดยข้อเสนอดังกล่าวจะถูกนำเข้าสู่การประชุมปรึกษาหารือกับคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องอย่างเป็นทางการในเร็วๆนี้สำหรับฟุตบอลโลก2030กำหนดจัดขึ้นใน3ทวีปโดยมีโมร็อกโกโปรตุเกสและสเปนเป็นเจ้าภาพหลักขณะที่อุรุกวัยอาร์เจนตินาและปารากวัยจะได้จัดแมตช์เฉลิมฉลองครบรอบ100ปีของทัวร์นาเมนต์ปุริภัสสอนการรายงาน
0: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทยสำหรับธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องไม่มีมิตรใดเสมอเท่าความรู้โดยพระเทพประสิทธิมน
9: ไม่มีมิตรใดเสมอเท่าความรู้ท่านทั้งหลายก็คือการศึกษาการศึกษาเล่าเรียนเพียงเขียนอ่านการศึกษานี้ทำให้เกิดวิสัยทัศน์การศึกษาให้ทำเกิดโลกทัศน์ที่มองเห็นเพศภัยต่างๆท่านจึงเปรียบเทียบว่าเหมือนกับโคกระบือโคกระบือที่ตาบอดเขาก็จูงไปจูงไปไหนก็ไปตกหลุมตกเอวตายก็ต้องไปเพราะว่าตาไม่เห็นนั่นก็เป็นเรื่องส่วนบุคคลที่ขาดสติขาดปัญญาขาดการศึกษาแล้วก็เช่นเดียวกันใครจะจูงไปอะไรก็จะง่ายเพราะขาดสติเพราะขาดการศึกษาถ้าจึงได้กล่าวว่าไม่มีมิตรใดเสมอเท่าความรู้ก็แสดงมิตรที่ดีมิตรแท้คือความรู้ก็คือการศึกษา

ความสำเร็จในการงานทั้งหลายขึ้นอยู่กับการปฏิบัติตราบใดที่ยังมิได้ลงมือทำงานนั้นก็ยังไม่เป็นรูปร่างและไม่มีผลแม้แต่การจะวางโครงการหรือวางแผนงานก็ต้องลงมือขีดเขียนหาไม่ก็มีแต่ความว่างเปล่าพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกันนิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวทิติมาอินกลัมและบุญมาสีมาศอ่าน

เรื่องราวหลากหลายจากปลายปากกาของนักเขียนมากมายผ่านวรรณกรรมอันทรงคุณค่าในรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 น.ถึง 21:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 กิโลเฮิรตซ์

วัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการศาลาวรรณกรรมในค่ำคืนวันนี้นะคะพบกันในช่วงเวลา 20:30 น.จนถึงเวลา 21:00 น.ดำเนินรายการโดยภูมิรัตน์มีลักษณะค่ะเช่นเคยเราได้นำผลงานวรรณกรรมมาฝากกับคุณผู้ฟังกันโดยก็เป็นผลงานวรรณกรรมที่ได้รับรางวัลจากการเข้าประกวดรางวัลวรรณกรรมผ่านแว่นฟ้าค่ะเป็นการประกวดที่จัดโดยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรเปิดพื้นที่โลกของวรรณกรรมเชื่อมร้อยกับโลกของการเมืองการปกครองให้เป็นหนึ่งเดียวกันผ่านความคิดของนักเขียนค่ะที่มีชั้นเชิงทางวรรณศิลป์มาบอกเล่าเรื่องราวร่วมกันเสริมสร้างประชาธิปไตยปลุกจิตสำนึกความเป็นพลเมืองให้เกิดขึ้นในสังคมไทยค่ะผลงานวรรณกรรมที่ทางรายการนำมาฝากกับคุณผู้ฟังในค่ำคืนนี้นะคะเป็นตอนต่อจากในสัปดาห์ที่แล้วมีชื่อเรื่องว่าใต้ก๋งผู้มิเคยท่องทะเลประพันธ์โดยชิตชยากรค่ะซึ่งเป็นเรื่องของเรือประมงลำหนึ่งค่ะที่เป็นเรือลำใหญ่มากการที่ใครจะได้ครอบครองเรือลำนี้จะต้องรับสัมปทานมาค่ะและเท่าแก่ตักก็เป็นผู้ที่ได้รับสัมปทานมาแต่ด้วยอายุและสุขภาพร่างกายที่ไม่เอื้ออำนวยค่ะจึงให้ลูกชายรับตำแหน่งใต้ก๋งแทนถึงแม้ว่าใต้ก๋งคนใหม่จะยังไม่มีประสบการณ์ในการออกท่องทะเลแต่ว่าก็มีบรรดายี่ชิวซึ่งเป็นตำแหน่งรองจากใต้ก๋งคอยดูแลเป็นที่ปรึกษาให้คำแนะนำกับใต้ก๋งคนใหม่แต่ทว่าบรรดายี่ชิวเองก็ไม่ได้เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันค่ะเพราะยี่ชิวก็มาจากการรวมตัวของคนหลายๆกลุ่มเพื่อมาร่วมกันครอบครองสัมปทานนี้เรื่องราวจะเป็นอย่างไรเชิญคุณผู้ฟังไปติดตามรับฟังได้กันต่อค่ะ

ความสงสัยทยอยไล่ไต่ถามฉันรู้ว่าคนบนเรือทั้งหมดถูกเลือกมาโดยประชาชนในประเทศพวกเขาคือตัวแทนของทุกสิทธิ์เสียงแห่งแผ่นดินพวกเขาควรเป็นบุคคลทรงคุณค่าแต่วันที่ฉันพบเจอและได้ร่วมเรือลำเดียวกันกลับไม่ใช่ทำไมคนพวกนี้ได้รับการคัดเลือกมาทำงานใหญ่นี่เป็นสัมปทานใหญ่ที่สุดในประเทศนี่เป็นตำแหน่งงานสูงสุดในแผ่นดินแต่เกรดของตัวแทนประชาชนบางคนต่ำตมอย่างไม่น่าเชื่อใต้กงหนุ่มมิได้เก่งกาจสมตำแหน่งบางคนในเรือรวมหัวกันซุบซิบนินทาฉันเชื่อแล้วว่าประสบการณ์สำคัญกว่าการศึกษาวิชาการประมงที่เรียนในรั้วมหาวิทยาลัยจะอย่างไรมิอาจเท่าเทียมวิชาเดียวกันที่เรียนจากทะเลลึกสติปัญญามีคุณค่ากว่าความรู้เพชรดีมิได้กำเนิดจากสภาพแวดล้อมดีเสมอไปฉันเห็นยี่ชิ่วอูพูดจายกยอปอปั้นใต้กงหนุ่มเกินจริงได้ยินคำสอพอประจบประแจงมิว่างเว้นแต่ละวันบางวาจาฟังแล้วแทบอาเจียนคนพวกนี้หน้าซื่อใสแต่หัวใจเจ้าเล่ห์และอำมหิตฉันพอจะหยั่งความรู้สึกในใจของเขาได้เขาคงหวังว่าสักวันต้องได้นั่งตำแหน่งอันทรงเกียรติแทนลูกชายเท่าแก่ตั๊กเขี้ยวเล็บของเขาแหลมคมพร้อมที่จะคลี่กางขย่ำถ้ามีโอกาสฉันไม่สบายใจกลัวนาวาใหญ่จะไปไม่รอดตลอด4ปีการเดินทางต้องใช้เวลาอีกยาวนานทะเลคล้ายกว้างใหญ่ไม่รู้จบความผันแปรของคลื่นลมยากอย่างคาดคำนวณแม้ใต้กงปอบประโลมให้คนบนเรือสู้ตามแนวทางของการให้กำลังใจแต่บารมีเขาดูด้อยกว่าทุกใต้กงที่ฉันเคยพบพาหลายเสียงซุบซิบจากกลุ่มย่อยบนเรือพูดกันว่าสถานการณ์ของเท่าแก่ตั๊กเองก็ไม่ค่อยดีนักเพราะมีชนักปักหลังเรื่องความผิดในอดีตอยู่หลายคดีเท่าแก่อาจจะล้มคลืนได้ในทันทีถ้าถูกพิสูจน์ทราบว่ากระทำผิดจริงก่อนสายยันย่างเยื้อนไม่กี่มากน้อยท้องฟ้าเปลี่ยนสีจนฉันตระหนกนอนมันมาแล้วอุกาฟ้าเหลืองที่คนโบราณหวาดหวั่นกวนผวาถ้ามีเหตุการณ์เช่นนี้เกิดขึ้นชาวประมงมิกล้าออกเรือไปหาปลาเพราะรู้ดีว่าพายุใหญ่กำลังจะมาความจริงก่อนหน้านี้ 3-4 ชั่วโมงฉันได้ยินศูนย์วิทยุในเรือแจ้งให้กลุ่มยี่ชิ่วทราบเรื่องนี้แล้วพวกเขาได้รับแจ้งจากกรมอุตุนิยมวิทยาว่าพายุใหญ่คาสิโนก่อตัวขึ้นทางตอนใต้ของแหลมยวนมันกำลังเคลื่อนตัวเข้ามาในน่านน้ำนี้ยี่ชิ่วชวนสั่งการให้คนบนเรือระวังอย่างเต็มที่อวนและอุปกรณ์จับปลาถูกเก็บขึ้นมาทั้งหมดสมอใหญ่ถูกทอดลงตรึงกับผืนดินใต้ทะเลเรือต้องส่งตัวได้อย่างมั่นคงเพื่อให้รอดพ้นปีศาจวายโยจากประเทศเวียดนามใต้กงมิได้ตื่นตกใจมากเขามีรอยยิ้มและปลอบเหล่าบริวารว่าไม่ต้องกลัวเรือของเขาใหญ่พอจะต้านพายุร้ายได้ยีชิวชวนขอให้เขาเก็บตัวอยู่ในห้องพักเพื่อความอยู่รอดปลอดภัยของหน่อเนื้อเจ้านายฉันได้ยินเท่าแก่ตักวิทยุมาสั่งการกับยีชิวชวนอย่างร้อนลนผู้ตายบังคับบัญชารับปากครับครับตลอดเวลาทั้งสองคนเหมือนรู้ใจกันมากไม่ต้องอธิบายอะไรให้เยิ่นเย้อมากความส่วนยีชิวอูที่ยืนอยู่ด้านข้างพยายามเงี่ยหูฟังการสนทนาของยี่ชิ่วชวนและเท่าแก่ตักสมาธิเขาจดจ่อกับทุกคำพูดราวมิให้ตกหล่นคนคนนี้หน้าตาระรื่นมีอารมณ์ขันเป็นนิดแต่ดูออกว่าลึกซึ้งเจ้าเล่ไม่น่าคบหาเป็นเพื่อนเขาเป็นอีกคนหนึ่งที่มิได้มาจากกลุ่มของเท่าแก่ตักแต่มีสายสัมพันธ์โยงใยกันอยู่ไม่น้อยท่าทางของคล้ายมีความสามารถสูงถ้าอยู่ข้างเท่าแก่ตักอย่างจริงใจเขาต้องนำเรือลำนี้ฝ่ามรสุมไปได้แน่แต่จิตใจมนุษย์ลึกยิ่งกว่าจุดลึกสุดของมหาสมุทรให้คาดอย่างใดฉันพออย่างได้แต่กับความลับเร้นของยี่ชิ่วอูฉันยอมยกธงขาวส่วนยี่ชิ่วบุ๋ยรับฟังอย่างนิ่งเงียบเขาเก็บอารมณ์และความรู้สึกได้ดีเขาไม่ใช่คนช่างพูด
มิมีวาจาเป็นเอกเขาเป็นคนตรงและเด็ดขาดฉันเห็นแววกังวลจากดวงตาของเขาเขาพยายามแก้ปัญหาเฉพาะหน้าอย่างเงียบๆฉันรู้สึกว่ามือไม้เขาสะอาดเหมือนจิตใจถ้าเขาเป็นคนดีจริงเขาจะอยู่ในตำแหน่งนี้ได้นานหรือยากเพราะเขาเป็นอีกคนหนึ่งที่มาจากฝั่งไม้เบื่อไม้เมาของเท่าแก่ตั๊กเขาเข้ามาเติมเต็มเพื่อสนับสนุนให้เท่าแก่ตั๊กได้สัมปทานเพื่อต่อต้านคู่แข่งอีกกลุ่มหนึ่งให้หลุดจากวงโคจรแห่งการช่วงชิงเมื่อมาจากต่างกลุ่มต่างขั้วความคิดอ่านไม่ตรงกันทั้งที่เป้าหมายของหน้าที่การงานเหมือนกันยีชิวบุ๋ยตั้งใจทำเพื่อประชาชนแต่บางกลุ่มกับเพนผลประโยชน์ส่วนตนมากกว่าฐานะของยีชิวบุ๋ยจึงค่อนข้างล่อแหลมเขาอาจจะถูกกำจัดได้ทันทีถ้าไปขวางทางเดินของเท่าแก่ตักอุกาฟ้าเหลืองมิได้เหลืองดังชื่อแต่ท้องฟ้าเป็นสีส้มเข้มจนกลายเป็นสีแดงชาวเรือทราบว่าฝนฟ้าจะคะนองหนักความชื้นในอากาศสูงไอ้น้ำปริมาณมหาศาลถูกพัดพามาตามสายลมเมื่อแสงอาทิตย์ส่องกระทบละอองไอ้น้ำแสงจากละอองน้ำหักเหเป็นแสงสีแดงเข้าสู่ระบบการมองเห็นของเราท้องฟ้าจะเปลี่ยนเป็นสีแดงเข้มทุกยี่ชิ่วสั่งการคนบนเรืออย่างเร่งด่วนยี่ชิ่วหมุยดูคล่ำเคร่งกว่าคนอื่นๆเขาสั่งงานอย่างจริงจังและเข้มงวดส่วนยี่ชิ่วชวนมีความนุ่มนวลทางวาจามากกว่าเขาสั่งงานช้าๆแต่เข้าใจง่ายต่างกับยี่ชิ่วอูที่ดูเหมือนจะคอยเอาใจใต้กงมากกว่าคนอื่นหรือเขามั่นใจในความปลอดภัยแม้เผชิญกับพายุร้ายเป็นไปได้เหมือนกันฉันคาดว่าเขาน่าจะมีอนาคตยาวไกลบนเส้นทางสายนี้คุณลักษณะประจำตัวครบถ้วนพอจะเป็นไต้กงได้ไม่ยากเขาเป็นทั้งลูกแกะและราชสีห์ได้ในเวลาเดียวกันเหลือแต่ความสัตย์ซื่อเท่านั้นฉันยังยากประเมินระลอกแรกของพายุคาสิโนมิหนักหนาสาหัสนักเรือโค้งเคงพอประมาณคนบนเรือเข้าประจำตำแหน่งตามได้รับมอบหมายผ่านไปสักพักลมแรงโหมใส่หนักขึ้นหนักจนเรือใหญ่ทำท่าจะพลิกคว่ำเสียงร้องตื่นตกใจดังมากขึ้นหลายคนยกมือไหว้พระภาวนาให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองฉันเองก็มีต่างกันฉันรวบรวมสมาธิตั้งใจแน่วแน่เพื่อขอให้ทุกคนรอดพ้นจากมหันตภัยในคราวนี้บางครั้งสถานการณ์เลวร้ายกลับทำให้หัวใจแจ่มใสฉันสวดมนต์ได้อย่างชำนิชำนาญในขณะที่หัวใจคิดถึงความดีและคนดีฉันเชื่อเสมอว่าคนดียากมีภัยกล้ำกลายคนดียากจะพบผ่านกับสิ่งเลวร้ายในชีวิตคนโชคร้ายส่วนมากไม่ใช่คนดีฉันนึกว่าถ้าพวกเขาไม่ลงเรือลำนี้เขาก็ต้องเผชิญกับสิ่งเลวร้ายอื่นแน่แล้วทำไมเขาต้องเลือกลงเรือลำนี้เขาเลือกเกียรติยศและความมั่งคั่งในชีวิตหรือเป็นไปได้เหมือนกันถ้าคนเรารักความสงบรักความพอเพียงเขาต้องไม่ลงเรือลำนี้แน่แต่ก็มีข้อยกเว้นอยู่เหมือนกันบ้างถ้าเขารักความเป็นธรรมเขาต้องการช่วยเหลือประชาชนด้วยความจริงใจเขาก็ต้องลงเรือลำนี้ลงมาฝ่าฟันเพื่อก้าวสู่ฝันอันยิ่งใหญ่ในใจของเขาแต่มีสักกี่คนที่เป็นเช่นนี้บางครั้งเขาคิดดีและก้าวมาลงเรือลำนี้ได้แต่น้อยคนจะรอดพ้นจากการถูกกลืนจากอำนาจเหนือกว่าคนคิดดีที่รอดพ้นมือมารถึงจะมีอยู่บ้างแต่ถือว่าน้อยกว่าน้อยใช่คนบนเรือลำนี้ส่วนมากมิใช่คนดีนักเขาก้าวเข้ามารับเกียรติรับตำแหน่งด้วยเล่ห์เหลี่ยมสารพัดกลโกงทุกรูปแบบถูกนำมาใช้ให้ประชาชนหลงเชื่อวันนี้ชีวิตเขาประดับเกียรติอย่างเต็มที่ส่วนกรรมแห่งการกระทำน่าจะทยอยไล่ล่าจนกว่าจะถึงวันสิ้นสุดแห่งลมหายใจฉันไม่ปรารถนาให้คนไม่ดีได้ลงเรือลำนี้แต่ตัวเองไม่มีสิทธิ์คัดเลือกพวกเขาคนเลือกเขาเข้ามาคือประชาชนพอนึกมาถึงตรงนี้ฉันอดถามตัวเองไม่ได้ว่าแล้วทำไมประชาชนเลือกคนไม่ดีเข้ามาบางคนเลวจนไม่ควรอยู่ในสังคมด้วยซ้ำคำตอบของฉันคือเขาไม่มีความรู้พอกับสิทธิ์ที่ได้รับถ้าเขารู้และมีสติปัญญามากพอเ
เขาไม่เลือกคนเหล่านี้เข้ามาแน่ฉันปรารถนาให้มีหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งช่วยป้อนองค์ความรู้ให้กับเขาให้เขาได้รู้เหมาะสมกับสิทธิ์ที่ตัวเองมีคาสิโนกระหน่ำหนักคลื่นยักษ์ลูกแล้วลูกเล่าซัดใส่ราวโกรธกันมาเป็นร้อยปีคนบนเรือปฏิบัติหน้าที่อย่างสุดความสามารถทุกคนเปียกปอนดังลูกหมาตกน้ำฉันเห็นแล้วรู้สึกเหมือนฟ้าลงทันสวรรค์ลงโทษฉันภาวนาอย่าให้เป็นโทษทันหนักหนาขอแค่ตักเตือนให้รู้สึกสำนึกก็พอฉันเองเหนื่อยอ่อนภาวนาให้พายุอ่อนแรงก่อนฉันจะล้มลงนานนับนานกว่าทุกอย่างจะคลี่คลายทะเลหายพิโรธฟ้าคล้ายเลิกโกรธมวลมนุษย์มือมารหยุดการกระชากลำเรือราวโรยลาสงบแล้วคาสิโนใต้กงหนุ่มออกมาจากห้องพักอย่างอิบัดอิโรยยี่ชิวชวนกับยี่ชิวอูเดินเคียงข้างเจ้านายหนุ่มยี่ชิวชวนหน้าแดงเปล่งปลั่งราวดีใจที่ผ่านมหันตภัยมาได้ส่วนยี่ชิวอูใบหน้าประดับยิ้มเขาถามขึ้นมาลอยๆว่าไม่มีใครเป็นอะไรใช่ไหมมียี่ชิวบุ๋ยตอบสั้นๆลูกเรือพัดตกจากเรือจมหายไปในทะเลสองคนยี่ชิวบุ๋ยเปียกโชกไปทั้งร่างเขาบัญชาการลูกเรืออยู่ด้านนอกส่วนยี่ชิวคนอื่นหลบอยู่ภายในห้องพักเหมือนใต้กงหนุ่มสถานการณ์บนเรือถูกรายงานให้เท่าแก่ตักทราบในทันทียิ่งเรือไกลฝั่งฉันยิ่งเป็นห่วงฉันห่วงประชาชนผู้ตั้งความหวังรอผลประโยชน์จากเรือลำนี้ขอให้ความหวังของพวกเขาจงอย่าพังทลายขอให้พวกเขาได้มีชีวิตดีขึ้นมีความเป็นอยู่ดีกว่าวันเดิมๆฉันมองออกว่าถ้าสัมปทานหนนี้สิ้นสุดลงการเลือกตั้งผู้รับสัมปทานใหม่ต้องดุเดือดขึ้นกว่าเดิมแน่วิชามารวิชาอเวจียอมถูกขุดคุ้ยมาใช้อย่างไม่มีที่สิ้นสุดถ้าคนไม่ดีมีโอกาสไต่บันไดดาวอีกสังคมคงไม่มีอะไรดีขึ้นฉันได้แต่พร่ำพรรณนาขอให้ดวงตาสว่างใสหัวใจสว่างจ้าปรากฏแก่ทุกผู้คนขอให้พวกเขาใช้สติพิจารณาขจัดเรือไรออกไปให้ได้ส่วนคนบนเรือในขณะนี้ฉันภาวนาให้พวกเขารอดพ้นทุกเพศภัยในทะเลกว้างขอให้เขาคืนสู่ฟากฝั่งด้วยปลาเต็มลำเรือด้วยขุมทรัพยากรใต้ทะเลอันทรงคุณค่าขออย่าให้ใครมีอันเป็นไปก่อนเสร็จสิ้นภารกิจฉันวอนฟ้าวอนดินวอนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั่วโลกล่าให้คุ้มครองทุกผู้คนฉันทำอะไรได้ไม่มากกว่านี้แน่เพราะฉันเป็นแค่แม่ย่านางเรือ

0: คุณผู้ฟังคะสำหรับผลงานวรรณกรรมในตอนที่มีชื่อว่าใต้กงผู้มิเคยท่องทะเลได้จบลงแล้วนะคะรายการศาลาวรรณกรรมก็จะกลับมาพบกับคุณผู้ฟังกันในช่วงเวลา 20:30 น.จนถึงเวลา 21:00 น.ในวันพรุ่งนี้นะคะพร้อมกับนำวรรณกรรมเรื่องใหม่มาฝากกับคุณผู้ฟังกันแต่จะเป็นเรื่องอะไรอย่าลืมติดตามรับฟังกันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และสถานีวิทยุเครือข่ายที่รับสัญญาณค่ะส่วนวันนี้เวลาของทางรายการหมดลงแล้วดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะลาคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: ติดตามรับฟังรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 น.ถึง 21:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

0: วิธีลดการใช้พลาสติกที่ง่ายที่สุดเริ่มจากตัวเราก่อนเลยครับอย่างในชีวิตประจำวันของเราลองเริ่มจากใช้กล่องข้าวแทนกล่องโฟมใช้แก้วน้ำส่วนตัวแทนแก้วพลาสติกใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกและปฏิเสธการรับถุงพลาสติกเพื่อลดปริมาณขยะ
1: ง่ายๆแค่นี้คุณก็ทำได้ช่วยกันลดการใช้โฟมและพลาสติกซึ่งกำจัดยากนะคะ
2: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง21นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับกระทรวงพาณิชย์เปิดตัวโครงการไทยช่วยไทยแฟรนไชส์สร้างอาชีพพลัสส่งเสริมประชาชนเป็นเจ้าของธุรกิจแฟรนไชส์อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เพ็ญแสงโสมส่องกระจ่างพร่างพื้นล่าเพ็ญพระไทยเมตตามหาศาลเพ็ญพระเกียรติเกริกก้องก่องตระการเพ็ญพระชนยิ่งยืนนานสรานรมควรไม่ควรแล้วแต่จะโปรดเกล้ากระหม่อมฉันคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
4: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
5: คุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
6: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
5: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้าก
1: ระทรวงพาณิชย์เปิดตัวโครงการไทยช่วยไทยแฟรนไชส์สร้างอาชีพพลัสส่งเสริมประชาชนเป็นเจ้าของธุรกิจแฟรนไชส์ช่วยค่าแรกเข้าร้อยละ50สูงสุด 10,000 บาทต่อราย
7: นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เป็นประธานเปิดโครงการไทยช่วยไทยแฟรนไชส์สร้างอาชีพพลัสโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้าร่วมกับสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือสสว.และภาคีเครือข่ายเดินหน้าส่งเสริมให้ประชาชนมีอาชีพและสร้างรายได้ผ่านธุรกิจแฟรนไชส์โดยคัดเลือกแฟรนไชส์มาตรฐานกว่า100แบรนด์ที่มีมูลค่าการลงทุนไม่เกิน 100,000 บาทเข้าร่วมโครงการพร้อมตั้งเป้าช่วยเหลือ10,000รายโดยโครงการจะสนับสนุนค่าแรกค่าแฟรนไชส์ร้อยละ50สูงสุดไม่เกิน 10,000 บาทต่อรายรวมถึงสนับสนุนการเข้าถึงแหล่งเงินทุนผ่านธนาคารกรุงไทย SME D Bank ธนาคารออมสินและบริษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อมหรือบสย.พร้อมสนับสนุนพื้นที่จำหน่ายโดยบริษัท CP Extra จำกัดมหาชนจะสนับสนุนพื้นที่ในโลตัสและแมคโครกว่า 2,000 สาขารวมกว่า 10,000 จุดทั่วประเทศฟรี6เดือนและพื้นที่จากสมาคมตลาดสดไทยกว่า100ตลาดปุริมปราศโสภาภาครายงาน
1: กรุงเทพมหานครสรุปยอดผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตเหตุเพลิงไหม้ร้านโรงเบียร์ณลาดพร้าวพร้อมบูรณาการหน่วยงานแพทย์เร่งช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบภัย
8: กรุงเทพมหานครสรุปรายงานข้อมูลผู้ประสบภัยจากเหตุเพลิงไหม้ร้านโรงเบียร์ณลาดพร้าวล่าสุดเวลา 18:11 นพบว่ามีผู้เสียชีวิตจำนวน28รายและมีผู้บาดเจ็บรวมทั้งสิ้น71คนสำหรับกลุ่มผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลได้มีการจำแนกตามระดับความรุนแรงของอาการประกอบด้วยผู้ป่วยอาการรุนแรงหรือระดับสีแดงจำนวน25รายผู้ป่วยอาการปานกลางหรือระดับสีเหลืองจำนวน14รายและผู้ป่วยอาการเล็กน้อยหรือระดับสีเขียวจำนวน32รายซึ่งในส่วนของผู้บาดเจ็บกลุ่มสีเขียวทั้งหมดแพทย์ได้อนุญาตให้เดินทางกลับบ้านเรียบร้อยแล้วทั้งนี้สำนักงานเขตจตุจักรยังคงติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและร่วมบูรณาการการปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่องเพื่อดูแลรักษาและฟื้นฟูเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบต่อไปชนันชิดาสังทองรายงาน
1: นายกสมาคมวิศวกรโครงสร้างแห่งประเทศไทยคาดว่าเหตุเพลิงไหม้อาจเป็นที่อาคารมีลักษณะปิดทึบรวมถึงวัสดุตกแต่งภายในร้านอาจเป็นฉนวนเร่งไฟลุกลาม
9: นายอมรพิมานมาศนายกสมาคมวิศวกรโครงสร้างแห่งประเทศไทยลงพื้นที่ตรวจสอบเหตุเพลิงไหม้ร้านโรงเรียนณลาดพร้าวโดยระบุว่าขณะนี้ยังไม่สามารถสรุปสาเหตุเพลิงไหม้ได้เนื่องจากต้องรอผลตรวจพิสูจน์หลักฐานแต่ในมุมวิศวกรรมพบว่าลักษณะอาคารเป็นพื้นที่ปิดอากาศถ่ายเทน้อยเพดานค่อนข้างต่ำและหากใช้วัสดุตกแต่งที่ติดไฟง่ายอาจเป็นปัจจัยให้เพลิงลุกไหม้อย่างรวดเร็วรวมถึงสภาพดังกล่าวอาจทำให้เกิดภาวะที่ความร้อนสะสมจนวัสดุภายในห้องติดไฟพร้อมกันทั้งพื้นที่ภายในเวลาเพียง 3-4 นาทีซึ่งอาจส่งผลให้เกิดควันพิษและอุณหภูมิสูงอย่างรวดเร็วซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้มีผู้เสียชีวิตจำนวนมากทั้งนี้ภาครัฐต้องเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสอบร้านอาหารที่เปิดให้บริการในลักษณะสถานบันเทิงโดยเฉพาะการตรวจในช่วงเวลาที่มีการเปิดให้บริการจริงเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำรอยในอนาคตดลนภาสุภรสมบัติรายงาน
1: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 นครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
6: ที่จบลงไปแล้วนั้นคือการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์คุณกำลังฟังสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ์ส่งกระจายเสียงจากห้องส่งซอยมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

0: วันนี้ภัยยาเสพติดอยู่ใกล้กว่าที่คิดแต่เราทุกคนสามารถเสริมเกราะให้ครอบครัวและชุมชนได้เริ่มจากการสังเกตพูดคุยและไม่ปล่อยให้ใครต้องสู้เพียงลำพัง
1: เกราะที่แข็งแกร่งที่สุดคือความรักความห่วงใยและการร่วมมือกันของคนในชุมชนหากพบเบาะแสยาเสพติดแจ้งทันทีที่สายด่วนปปส.1386ทุกข้อมูลคือความลับ
0: ป้องกันวันนี้เพื่ออนาคตที่ปลอดภัยของลูกหลานเรา
2: ร่วมกันเสริมเกราะป้องกันปัญหายาเสพติดเพื่อสังคมปลอดภัยของทุกคนสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
3: เธอเคยเห็นไหมเรื่องบางเรื่องมันดูไม่โปร่งใสเหมือนมีอะไรแอบแฝงอยู
4: ่หมายถึงเรื่องทุจริตเหรอเห็นบ่อยเลยแต่ก็ไม่รู้จะทำยังไงดีกลัวไปแจ้งแล้วจะเดือดร้อน
3: ไม่ต้องกลัวเลยนะตอนนี้เขามีช่องทางแจ้งเบาะแสปลอดภัยมากทั้งสายด่วนปปช.1205หรือเข้าทางเว็บไซต์ www.nacc.go.th ก็ได้นะ
4: โอ้แบบนี้ก็ดีเลยคนธรรมดาอย่างเราก็ช่วยได้สินะ
3: ใช่เพราะทุกเสียงมีค่าในการต่อต้านการทุจริต
4: เรามาร่วมกันแสดงพลังว่าคนไทยไม่ทนต่อการทุจริต
3: แจ้งเบาะแสวันนี้เพื่อสังคมไทยโปร่งใสในวันพรุ่งนี
2: ้คนไทยไม่ทนต่อการทุจริตรวมพลังสร้างสังคมซื่อสัตย์โปร่งใสและเป็นธรรม
5: ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
6: เรียนผู้รับบริการทุกท่านทราบโรงพยาบาลวชิระภูเก็ตเปิดบริการเจาะเลือดนอกสถานที่ณแอดยินคลินิกถนนกรมรพัฒน์ข้างคลินิกหูคอจมูกนายแพทย์คงกฤตและอันดามันแลบคลินิกถนนเยาวราช3กองข้างร้านก๋วยเตี๋ยวเรือดำเนินสะดวกเปิดให้บริการแก่คนไทยทุกสิทธิ์ยกเว้นสิทธิ์เบิกได้สำรองจ่ายและสิทธิ์เงินสดโดยสามารถนำบัตรประชาชนและใบนัดเจาะเลือดเข้ารับบริการได้ตั้งแต่เวลา 7:00 นถึง 16:00 นทุกวันจันทร์ถึงศุกร์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ยกเว้นวันเสาร์อาทิตย์สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ห้องเจาะเลือดชั้น2หรือโทร076-361-234ต่อ1501ในวันและเวลาราชการด้วยความปรารถนาดีจากโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต
7: ขี่ปลอดภัยร่วมใส่ใจเคารพกฎช่วยลดอุบัติเหตุ
8: คุณกำลังฟังสวท.ภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ
9: ์คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต FM 96.75 MHz จากนี้ไปเชิญติดตามรับฟังรายการธรรมะเพื่อชีวิตธรรมะเพื่อชีวิตข้อคิดเตือนใจให้แสงธรรมนำชีวิต
10: ขอนอบน้อมองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองแล้วทรงสอนให้ผู้อื่นรู้ตามพระองค์ด้วยขอความนอบน้อมจงมีแด่พระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธองค์ซึ่งผู้ใดน้อมนำมาประพฤติปฏิบัติตามแล้วย่อมไม่ตกไปสู่โลกที่ชั่วขอความนอบน้อมจงมีแด่พระอริยสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบตามคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วสอนให้ผู้อื่นปฏิบัติตามด้วยขอความเจริญในธรรมจงมีแด่ญาติโยมสาธุชนทุกท่านผู้รับฟังรายการธรรมะเพื่อชีวิตสถานีวิทยุสวท.ภูเก็ต 96.75 เมกะเฮิรตซ์ทุกท่านวันนี้ธรรมภาพพระครูปรัตน์ประกอบจันทสุโภวัดท่าเรือเป็นผู้ดำเนินรายการก็จะได้นำสาระข้อคิดหลักธรรมะมานำเสนอให้กับท่านผู้ฟังที่ฟังรายการธรรมะเพื่อชีวิตในวันนี้ธรรมะเพื่อชีวิตในวันนี้ก็จะได้นำเสนอเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของชีวิตว่าในเรื่องของชีวิตนั้นว่าชีวิตของเราทุกคนเนี่ยเป็นไปในทางไหนอย่างไรซึ่งธรรมภาพก็ได้ค้นคว้าและก็ได้สรุปใจความในหลักธรรมที่พระพุทธเจ้า พระองค์ได้ตรัสไว้ในพระไตรปิฎกซึ่งเป็นคัมภีร์สูงสุดของพระพุทธศาสนาในพระไตรปิฎกพระพุทธเจ้าได้ตรัสเกี่ยวข้องกับชีวิตหรือบุคคลนี่ไว้สี่ประเภทด้วยกันพระไตรปิฎกที่ปรากฏนั้นคือเล่มที่21ว่าด้วยเรื่องของพระสุตันตปิฎกอังคุตตรนิกายปัญจกานิบาตพระองค์ได้ตรัสเกี่ยวข้องกับสูตรหนึ่งชื่อว่าตัมมสูตรหรือเรียกอย่างว่าตัมโมตัมมสูตรซึ่งว่าด้วยเรื่องบุคคล4ประเภทบุคคล4ประเภทนั้นซึ่งเป็นบุคคลที่ว่าด้วยลักษณะของชีวิตความเป็นอยู่และจุดหมายปลายทางซึ่งมี2คีย์เวิร์ดด้วยกันญาติโยมท่านผู้ฟังทั้งหลายเราจับประเด็น2คีย์เวิร์ดให้ดีว่าลักษณะของชีวิตความเป็นอยู่นั่นคีย์เวิร์ด1และก็เรื่องของจุดหมายปลายทางของชีวิตอีกคีย์เวิร์ด1ก็คือ2คีย์เวิร์ดนี้พันลักษณะความเป็นอยู่ของชีวิตเนี่ยเป็นเรื่องของความดั้งเดิมทุกคนเกิดมาก็มีพื้นเพดั้งเดิมเช่นว่าเกิดมาในตระกูลดีตระกูลไม่ดีพ่อแม่ดีพ่อแม่ไม่ดีนี่เรียกว่าลักษณะความเป็นอยู่ของชีวิตรวมไปถึงสภาพแวดล้อมด้วยคีย์เวิร์ดที่2คือจุดหมายปลายทางของชีวิตจุดหมายปลายทางก็คือว่าชีวิตจะเอาไปในทางไหนล่ะก็ขึ้นอยู่ว่าแต่ละคนแต่ละท่านว่าชีวิตจะไปในทางไหนนะซึ่งไม่เหมือนกันเพราะนั้นอาตมาภาพก็จะสรุปประเด็นสำคัญในพระไตรปิฎกที่พระพุทธเจ้าพระองค์ได้ตรัสเอาไว้ว่าลักษณะความเป็นอยู่ของชีวิตแต่ละคนและจุดหมายปลายทางนั้นก็คือ4ประเภทด้วยกันประเภทแรกเนี่ยต้องกล่าวเป็นภาษาบาลีสักหน่อยประเภทที่1เนี่ยก็คือตโมตมะปรายโนซึ่งแปลว่าบุคคลมืดมาแล้วมีมืดไปในภายหน้าบุคคลประเภทที่2นี่ตโมโชติปรายโนบุคคลมืดมาแล้วมีสว่างไปในภายหน้าบุคคลประเภทที่3โชติตมะปรายโนบุคคลสว่างมาแล้วมีมืดไปในภายหน้าประเภทที่4ประเภทสุดท้ายโชติปรายโนบุคคลสว่างมาแล้วมีสว่างไปในภายหน้านี่คือบุคคล4ประเภทที่ปรากฏในพระไตรปิฎกทบทวนอีกครั้งหนึ่งบุคคลประเภทแรกก็คือมืดมาแล้วมีมืดไปในภายหน้าประเภทที่2เนี่ยมืดมาแล้วมีสว่างไปในภายหน้าประเภทที่3เนี่ยสว่างมาแล้วมีมืดไปในภายหน้าประเภทที่4นี่สว่างมาแล้วมีสว่างไปในภายหน้าญาติโยมสาธุชนทุกท่านเราจะสังเกตว่ามีคำว่ามืดกับสว่างเป็นคีย์เวิร์ดอยู่ในพระไตรปิฎกใน4ประเภทนี้คำว่ามืดกับสว่างซึ่งพระไตรปิฎกนี่ได้อธิบายคำว่ามืดไว้ว่ามืดก็คือความยากจนเข็นใจเปรียบกับได้กับคนชั่วคนประพฤติทุจริตหรือว่าคนที่ดำเนินชีวิตอยู่ด้วยอกุศลธรรมตรงกันข้ามกับคำว่าสว่างสว่างก็คือความเจริญรุ่งเรืองเปรียบได้กับความดีงามคนประพฤติดีประพฤติสุจริตทางกายวาจาใจที่ดีนี่เรียกว่าคนมีกุศลและธรรมนี่คือความมืดกับความสว่างทีนี้คำว่าความมืดเนี่ยก็เปรียบกับได้สีดำเปรียบความชั่วเป็นสีดำความมืดมนส่วนคำว่าความสว่างเนี่ยเปรียบเสมือนสีขาวเปรียบเสมือนความดีที่บุคคลได้กระทำนั่นเป็นเรื่องของกุศลธรรมะนี่มีสองฝ่ายด้วยกันท่านเรียกว่าฝ่ายกุศลกับฝ่ายอกุศลฝ่ายกุศลก็คือสีขาวเป็นธรรมะเป็นความสว่างส่วนฝ่ายอกุศลนี่เป็นสีดำ เป็นความชั่วร้ายเป็นเรื่องของอกุศลในอัตมภาพก็จะได้อธิบายอันนี้คือความหมายของความมืดกับความสว่างจะได้เห็นความแตกต่างให้ญาติโยมได้เห็นความแตกต่างชัดเจนว่าความมืดกับความสว่างนี่นะมันมีความแตกต่างกันอย่างนี้นะในธรรมสูตรเนี่ยที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสนะที่อาตมาภาพได้เกริ่นเอาไว้4จำพวกเป็นภาษาบาลีแล้วนั้นแต่คำแปลแล้วนั้นคำว่าธรรมะนี่แปลว่าโคลนตมนะแปลว่าโคลนแปลว่าโคลนตมซึ่งในภาษาบาลีท่านเปรียบเสมือนความมืดมนเป็นโคลนตมแต่ภาษาไทยนี่เอามาใช้นี่คำว่าธรรมะหรือว่าตมเราจะใช้คำว่าตรวจคนเข้าเมืองเป็น immigration ซึ่งมันคนละเรื่องคนละความหมายกันนะเผื่อว่าญาติโยมได้ฟังได้ยินคำว่าธรรมะนี่มันเป็นภาษาบาลีกับภาษาไทยเนี่ยใช้ไม่เหมือนกันทีนี้ในพระไตรปิฎกนี่ธรรมะสูตรนั้นได้กล่าวลักษณะของชีวิตความเป็นอยู่และความจุดหมายปลายทางของชีวิต4ประเภทดังที่กล่าวไว้แล้วอัตมภาพก็จะได้อธิบายขยายความแต่ละประเภทไปตามลำดับเพื่อญาติโยมได้มีความรู้และมีความเข้าใจในเรื่องของบุคคล4ประเภทที่ได้ยกไว้เป็นพระบาลีแล้วนั้นขอทบทวนอีกครั้งหนึ่งเพื่อจะได้อธิบายขยายความได้ชัดเจนมากขึ้นบุคคลประเภทที่1ตะโมตะมะปรายโนซึ่งแปลว่าบุคคลมืดมาแล้วมีมืดไปในภายหน้าซึ่งหมายความว่าเป็นบุคคลที่เกิดมาลำบากยากจนเข็นใจเกิดในตระกูลต่ำพ่อแม่ลำบากบรรพบุรุษลำบากไม่มีชื่อเสียงอะไรมากนักเนี่ยเขาเรียกว่ามืดมาแล้วซึ่งมีความเป็นอยู่เนี่ยมืดมาแล้วแต่ต่อมาภายหลังเมื่อเขาเจริญเติบโตมากขึ้นเมื่อเขาเป็นผู้เป็นคนขึ้นมาแล้วก็มีพฤติกรรมทางกายวาจาใจนี่แย่มีพฤติกรรมเนี่ยชั่วความประพฤติทางกายวาจาใจที่ชั่วนี่เขาเรียกว่ามืดมาแล้วมีมืดไปในภายหน้าไม่สามารถจะพัฒนาให้ตัวเองดีขึ้นได้ก็มืดมาแล้วก็มืดไปในภายหน้านี่ถือว่าเป็นคนที่ใช้ไม่ได้เลยในพระไตรปิฎกกล่าวไว้ว่าถ้าบุคคลเช่นนี้ตายไปนี่ก็จะอยู่ในทุกขติเป็นที่หวังได้และก็จะตกนรกสวรรค์ในสวรรค์ไม่ได้สวรรค์คือนรกจะตกนรกแล้วก็ไปอบายภูมิพระไตรปิฎกกล่าวไว้อย่างนั้นทีนี้บุคคลที่2ประเภทที่2ภาษาบาลีกล่าวว่าตะโมโชติปรายโนซึ่งแปลว่าบุคคลมืดมาแล้วมีสว่างไปในภายหน้าซึ่งหมายความว่าบุคคนเกิดมาในตระกูลที่ต่ำบุคคลในตระกูลที่พ่อแม่ลำบากยากเข็นไม่มีการศึกษาไม่มีอะไรมากนักแต่พอเขาเกิดมาแล้วประพฤติปฏิบัติดีทางกายวาจาใจด้วยความสุจริตมีพฤติกรรมที่ดีเขาเรียกว่ามืดมาแล้วมีสว่างไปในภายหน้าบุคคลเช่นนี้เกิดมาแล้วถือว่าโชคดีนักถึงแม้ว่าตระกูลต้อยต่ำพ่อแม่ลำบากยากเข็นไม่ได้ร่ำรวยอะไรไร้การศึกษาแต่ว่าพัฒนาตัวเองพัฒนาจิตใจพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นได้ในภายหลังอย่างนี้เรียกว่ามืดมาแล้วสว่างไปเราจะเห็นว่าคนที่ลำบากยากเข็นคนที่เกิดในตระกูลต่ำเงินทองก็ไม่มีนั่งมั่งนักคนประเภทนี้จะดิ้นรนต่อสู้กับชีวิตนะจนกลายเป็นคนที่ดีคนที่มีชื่อเสียงเป็นคนที่มีศีลธรรมคนที่มีการงานดีอะไรต่างๆเราเห็นมากในสังคมอาตมาจะยกตัวอย่างบุคคลคนหนึ่งที่ประเทศอินเดียก็คือท่านดร.เอ็มเบดกาท่านดร.เอ็มเบดกาท่านเป็นคนที่เกิดในตระกูลต่ำในตระกูลจันทานพ่อแม่นี่เกิดในตระกูลจันทานแต่ว่าต่อมาภายหลังดร.เอ็มเบดกาก็สามารถดิ้นรนต่อสู้ให้ตัวเองได้รับการศึกษาที่ดีต่อมาก็รับราชการ ในประเทศอินเดียก็เป็นถึงรัฐเรียกว่าเป็นรัฐบุรุษเป็นประธานในการร่างรัฐธรรมนูญของอินเดียในธรรมภาพก็จะเล่าเป็นไปตามขั้นตอนเพื่อจะให้ญาติโยมได้ฟังประวัติของบุคคลมืดมาแล้วและก็มีสว่างไปในภายหน้าอย่างดร.เอ็มเบตก้าดร.เอ็มเบตก้าเกิดในตระกูลจันทานที่พ่อแม่ลำบากสมัยที่ท่านเรียนระดับประถมนี่พ่อก็ทำงานหนักส่งให้เรียนในขณะที่ตัวเองได้เรียนนั้นนี่ตัวเองได้ถูกกีดกันจากครูบาอาจารย์นะถามว่ากีดกันเรื่องอะไรกีดกันเรื่องการศึกษาเพราะตระกูลจันทานเนี่ยคนที่เกิดในตระกูลจันทานเนี่ยสมัยอินเดียสมัยก่อนเขาเรียกว่าคนเกิดนอกระบบคนที่เกิดนอกระบบคือเขาไม่อยากจะไปยุ่งด้วยเขาเรียกว่าพวกจันทานอาตมาจะทบทวนความรู้ของญาติโยมสักนิดหน่อยว่าคนอินเดียเนี่ยเขาแบ่งวรรณะแบ่งระบบวรรณะไว้เนี่ย4วรรณะด้วยกันเขาเรียกว่า1ระบบที่1เขาเรียกว่ากษัตริย์2พราหมณ์3แพทย์4สูตรเราเคยได้ยินว่าเขาแบ่งชนชั้นวรรณะกันกษัตริย์นี่คือผู้ปกครองประเทศพราหมณ์นี่คือผู้นักบวชผู้ทำพิธีแพทย์นี่คือพ่อค้าผู้มีกิจการต่างๆนี่เขาเรียกว่าพวกแพทย์สูตรนี้ก็คือพวกที่ทำงานใช้แรงงานนี่เขาเรียกว่าพวกสูตรแต่ว่าจันทานอยู่ตรงไหนล่ะจันทานก็คือบุคคลที่อยู่นอกระบบด้อยโอกาสเป็นผู้ที่วรรณะทั้งสี่นั้นน่ะเขาไม่อยากไปยุ่งด้วยเขาเหยียดหยามนี่เขาเรียกว่าพวกจันทานแต่ความหมายง่ายหนึ่งก็ว่าถ้าพวกที่เกิดในตระกูลกษัตริย์พราหมณ์แพทย์สูตรอาจจะแต่งงานกันนอกวรรณะนี่เขาก็ปรับให้เป็นจันทานได้เหมือนกันคนอินเดียเนี่ยเขารับไม่ได้กษัตริย์ก็แต่งงานกษัตริย์พราหมณ์ก็ต้องแต่งงานกับพวกพราหมณ์แพทย์ก็แต่งงานพวกแพทย์สูตรก็แต่งงานพวกสูตรถ้านอกระบบขึ้นมาก็เรียกว่าจันทานทีนี้ดร.เอ็มเบตก้าท่านเกิดในจักรุลตันคารตอนเรียนระดับประถมนี่คุณครูก็กีดกันไม่ให้ดร.เอ็มเบตก้าได้เรียน อย่างเต็มที่เช่นว่านั่งเก้าอี้โต๊ะเรียนนี่ให้ไปนั่งกับพื้นไม่มีโต๊ะเก้าอี้ให้นั่งวันหนึ่งดร.เอ็มเบตก้าหิวน้ำพวกเพื่อนๆที่โรงเรียนหรือแม้แต่ครูบาอาจารย์เองเนี่ยเขาก็ต่อต้านระบบจันทานเขาไม่ให้ดร.เอ็มเบตก้าเนี่ยไปตักน้ำเองเขาไม่ให้จับภาชนะนะหิวน้ำขึ้นมาวันไหนก็ไปบอกเพื่อนที่นับถือพวกพราหมณ์พวกแพทย์พวกสูตรที่โรงเรียนให้ช่วยตักน้ำแล้วก็กรอกปากให้เขาไม่ให้แตะตัวด้วยซ้ำไปถึงขนาดนั้นนะต่อมาชีวิตแกเนี่ยเรียกว่าเป็นชีวิตที่รันทดมีปมด้อยดร.เอ็มเบตก้าก็คิดมาตั้งแต่เด็กว่าถ้าแกโตขึ้นนะแกจะพยายามทำลายไอ้ระบบเรียกว่าระบบของอินเดียนี่แหละเขาเรียกระบบวรรณะเนี่ยนะแกคิดมาตั้งแต่เด็กแล้วด้วยความน้อยเนื้อต่ำใจของแกว่าแกเกิดในตระกูลจันทานเนี่ยพอเรียนระดับปริญญาตรีบังเอิญว่าแกเป็นเด็กที่เรียนเก่งถึงแม้จะโดนกันแกล้งเพื่อนไม่ยอมรับครูบาอาจารย์ไม่ยอมรับสมัยเรียนประถมมัธยมก็ตามแต่ว่าพอมาเรียนปริญญาตรีโชคดีว่าแกเรียนเก่งจนทำให้พระมหาราชหรือพระราชาหรือว่ากษัตริย์ของอินเดียสมัยนั้นเรียกว่ากษัตริย์บาโรด้าให้ทุนการศึกษาจนจบเรียนปริญญาตรีที่เมืองบอมเบย์พอแกจบปริญญาตรีแล้วแกคิดมาตลอดว่าภารกิจสำคัญที่แกต้องทำนะก็คือ1จะล้มเลิกระบบวรรณะที่ว่ากษัตริย์พราหมณ์แพทย์สูตรเนี่ยให้คนเนี่ยมีความเท่าเทียมกันที่ประเทศอินเดียภารกิจที่2เนี่ยแกตั้งใจแล้วว่าจะช่วยประเทศอินเดียเนี่ยให้รับอิสรภาพจากประเทศอังกฤษเพราะอังกฤษเข้ามาปกครองประเทศอินเดียในสมัยนั้น2อย่างภารกิจที่สำคัญแกก็คิดขึ้นมาว่าการศึกษาเล่าเรียนเท่านั้นการศึกษาเท่านั้นที่ทำให้แกเนี่ยสามารถจัดการกับภารกิจ2อย่างนี้ได้ก็เลยได้รับทุนจากพระมหาราชองค์เดิมคือมหาราชบาโรด้านี่เนี่ยส่งให้เรียนปริญญาโทปริญญาเอกนะด ดร.เมก้าก็ไปเรียนรัฐศาสตร์เศรษฐศาสตร์จบปริญญาโทปริญญาเอกจากมหาวิทยาลัยโคลัมเบียประเทศสหรัฐอเมริกาแล้วก็กลับมาตอบแทนบุญคุณหลังจากที่จบแล้วก็กลับมาตอบแทนบุญคุณมหาราชบาโรด้าต่อมาก็อาจารย์ในมหาลัยที่แกทำงานด้วยที่มุมไบเมืองมุมไบเนี่ยไม่ยอมรับจนทำให้แกคิดขึ้นมาว่าแกต้องเรียนกฎหมายเพื่อมาต่อสู้กับพวกระบบวรรณะนี่แหละแล้วก็มาต่อสู้กับการที่ประเทศอินเดียเนี่ยอยู่ภายใต้การปกครองของประเทศอังกฤษแกก็ไม่ยอมก็ไปเรียนต่อที่ลอนดอนประเทศอังกฤษไปเรียนเนติบัณฑิตนะแล้วก็จบเนติบัณฑิตระดับปริญญาเอกของประเทศอังกฤษมาทีนี้พอจบมาในสมัยนั้นประเทศอังกฤษเนี่ยก็ประเทศอินเดียก็ยังเป็นอยู่ภายใต้การปกครองของประเทศอังกฤษนะอินเดียสมัยนั้นเมื่อปี2490ปรากฏว่าประเทศอังกฤษก็ให้อิสรภาพแก่ประกาศเอกราชให้แก่ประเทศอินเดียประเทศอินเดียเป็นเอกราชแล้วก็มีรัฐบาลชุดแรกคือรัฐบาลของยะฮาวาเนรูเป็นนายกรัฐมนตรีก็เลยตั้งให้ดร.เอ็มเบดการ์นี่แหละเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมในสมัยนั้น2490เป็นต้นไปนี่ทำให้ดร.เอ็มเบดการ์เนี่ยได้รับภารกิจที่สำคัญที่วางเอาไว้2ประการประการแรกจะชำระเรื่องของระบบวรรณะประการที่2ก็คือจะช่วยอินเดียให้ล้มเลิกการเป็นทาสของประเทศอังกฤษก็สำเร็จแล้วข้อ2เนี่ยข้อ2นี่ไม่ต้องทำอะไรก็เรียบร้อยแล้วแต่มาข้อแรกก็คือเรื่องของกำไรระบบพันธะแกได้รับภารกิจสำคัญในฐานะเป็นรัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรมก็คือ

ายฉบับเดียวแล้วไม่มีใครแก้ไขเป็นกฎหมายยังถาวรยังอยู่ยังคงอยู่ดร.เมดก้าต่อมาภายหลังท่านก็ได้เป็นบิดาแห่งรัฐธรรมนูญของประเทศอินเดียเพราะยังไม่มีใครแก้กฎหมายที่ท่านได้วางเอาไว้ในฉบับ 2490 นี่แหละนะหลังจากนั้นดร.เมดก้าได้วางหลักของการล้มเลิกระบบบรรณาแล้วต่อมาก็นึกถึงคำสอนของพระพุทธเจ้าว่าทุกคนสามารถเท่าเทียมกันทุกคนสามารถเข้าถึงพระพุทธเจ้าได้แกคิดอยู่ว่าศาสนาฮินดูทำลายความเป็นมนุษย์ทำลายความเป็นมนุษย์ของแกสมัยยังเด็กเพราะระบบบรรณาเนี่ยทำลายความเป็นมนุษย์นะแต่ศาสนาพุทธเนี่ยส่งเสริมให้คนเท่าเทียมกันศึกษาคำสอนของพระพุทธเจ้าพอมาปี2499ดร.เมดก้านี่ได้เขียนหนังสือเกี่ยวกับพุทธศาสนาแล้วก็ชักชวนคนที่เคยนับถือศาสนาพราหมณ์ฮินดูมาก่อนนะมาเปลี่ยนแปลงศาสนาที่เมืองนาคปุระปี2499เป็นพุทธมามกะนิมนต์พระมานะ5รูปมาให้รับศีลรับพรนะที่เมืองนาคปุระจนทำให้พุทธศาสนาที่เคยหายไปกว่า 1,500 ปีที่ประเทศอินเดียก็ได้ฟื้นฟูขึ้นมาใหม่ในปี2499สมัยดร.เมดก้าคนไทยส่วนมากไม่ค่อยพูดถึงในเรื่องนี้นะแต่ว่าเราอย่าลืมว่าพุทธศาสนาเราเนี่ยเริ่มต้นเนี่ยพระบรมศาสดาเริ่มต้นมาจากประเทศอินเดียพุทธศาสนาเริ่มจากประเทศอินเดียนี่ญาติโยมทุกท่านคงจะทราบแต่อย่าลืมว่าในประเทศอินเดียเนี่ยปัจจุบันเนี่ยคนนับถือศาสนาฮินดู 79.8% คนนับถือศาสนาอิสลามเนี่ย 14.2% คนนับถือศาสนาคริสต์ 2.3% ส่วนคนนับถือศาสนาซิก 1.7% ทีนี้คนนับถือพุทธศาสนามีกี่เปอร์เซ็นต์ไม่ถึง 1% 0.7% ในประเทศอินเดียเนี่ยลองไปหาข้อมูลนะสถานที่พระพุทธเจ้าเกิดพุทธศาสนาเนี่ยที่ประเทศอินเดียเนี่ยนะพระบรมศาสดาเนี่ยศาสดาของพุทธศาสนาอยู่ที่ประเทศอินเดียนะพระพุทธเจ้าแต่ว่าคนนับถือพุทธศาสนาที่ประเทศอินเดียนะไม่ถึง 1% 0.7% สมัยก็ศาสนาเชนที่ไล่เรียกพุทธศาสนา 0.4% พราหมณ์ฮินดูนี่เขา 79% 78% อ่ะนี่เรียกว่าแม้ว่าดร.เมดก้าจากไปแล้วแต่ว่าสิ่งที่เราลืมไม่ได้ก็คือพุทธศาสนาเคยล่มจมที่ประเทศอินเดียเนี่ยท่านสามารถฟื้นฟูขึ้นมาได้นี่เรียกว่าชักชวนคน 500,000 กว่าคนเนี่ยเปลี่ยนศาสนาในสมัยนั้น2499นะนี่เรียกว่าบุคคลมืดมาแล้วสว่างไปมืดมาก็คือไม่มีตระกูลยากจนเข็นใจพ่อแม่ไม่มีเงินส่งให้เรียนแต่ได้ทุนการศึกษาด้วยความพยายามบากบั่นตั้งมั่นของท่านเองแล้วท่านก็มีพฤติกรรมทางกายวาจาใจที่ดีด้วยนะพอตั้งใจว่า ตนเองได้มีการศึกษาแล้วนะศึกษาคำสอนในทางพุทธศาสนาของพระพุทธเจ้าแล้วนะท่านก็จะทำเรียกว่าชักชวนให้คนเนี่ยเปลี่ยนศาสนาเพื่อเรียนความเหลื่อมล้ำกันทั้งในสังคมนี่แหละก็เรียกบุคคลที่มืดมาแล้วสว่างไปในภายหน้านี่ยกตัวอย่างดร.เมดก้าวันนี้ตั้งใจจะเล่าเรื่องดร.เมดก้าให้ญาติโยมฟังเพราะเป็นบุคคลสำคัญของพุทธศาสนาคนหนึ่งที่ประเทศอินเดียเนี่ยดร.เมดก้าเป็นรัฐบุรุษของประเทศอินเดียตั้งใจจะเล่าให้โยมฟังในวันนี้แล้วก็เอาประเด็นยกตัวอย่างท่านเนี่ยมืดมาแล้วสว่างไปทีนี้บุคคลประเภทที่สามเขาเรียกว่าสว่างมาแล้วมืดไปในภายหน้าก็คือโชติตัมมะปรายโนเกิดมาในตระกูลที่ดีเกิดมาพ่อแม่ก็ส่งเสียให้เรียนมีเงินมีทองพ่อแม่ร่ำรวยส่งให้เรียนหนังสือมีการศึกษาดีแต่ว่าเมื่อเกิดได้ศึกษาเรียนดีแล้วแต่ว่าพฤติกรรมนี่ชั่วพฤติกรรมชั่วหมายความว่ามีการศึกษาดีพ่อแม่ดีนะไม่ต้องลำบากยากเข็นใจอะไรแต่พฤติกรรมแสดงออกมาทางกายวาจาใจนี่ชั่วบางคนนี่ไปติดคุก

0: ตารางเขาเรียกว่ามืดเขาเรียกว่าสว่างมาแล้วมืดไปในภายหน้ามีพฤติกรรมที่ชั่วเสียดายเสียโอกาสพ่อแม่ก็ดีตระกูลก็ดีไม่ต้องลำบากยากจนไม่ต้องดิ้นรนอะไรแต่ว่าตัวเองเนี่ยพาตัวเองไม่รอดประพฤติชั่วไปในทางเสื่อมเสียนี่ก็เรียกว่ามืดสว่างมาแล้วมีมืดไปในภายหน้าเราเห็นกันเยอะแยะญาติโยมสาธุชนทั้งหลายเราจะเห็นว่าคนรวยบางทีก็ต้องลูกหลานต้องไปติดคุกติดตารางนะคนมีการศึกษาดีก็ไปติดคุกติดตารางไปทำผิดทำชั่วสังคมก็ไม่อภัยก็บางคนถึงขนาดไปฆ่าเขาตายไปลักทรัพย์ไปฆ่าเขาไปทำผิดศีลธรรมก็เรียกว่าสว่างมาแล้วมืดไปในภายหน้าเยอะแยะโดยแต่มาไม่ต้องยกตัวอย่างก็ได้เราก็นึกเอาเองบุคคลประเภทที่4เนี่ยเขาเรียกว่าสว่างมาแล้วมีสว่างไปในภายหน้ายกตัวอย่างมีสว่างมาแล้วมีสว่างไปในภายหน้าก็คือโชติโชติปรายโนมีตระกูลเกิดมาตระกูลที่ดีพ่อแม่ร่ำรวยส่งเสียให้เรียนไม่ต้องลำบากยากจนเข็นใจอะไรแล้วก็มีพฤติกรรมที่ดีด้วยคือมีพฤติกรรมทางกายวาจาใจเนี่ยที่ดีงามด้วยมีศีลธรรมด้วยประพฤติถูกต้องตามตรรองครองธรรมด้วยอย่างนี้เรียกว่าเกิดมาสว่างมาแล้วก็มีมืดไปในมีสว่างมาแล้วก็สว่างไปในภายหน้านี่เรียกว่าคนสมบูรณ์แบบอาตมาก็กลับมานั่งคิดว่าบุคคลประเภทที่สองมืดมาแล้วสว่างไปในภายหน้าที่ยกตัวอย่างดร.เอ็มเบก้าที่ประเทศอินเดียพ่อแม่ลำบากนะตัวเองก็ยังดิ้นรนขวนขวายศึกษาเรียนแล้วตัวเองก็สุดท้ายก็มีพฤติกรรมที่ดีเป็นคนระดับนำชักนำคนชักนำจิตวิญญาณเป็นผู้นำจิตวิญญาณชักคนให้กระทำดีอย่างเงี้ยมืดมาแล้วสว่างไปแต่พอมาบุคคลที่สามประเภทที่สามสว่างมาแล้วมืดไปนี่เช่นว่าเกิดมาร่ำรวยไม่ต้องยากจนเข็นใจพ่อแม่ให้การศึกษาที่ดีแต่ตัวเองนี่ประพฤติปฏิบัติชั่วอย่างนี้เสียดายขาดทุนเสียโอกาสได้เกิดมาเนี่ยเป็นมนุษย์คนหนึ่งเสียโอกาสมากโชคดีแล้วเนี่ยกลับโชคร้ายในภายหลังนี่เพราะพฤติกรรมของตัวเองไม่ดีถ้าตายไปแล้วบุคคลประเภทนี้จะไปไหนล่ะก็ไปตกนรกอบายภูมิเป็นทุกขติอันเป็นที่หวังได้แต่ถ้าคนที่สว่างที่คนถ้าบุคคลที่มืดมาแล้วสว่างไปหรือว่าสว่างมาแล้วก็สว่างไปบุคคลนี้ถ้าตายแล้วจะไปไหนล่ะก็คือมีสุคติมีสวรรค์เป็นที่หวังได้นี่พระไตรปิฎกเขียนไว้อย่างนั้นทีนี้หลวงพ่อพุทธทาสต้องกล่าวว่าไม่ต้องรอให้ถึงตายถ้าคนเราเกิดมาประพฤติชั่วแล้วก็ทางกายวาจาใจนะมีพฤติกรรมที่ไม่ดีทางกายวาจาใจนี่ไม่ต้องรอให้ถึงตายถ้าเป็นทุกข์ขึ้นมาแล้วก็คนนี้จะตกนรกสวรรค์ในอกนรกในใจอยู่ไม่ไกลอยู่ในใจเราเองคนที่เกิดมาเป็นทุกข์เนี่ยประพฤติชั่วทางกายวาจาใจและเป็นทุกข์นี่นะคนนี้เนี่ยตกนรกทั้งเป็นเลยเพราะสวรรค์ในอกนรกในใจนี่แต่ถ้าคนที่เขาสว่างไปเขาได้ขึ้นสวรรค์ถ้าเขาสบายใจก็เท่ากับขึ้นสวรรค์ในขณะนี้แหละไม่ต้องรอให้ตายเอาปัจจุบันนี่คือสำนวนของหลวงพ่อพุทธทาสดังนั้นจะถามญาติโยมท่านสาธุชนท่านผู้ฟังทั้งหลายว่าเราจะเลือกบุคคลประเภทไหนล่ะเราจะเลือกสอนลูกหลานของเราเนี่ยให้เขาเป็นบุคคลประเภทไหนในสี่จำพวกนี้นะแล้วเราเองเป็นประเภทไหนล่ะเราจะไปสอนกับลูกหลานเราอย่างไรให้เขาเป็นบุคประเภทมืดมามืดไปหรือว่ามืดมาสว่างไปหรือสว่างมามืดไปหรือสว่างมาแล้วสว่างไปท่านทั้งหลายก็เลือกเอาเองว่าเราจะสอนลูกหลานของเราเนี่ยให้ไปในทางไหนนะโดยเฉพาะในสังคมยุค IT ยุค AI อย่างนี้เนี่ยต้องระมัดระวังให้ดีสอนยากนะโยมมันโยมต้องพยายามหน่อยลูกหลานของเราเนี่ยอย่าไปพึ่งเทคโนโลยีมากถ้าพึ่งเทคโนโลยีมากเนี่ยถ้าไปในทางที่ดีก็ดีนะแต่ถ้าพึ่งเทคโนโลยีที่ไปในทางไม่ดีก็คือจบเลยเลยเด็กบางคนเนี่ยตมาเคยได้ยินนะเด็กบางคนพูดนะพ่อแม่เรียนมาไม่สูงไม่เหมือน AI รู้หมดเลย เด็กไม่เชื่อพ่อแม่ไปเชื่อ AI ไปเชื่อโทรศัพท์มือถือนะต้องระวังนะโยมนะเพราะฉะนั้นเรื่องจิตใจเนี่ยมันละเอียดอ่อนมากญาติโยมทุกท่านต้องสอนลูกหลานให้ดีนะในยุค AI ยุค IT Information Technology สมัยเนี้ยมาเดี๋ยวจะกลายเป็นมืดมาแล้วมืดไปนะหรือไม่สว่างมาแล้วมันจะมืดไปในภายหน้านะโยมอันเป็นเรื่องสำคัญเป็นเรื่องที่เราต้องตระหนักให้ความสำคัญให้มากในฐานะที่เราเป็นผู้ปกครองเป็นพ่อแม่นะไม่ฉะนั้นลูกหลานเราก็จะลำบากอย่างที่กล่าวมาไม่ว่าชีวิตจะเป็นอย่างไรก็ตามไม่ว่าจะเกิดมาในตระกูลไม่ดีหรือว่าลำบากยากจนเข็นใจหรือว่ามืดมาแล้วมืดไปหรือว่าเกิดมาในตระกูลดีน้ำรวยพ่อแม่สบายไม่ต้องลำบากยากจนเข็นใจสว่างมามืดไปหรือสว่างมาสว่างไปทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับการกระทำของเราเป็นสิ่งสำคัญดังคำพระบาลีบทหนึ่งที่ว่ากัมมุนาวัสโลโหติกัมมุนาโหติพรหมโนเป็นคนชั่วก็เพราะกรรมหรือว่าการกระทำเป็นพราหมณ์หรือเป็นคนดีก็เพราะกรรมหรือว่าการกระทำของเราถ้าเราเกิดในตระกูลที่ยากจนพ่อแม่ไม่รวยแต่ถ้าพฤติกรรมเราดีก็เป็นมืดมาสว่างไปแล้วก็อยู่ได้เราสามารถพัฒนาจิตใจพัฒนาตัวเองให้อยู่ให้อย่างมีชีวิตมีประสิทธิภาพนะมันขึ้นอยู่กับพฤติกรรมการกระทำของเราแต่ถ้าพ่อแม่เกิดในตระกูลที่ไม่ที่สบายแต่ถ้าว่าเรามีพฤติกรรมที่ไม่ดีขึ้นมามันก็อยู่กับพฤติกรรมของเราสิ่งชั่วร้ายมันอยู่การกระทำของเราไม่ว่าจะมืดหรือสว่างอยู่ที่กล่าวมา2ประเด็นนี้นะไม่ว่าจะมืดหรือสว่างมันขึ้นอยู่กับพฤติกรรมของเราเป็นสิ่งสำคัญขอให้มีพฤติกรรมที่ดีเถิดไม่ว่าจะมืดหรือสว่างไม่ใช่ประเด็นสำคัญประเด็นสำคัญอยู่ที่ว่าเราเนี่ยมีพฤติกรรมถูกต้องทางกายวาจาใจหรือยังนี่คือสิ่งสำคัญประพฤติทำอยู่กับฝ่ายขาวหรือยังถ้าประพฤติทำอยู่กับฝ่ายขาวก็ถือว่าประพฤติปฏิบัติตัวอยู่ในกุศลธรรมที่กล่าวมาข้างต้นว่ามีอกุศลธรรมกุศลธรรมฝ่ายชั่วกับฝ่ายดีมีพฤติกรรมที่ดีก็ประพฤติตนอยู่กายวาจาใจที่ดีอยู่ในกุศลธรรมนะถ้าพฤติกรรมไม่ดีก็อกุศลธรรมเป็นฝ่ายดำประพฤติทำอยู่กับฝ่ายขาวแล้วเหมือนกับว่ามีพระพุทธเจ้าพระองค์ก็จะเป็นกองเชียร์ให้เรามีพระพุทธเจ้านี่เป็น motivation เป็นแรงจูงใจเปรียบเสมือนพระพุทธเจ้าอยู่หลังม่านถ้าญาติโยมเคยเห็นภาพที่สวนโมกนะที่อำเภอชยาสวนโมกขับพลารามของพ่อพุทธทาสจะเป็นภาพปริศนาธรรมภาพหนึ่งพระพุทธเจ้าอยู่หลังม่านเปรียบเสมือนว่าพระพุทธธรรมอยู่กับฝ่ายขาวแล้วก็มีพระพุทธเจ้าเป็นกองเชียร์ถ้าเราพระพุทธธรรมอยู่กับฝ่ายขาวมีพระเจ้ากองเชียร์ก็เท่ากับว่าชีวิตของเราเนี่ยนะสมบูรณ์แบบถ้าเกิดเราประพฤติปฏิบัติทำนั้นได้สมณคำกลอนบทหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับชีวิตของเราซึ่งพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระธรรมวชิระเจตยาจารย์เจ้าวาดวัดพระปฐมเจดีย์ราชบรมวิหารจังหวัดนครปฐมท่านได้ประพันธ์เอาไว้ว่าคนรักหรือของรักแน่นอนนักต้องจากกันทั้งมวลล้วนแปรผันไม่ตั้งมั่นนิรันดรต่างกันแต่เพียงว่าใครหนีหน้าใครไปก่อนแต่สิ่งที่แน่นอนคือทุกคนเนี่ยไม่พ้นตายสุดท้ายแล้วความดีเท่านั้นนะที่จะติดตัวเราไปพฤติกรรมที่ดีเท่านั้นการกระทำที่ดีเท่านั้นนะก็จะติดตัวเราไปขอให้ทุกท่านทุกคนประพฤติตนอยู่กับฝ่ายขาวแล้วก็มีความสว่างนี่แหละให้แรงพระพุทธเจ้านี่เป็นไอดอลเป็นแรงบันดาลใจให้เราท่านทั้งหลายเราก็จะได้ไม่เสียทีที่เกิดมาเป็นมนุษย์ได้พบพระพุทธศาสนาหวังว่ารายการธรรมะเพื่อชีวิตในวันนี้ก็จะเป็นประโยชน์ให้กับญาติโยมสาธุชนทุกท่านที่ได้รับฟังเทศธรรมภาพได้ยกประเด็นในเรื่องของบุคคล4จำพวกว่ามืดมาแล้วมีมืดไปในภายหน้ามืดมาแล้วมีสว่างไปในภายหน้าสว่างมาแล้วมีมืดไปในภายหน้าสว่างมาแล้วมีสว่างไปในภายหน้าวันนี้ก็เห็นว่าพอสมควรแก่เวลา จึงขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยกล่าวคือพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์จงดลบันดาลให้ญาติโยมสาธุชนทุกท่านต้องมีแต่ความสุขกายสบายจิตคิดสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ชอบประกอบด้วยธรรมขอให้สิ่งนั้นๆจงพลันสำเร็จสมความมุ่งมั่นปรารถนาทุกประการเทอญขอเจริญพร
1: ธรรมะเพื่อชีวิตข้อคิดเตือนใจให้แสงธรรมนำชีวิต
2: ไม่อ้วน

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเปิดตัวแคมเปญ Unlock ปลดล็อกธุรกิจ SME ไทยอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เพ็ญแสงโสมส่องกระจ่างพร่างพื้นล่าเพ็ญพระไทยเมตตามหาศาลเพ็ญพระเกียรติเกริกก้องก่องตระการเพ็ญพระชนยิ่งยืนนานสรานรมควรไม่ควรแล้วแต่จะโปรดเกล้ากระหม่อมฉันคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
4: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
5: คุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
6: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
5: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้า
1: สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเปิดตัวแคมเปญ Unlock ปลดล็อกธุรกิจ SME ไทยเชื่อมโยงโอกาสและทลายข้อจำกัดทางธุรกิจพร้อมเดินสายสัญจร4ภูมิภาคหนุนผู้ประกอบการทั่วประเทศ
7: นางสาวปณิตาชินวัตรรองผู้อำนวยการและรักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือสสว.เป็นประธานเปิดงานนิทรรศการสสว. Unlockปลดล็อกธุรกิจ SME ไทยซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่13ถึง15กรกฎาคม2569ณศูนย์การค้าเซ็นทรัลลาดพร้าวเพื่อประกาศทิศทางใหม่ขององค์กรในฐานะ The Growth Connector ที่พร้อมเชื่อมโยงโอกาสและทลายข้อจำกัดทางธุรกิจให้แก่ผู้ประกอบการไทยภายในงานมีการนำเสนอกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ผ่านแนวคิดการไขกุญแจ5ดอกสู่ความสำเร็จได้แก่การเข้าถึงแหล่งเงินทุนผ่านโครงการเด่นองค์ความรู้และคำปรึกษาสิทธิประโยชน์จากกว่า50หน่วยงานพันธมิตรโอกาสทางการตลาดและนโยบายรับเชิงรุกควบคู่ไปกับการจัดการแสดงธุรกิจต้นแบบและเวทีเสวนาแบ่งปันกลยุทธ์จากนักธุรกิจชั้นนำระดับประเทศทั้งนี้เพื่อขยายโอกาสให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ปฏิพลสารพรมมารายงาน
1: จังหวัดนราธิวาสเดินหน้าขับเคลื่อนโครงการ One Map เร่งแก้ไขปัญหาแนวเขตที่ดินของรัฐในพื้นที่เป้าหมายเพื่อคืนสิทธิการใช้ประโยชน์ที่ดินให้ประชาชนนายวิชาญชัยเศษสัมพันธ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเป็นประธานประชุมติดตามผลการสำรวจและตรวจสอบแนวเขตที่ดินของรัฐในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสและจังหวัดปัตตานีตามมติคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติหรือคทช.โดยใช้หลักเกณฑ์ One Map มาตราส่วน1ต่อ 4,000 เพื่อแก้ไขปัญหาแนวเขตทับซ้อนระหว่างพื้นที่นิคมกับเขตห้ามล่าสัตว์ป่าและพื้นที่ป่าสงวนผลการดำเนินงานมีความคืบหน้าในพื้นที่ต่างๆได้แก่นิคมสร้างตนเองศรีสาครและนิคมสร้างตนเองสุขิรินทร์ซึ่งอยู่ระหว่างปรับปรุงแนวเขตให้ตรงกับสภาพพื้นที่จริงเพื่อคืนพื้นที่ที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ให้คทช.นำไปจัดสรรต่อขณะที่นิคมสหกรณ์ปีเหล็งและที่นิคมสหกรณ์บาเจาะจะเร่งแก้ไขพื้นที่ทับซ้อนกับเขตป่าพร้อมปรับปรุงแนวเขตและเนื้อที่ให้ถูกต้องเพื่อคุ้มครองสิทธิของสมาชิกนิคมและลดปัญหาข้อพิพาทด้านที่ดิน ทั้งนี้ผลการสำรวจทั้งหมดจะเสนอให้คณะอนุกรรมการวันแมปพิจารณาอนุมัติแนวเขตที่ดินของรัฐอย่างเป็นทางการซึ่งจะช่วยสร้างความชัดเจนในการใช้ประโยชน์ที่ดินคณะกรรมการการป้องกันปราบปรามการฟอกเงินและยาเสพติดสภาผู้แทนราษฎรลงพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ศึกษาปัญหาการถือครองและใช้ประโยชน์ที่ดินของรัฐเพื่อหาแนวทางป้องกันการบุกรุกและการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ
8: คณะกรรมการการป้องกันปราบปรามการฟอกเงินและยาเสพติดสภาผู้แทนราษฎรนำโดยนายวงศ์วัชระขาวทองรองประธานคณะกรรมการคนที่5พร้อมคณะลงพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์เพื่อศึกษาสภาพปัญหาและแนวทางการแก้ไขปัญหาการยึดถือครอบครองและใช้ประโยชน์พื้นที่สาธารณประโยชน์ในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์การศึกษาดูงานครั้งนี้มุ่งตรวจสอบการถือครองและการใช้ประโยชน์ที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินและที่ดินของรัฐซึ่งอาจเข้าข่ายการแสวงหาประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติโดยมิชอบรวมถึงพิจารณามาตรการตรวจสอบเอกสารสิทธิ์การดำเนินคดีกับผู้บุกรุกที่ดินของรัฐและแนวทางประสานข้อมูลกับสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือปปง.ในกรณีที่เข้าข่ายความผิดมูลฐานตามกฎหมายฟอกเงินทั้งนี้ผลการศึกษาจะนำไปใช้ประกอบการจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายและมาตรการทางกฎหมายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการคุ้มครองที่ดินของรัฐและทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนเพลินจิตสวนสินพงษ์สวทเพชรบูรณ์รายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 23:00 นครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

วัสดีค่ะท่านผู้ฟังค่ะเพื่อนฝันวันนี้วันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569สายชนนีสังควบคุมเสียงค่ะเพลงพระราชนิพนธ์ในคืนวันนี้เป็นเพลงที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชนิพนธ์เมื่อปี2489และพระราชทานทำนองให้พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญสิรินิพนธ์คำร้องค่ะภาษาไทยให้ชื่อว่ายามเย็นส่วนคำร้องภาษาอังกฤษนั้นท่านผู้หญิงนพคุณทองใหญ่ณอยุธยาเป็นผู้ประพันธ์ชื่อ Loved at Sundown และพระราชทานออกบรรเลงครั้งแรกในปี2489ในงานสมาคมปราบวัณโรคที่เวทีลีลาศศูนย์อัมพรนะคะเพื่อเก็บเงินบำรุงการกุศลเพลง Loved at Sundown หรือยามเย็นนี้เป็นเพลงพระราชนิพนธ์ลำดับที่2ค่ะเกิดขึ้นในปี2489คืนวันนี้จะเป็นการบรรเลงเรียบเรียงเสียงประสานและควบคุมการบรรเลงโดยอาจารย์ประสิทธิ์พยอมยงศิลปินแห่งชาติค่ะ

ที่จบไปนั้นคือเพลงพระราชินีพลลำดับที่2เกิดขึ้นในปี2489คือเพลง Love at Sundown หรือยามเย็นเรียบเรียงเสียงประสานและควบคุมการบรรเลงโดยอาจารย์ประสิทธิ์พยอมยงค่ะท่านผู้ฟังครับเพลงผลงานของวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์กรมโฆษณาการและสุนทรภรณ์นั้นก็จะมีคำที่ขึ้นต้นด้วยสรรพนามบุรุษที่หนึ่งคือฉันและบุรุษที่สองคือเธออยู่จำนวนหนึ่งค่ะเราจะเริ่มกันด้วยเพลงที่ขึ้นต้นด้วยคำว่าเธอนะคะ3เพลงเธออยู่ไหนโดยคุณมัณฑนามรกุลศิลปินแห่งชาติผลงานของคุณสุรัตน์ภุกเวชและครูเอื้อค่ะเธอกับฉันโดยคุณจันทนาโอบายวาทนะคะครูแก้วแต่งคำร้องครูเอื้อใส่ทำนองและเธอเท่านั้นคุณสารวณีโพธิเทพบันทึกเสียงศรีสวัสดิ์พิจิตรวรการและครูเอื้อร่วมกันประพันธ์3เพลงค่ะ

นั่นคือเพลงที่มีชื่อขึ้นต้นว่าเธอ3เพลงผ่านไปแล้วนะคะมาถึงเพลงที่ใช้แทนตัวเองว่าฉันคือสรรพนามบุรุษที่1มีหลายเพลงทีเดียวเริ่มด้วยฉันอยู่ใกล้เธอโดยคุณวินัยครูแก้วและครูเอื้อเป็นผู้แต่งฉันอยากจะลองโดยคุณจันทนาโอบายวาทค่ะและฉันไม่ลองคุณจันทนาและคุณชวลีขับร้อง2เพลงหลังนี้ครูแก้วแต่งคำร้องทำนองโดยครูสริยงยุทธ

wait, wait, wait.

อย่างดี

ั่นคือ3เพลงที่ชื่อเพลงมีคำว่าฉันอยู่นะคะชุดต่อไปก็เช่นเดียวกันฉันคอยขวัญใจโดยคุณวินัยจุลบุษปะค่ะต่อได้ฉันจะคอยคุณภูษีเจริญพงษ์ขับร้อง2เพลงนี้ครูแก้วแต่งคำร้องนะคะส่วนทำนองเป็นของครูเอื้อและเพลงที่3ฉันยังคอยสุนทรภรณ์ขับร้องค่ะผลงานของครูพรพิรุณศิลปินแห่งชาติและครูเอื้อรวม3เพลงนะคะ

สามเพลงที่จบไปนั้นก็เป็นเพลงที่ขึ้นต้นด้วยคำว่าฉันยังมีอีกหลายเพลงทีเดียวค่ะทำให้คิดไปว่าเมื่อครูเพลงจะแต่งคำร้องท่านก็จะมีมโนภาพออกไปจากตัวเองก่อนฟังต่ออีกสามเพลงนะคะฉันรักเธอโดยคุณยันยงเสลานนท์ครูแก้วแต่งคำร้องทำนองโดยครูสริยงยุทธต่อได้ฉันละเบื่อคุณวรนุชอารีขับร้องผลงานของคุณอโศกด้านคำร้องทำนองโดยครูเอื้อนะคะและฉันเป็นคนสุดท้ายคุณวรนุชขับร้องอีกเช่นเดียวกัน

ก่อนที่จะฟังข่าวนะคะฟังเพลงฉันไม่งามโดยคุณวินัยจุลบุษปะค่ะครูแก้วแต่งคำร้องครูเวชใส่ทำนองและฉันไม่ชอบเดือนหงายโดยคุณสุภาพรัศมีทัศน์ครูแก้วและครูเอื้อร่วมกันแต่งจบแล้วพบกันในชั่วโมงที่2นะคะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง23นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เตรียมเดินทางเยือนสหรัฐเพื่อหารือกับสำนักงานผู้แทนการค้าสหรัฐอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เพ็ญแสงโสมส่องกระจ่างพร่ำพื้นล่าเพ็ญพระไทยเมตตามหาศาลเพ็ญพระเกียรติเกริกก้องก่องตระการเพ็ญพระชนยิ่งยืนนานสรานรมควรไม่ควรแล้วแต่จะโปรดเกล้ากระหม่อมฉันคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
4: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
5: คุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
6: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
5: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้าร
1: องนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เตรียมเดินทางเยือนสหรัฐเพื่อหารือกับสำนักงานผู้แทนการค้าสหรัฐเร่งสรุปข้อตกลงภาษีต่างตอบแทนมุ่งรักษาความสามารถแข่งขันผู้ส่งออกไทย
7: นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่าจะนำคณะเดินทางเยือนสหรัฐอเมริการะหว่างวันที่15ถึง17กรกฎาคมนี้เพื่อหารือกับสำนักงานผู้แทนการค้าสหรัฐหรือ USTR และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยมีเป้าหมายเร่งสรุปการเจรจาข้อตกลงอัตราภาษีต่างตอบแทนหรือ RTEXก่อนวันที่24กรกฎาคมซึ่งเป็นวันครบรอบกำหนดของกระบวนการตามมาตรา122โดยไทยคาดหวังว่าการสรุป Artex จะเป็นปัจจัยสนับสนุนการพิจารณาภายใต้มาตรา301ของสหรัฐและช่วยลดความไม่แน่นอนได้มาตรการภาษีให้แก่ผู้ประกอบการไทยนอกจากนี้ไทยจะเสนอข้อยกเว้นภาษีสินค้า6กลุ่มกว่า 1,000 รายการครอบคลุมสินค้าเกษตรเช่นข้าวหอมมะลิสินค้าแปรรูปผลิตภัณฑ์ยางพาราและสินค้าอุตสาหกรรมบางประเภทซึ่งเป็นสินค้าที่สหรัฐผลิตไม่ได้และใช้เป็นวัตถุดิบในภาคการผลิตพร้อมยืนยันจุดยืนในประเด็นที่ไม่สามารถยอมรับได้เช่นการเปิดให้ใช้สารเร่งเนื้อแดงและเงื่อนไข Country of Concern ที่อาจกระทบต่อการเจรจาการค้าของไทยกับประเทศอื่นได้ในอนาคตปริมปัตโสภาภาครายงาน
1: สมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติประกาศปรับขึ้นราคาแนะนำสุกรมีชีวิตหน้าฟาร์มอีก2บาทต่อกิโลกรัมมีผลวันพรุ่งนี้
8: สหกรณ์ผู้เลี้ยงสุกรชลบุรีจำกัดร่วมกับสมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติออกประกาศปรับขึ้นราคาแนะนำสุกรมีชีวิตหน้าฟาร์มสำหรับสมาชิกและเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรอีก2บาทต่อกิโลกรัมโดยจะมีผลตั้งแต่วันพรุ่งนี้ส่งผลให้ราคาแนะนำสุกรมีชีวิตหน้าฟาร์มในพื้นที่ภาคตะวันออกปรับเป็น 68-71 บาทต่อกิโลกรัมจากเดิม 66-69 บาทต่อกิโลกรัมขณะเดียวกันสมาคมผู้เลี้ยงสุกรภาคกลางตอนบนเพื่อการค้าปรับราคาแนะนำสุกรมีชีวิตหน้าฟาร์มเพิ่มขึ้น2บาทต่อกิโลกรัมเช่นกันส่วนสมาคมการค้าผู้เลี้ยงสุกรภาคใต้ยังคงราคาแนะนำสุกรมีชีวิตหน้าฟาร์มไว้ที่70บาทต่อกิโลกรัมด้านชมรมผู้เลี้ยงเป็ดไข่ได้ประกาศปรับราคาไข่เป็ดหน้าฟาร์มจากฟองละ4บาท60สตางค์เป็น4บาท80สตางค์ต่อฟองหรือเพิ่มขึ้น20สตางค์ต่อฟองคิดเป็น6บาทต่อแผง30ฟอง เป็นผลจากต้นทุนวัตถุดิบอาหารสัตว์ที่ยังอยู่ในระดับสูงแม้ต้นทุนบางรายการเริ่มทรงตัวชาวนันมาลีรายงาน
1: ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตสั่งตรวจเข้มสถานประกอบการทั่วจังหวัดเพื่อยกระดับมาตรการความปลอดภัย
9: นายชนลินเกิดสมผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตสั่งการให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง19แห่งและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจสอบสถานประกอบการทุกประเภททั่วทั้งจังหวัดภูเก็ตพร้อมยกระดับมาตรการด้านความปลอดภัยหลังเกิดเหตุเพลิงไหม้ร้านอาหารและสถานบันเทิงในกรุงเทพมหานครซึ่งมีผู้เสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บหลายรายทั้งนี้สั่งให้ตรวจเข้มระบบป้องกันอัคคีภัยทางหนีไฟอุปกรณ์ดับเพลิงมาตรฐานอาคารและความพร้อมในการรับมือเหตุฉุกเฉินรวมทั้งกำชับให้มีการฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุอย่างต่อเนื่องเพื่อให้สามารถรับมือเกิดเหตุได้อย่างมีประสิทธิภาพอย่างไรก็ตามผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตระบุว่าแม้ว่าเหตุการณ์ดังกล่าวจะไม่ได้เกิดขึ้นในพื้นที่แต่ทุกหน่วยงานต้องนำมาเป็นบทเรียนและทบทวนมาตรการความปลอดภัยเพื่อนำมาประเมินความเสี่ยงอย่างรอบด้านสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนนักท่องเที่ยวและผู้ประกอบการพร้อมยืนยันว่าจังหวัดภูเก็ตจะบังคับใช้กฎหมายและมาตรฐานด้านความปลอดภัยอย่างเคร่งครัดเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุลักษณะเดียวกันในอนาคตเพราะจังหวัดภูเก็ตเป็นเมืองท่องเที่ยวระดับนานาชาติณวพันธ์พรายพันธ์สวทภูเก็ตรายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา6นาฬิกาครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

ชั่วโมงที่2ของเพื่อนฝันวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569ผู้ควบคุมเสียงยังคงเป็นสายชนดีสังค่ะเพลงแรกในช่วงนี้ฉันคนไทยคำร้องเป็นของคุณคงศักดิ์คำสิรินะคะทำนองโดยครูเอื้อค่ะ

นั่นคือเพลงฉันคนไทยผลงานของคุณคงศักดิ์คำสิริและครูเอื้อร่วมกันค่ะต่อได้ผลงานของพลตรีโหลวิจิตรวาทการนะคะจากละครเรื่องน่านเจ้าปี2482ชื่อเพลงไกลแสนไกลคุณสายสวัสดิ์บุญยเกษานนท์ขับร้องนำ

จบไปแล้วนะคะเพลงไกลแสนไกลโดยคุณสายสวัสดิ์บุญยเกษานนท์ผลงานของพลตรีหลวงจิตวาทการค่ะจากละครเรื่องน่านเจ้าปี2482ท่านผู้ฟังคะคืนนี้เราจะฟังเพลงผลงานของครูเพลงต่างๆนะคะเริ่มต้นผลงานของครูพยงมุกดาศิลปินแห่งชาตินะคะท่านมียศนาวาตรีเป็นทั้งนักร้องนักแสดงนักแต่งเพลงระยะแรกก็ประจำอยู่วงดุริยางค์กองทัพเรือมีผลงานนับพันๆเพลงเป็นศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดงเพลงไทยลูกทุ่งและเพลงไทยสากลประจำปี2534เราจะเลือกนักร้องที่ขับร้องเพลงผลงานของคุณพยงมุกดานะคะคือคุณบุษยาค่ะเพลงดารณีดาริกาเพลงชีวิตนาวีและเพลงเพื่อนใจนักเพลง

นั่นคือผลงานของคุณพยงมุกดาศิลปินแห่งชาตินะครับร้องโดยคุณบุษยารังสีจบไปแล้วนะคะครูเพลงท่านต่อไปคือครูนครมงคลายนค่ะเป็นทั้งนักร้องนักดนตรีนักแต่งเพลงแล้วก็เป็นราชาเพลงแปลงชื่อดังในอดีตนะคะเป็นคนมีอารมณ์ขันเคยเป็นแชมป์ร็อกแอนด์โรลแห่งประเทศไทยนอกจากนี้ท่านยังโดดเด่นในการร้องเพลงโฆษณาแล้วก็เพลงแปลงต่างๆรวมทั้งแต่งเพลงลูกกรุงเอาไว้ก็หลายเพลงเป็นศิลปินยุคเดียวกันกับครูพยงมุกดาศิลปินแห่งชาติคืนนี้เราฟังคุณเพ็ญศรีพุ่มชูศรีศิลปินแห่งชาติขับร้องเพลงผลงานของครูนครมงคลายนเริ่มด้วยบางปะกงวิหกในกรงทองและคีรีบูรณ์หลง

ที่จบไปนั้นเป็นผลงานเพลงของครูนครมงคลายนค่ะขับร้องโดยคุณเพ็ญศรีพุ่มชูศรีศิลปินแห่งชาติมาถึงผลงานของครูประเทืองบุญยประพันธ์ศิลปินที่สร้างสรรค์ผลงานประเภทลูกทุ่งและลูกกรุงค่ะและที่น่าทึ่งก็คือท่านเป็นผู้พิการสายตาตั้งแต่อายุ2ขวบแต่ก็สามารถที่จะสร้างสรรค์เพลงที่ไพเราะได้นะคะเริ่มต้นครูประเทืองฝึกฝนดนตรีที่โรงเรียนสอนคนตาบอดค่ะก็เลยเชี่ยวชาญทั้งการเล่นดนตรีและการประพันธ์เพลงคืนวันนี้หม่อมราชวงศ์ถนัดศรีสวัสดีวัฒน์จะขับร้องเพลงของครูประเทืองบุญยประพันธ์3เพลงเพลงแรกทารารทมต่อด้วยทะเลระทมและสัญญาสวาท

ครูเพลงท่านต่อไปก็คือครูชลอไตรตรองสอนค่ะท่านเป็นทั้งนักร้องนักแต่งเพลงในยุคบุกเบิกของเพลงไทยสากลและไทยลูกทุ่งผลงานมีเนื้อหาเสียดสีสังคมเสียดสีการเมืองในยุคของจอมพลป.พิบูลสงครามนะคะจนทำให้บางเพลงเนี่ยถูกห้ามออกอากาศในขณะนั้นเลยทีเดียวคืนนี้ฟังคุณชานเย็นแขขับร้องเพลงของครูชลอไตรตรองสอนมีเพลงอกสาวแม่นางเอ่ยดวงแขและทูลหัวจ๋า

ในใจสามเจ้าเสียตัวงามเขายามเจ้าได้อกอ่อนๆนอนรู้สึกหวั่นไหวเจ้าเสียเขาไปร้องไห้

สุดท้ายจะเป็นผลงานของครูเบนจามินนะคะเป็นทั้งนักร้องนักแต่งเพลงรุ่นเก่าที่ได้รับฉายาว่าราชาเพลงรำวงเคยสร้างและกำกับภาพยนตร์แล้วก็เขียนบทละครและบทภาพยนตร์หลายเรื่องทั้งยังได้ร่วมแสดงด้วยและท่านเป็นแนวเสียงของครูสุรพลสมบัติเจริญคือเสียงคล้ายกันมากรุ่งโรจน์ในช่วงปี2490ถึง2495ค่ะเนื่องจากท่านเป็นราชาเพลงรำวงเราก็จะฟังเพลงรำวงที่ครูเบนจามินแต่งนะคะแล้วก็ขับร้องกับคุณวรนุชรำวงเทพธิดาในฝันและรำวงกระต่ายหมายจันทร์เพื่อนฝันในคืนนี้สายชนดีซังดิฉันจารุรินทร์มุสิกพงศ์พบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงจากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครบัดนี้ขอยุติการกระจายเสียงสำหรับวันนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้โปรดติดตามรับฟังการกระจายเสียงของทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยได้ใหม่เริ่มตั้งแต่เวลา 5:00 น.เป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ครับ

กราบก้มบังคมบ่าปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 92.5 เมกะเฮิรตซ์และระบบ AM ความถี่ 891 กิโลเฮิรตซ์จากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครตั้งแต่เวลา 5:00 น.ถึง 24:00 น.เป็นประจำทุกวัน

ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 กิโลเฮิรตซ์เสนอรายการธรรมะรับอรุณ

เอวังภาวิตาโขภิกขเวมรณสติเอวังพหุลีกตามหัปปลาโหติมหานิสังสาอะมะโตคทาอะมะตะปริโยสานาติภิกษุทั้งหลายมรณสติที่บุคคลเจริญทำให้มากแล้วอย่างนี้ย่อมมีผลมากมีอานิสงส์มากยังลงสู่อมตะมีอมตะเป็นที่สุดแลในเวลาเป็นยามสุดท้ายแห่งราตรีเมื่อท่านผู้ฟังมีสติสัมปชัญญะรู้สึกตัวขึ้นแล้วก็มาฟังธรรมะมาปฏิบัติธรรมะกันในรายการธรรมะรับอรุณทุกวันอังคารเป็นช่วงของจิตตวิเวกที่จะให้ท่านผู้ฟังได้มาฝึกทำสมาธิวันนี้เราจะมาเจริญมรณสติกันวิธีการที่เราจะเจริญมรณสติคือการตามระลึกถึงความตายให้ถูกวิธีไม่ใช่คิดแต่ว่าโอ้ฉันจะตายฉันจะตายคือมันก็บางทีจะดีกว่าคนที่คิดว่าเออฉันจะยังไม่ตายฉันจะยังเป็นอยู่ก็ประมาทไปคนละแบบคนละทางเพราะว่ากิเลสนั้นมันเอาเราสองทางเสมอเอาทางแรกให้เราไม่คิดถึงความตายคิดว่าเราจะเป็นอยู่ต่อไปบางคนอายุ70นี่ก็คิดว่าฉันยังไม่ตายหรือฉันจะทำนั่นหรือฉันจะทำนี่มันไม่แน่นะ30 40นี่ก็ตายได้70นี่ยิ่งใกล้แล้วเลยจะมาบอกว่าอย่าเพิ่งตายยังไม่ตายมันไม่แน่มันใกล้แล้วถ้างั้นก็จะต้องคิดถึงความตายโอ้ฉันจะตายพรุ่งนี้บางคนอายุ60นี่คิดว่าตัวเองจะตายแล้วต่อมาอีกจน80ยังไม่ตายนี่เอ๊ะทำไมฉันคิดถึงความตายมาตั้ง20ปีฉันยังไม่ตายในช่วงที่คิดถึงความตายนี่ก็คิดบางทีก็กลุ้มใจว่าโอ้ยเมื่อไหร่ฉันจะตายเมื่อไหร่ฉันจะตายคิดแบบนี้ก็คิดผิดอีกกิเลสมันก็ทำให้เรามาระลึกถึงความตายแบบผิดวิธีมันโดนสองข้างเสมอจะไม่เจริญมรณสติก็ผิดพลาดและที่หนึ่งเป็นผู้ประมาทจะเจริญมรณสติก็ผิดพลาดอีกอย่างหนึ่งละเพราะว่าทำไม่ถูกวันนี้เราจึงจะมาฝึกทำมรณสติคือให้จิตใจเราตั้งอยู่ในความไม่ประมาทอยู่ได้อย่างมีความสุขเพราะมรณสติตั้งฟังหมายถึงการมีชีวิตอยู่ที่เป็นกุศลที่ไม่ประมาทไม่ได้จะคิดถึงแต่เรื่องตายแต่เอาเรื่องตายมาคิดเพื่อให้อยู่อย่างไม่ประมาทไม่ใช่เพื่อให้อยู่อย่างกังวลใจหรือไม่ใช่เพื่อให้อยู่อย่างไม่ถูกต้องเริ่มยังไงผู้ฟังเริ่มจากความตายนั่นแหละชื่อมันบอกไว้อยู่แล้วช่วงเวลาอย่างนี้ท่านฟังเป็นช่วงรอยต่อระหว่างวันจากกลางคืนไปกลางวันจากกลางวันไปกลางคืนช่วงนี้ท่านฟังมันจะมีเหตุปัจจัยแห่งความตายอยู่มากสถิติเราดูก็ได้คนที่ตายไม่ว่าจะเอาจากเรื่องอุบัติเหตุจากเรื่องโรคภัยไข้เจ็บต่างๆไม่ว่าจะโรคชนิดที่มีเชื้อโรคหรือไม่มีเชื้อโรคก็ตามเอาสถิติเหล่านี้มารวมกันทั้งหมดใช่ไหมนับหนึ่งนับหนึ่งนับหนึ่งไปแล้วก็พลอตช่วงเวลาในตลอด24ชั่วโมงช่วงเวลาไหนที่มีคนตายมากที่สุดเราจะพบได้ว่าเป็นช่วงนี้แหละหัวค่ำคือเปลี่ยนจากกลางวันเป็นกลางคืนหรือว่าช่วงเวลาเช้าๆคือเปลี่ยนจากกลางคืนเป็นกลางวันช่วงนี้จะมีคนตายมากที่สุดแต่ในประมาณ 3-4 ชั่วโมงนี้เอามารวมกันนะเปรียบเทียบกับช่วงยามท้ายของราตรีเวลากลางวันช่วงต่างๆต
ทำไมมันเป็นอย่างนั้นเพราะว่าเป็นช่วงเวลาที่คนมักจะพลั้งเผลอประมาทแล้วก็เป็นช่วงเวลาที่สัตว์ร้ายหรือสัตว์มีพิษต่างๆมันจอกหากินเวลาที่มันออกหากินมันก็ใช้พิษของมันนั่นแหละใช้เขี้ยวเล็บของมันนี่แหละในการที่จะทำร้ายคนอื่นให้ตายได้แล้วก็กินได้สัตว์อื่นด้วยเหตุปัจจัยความตายจึงมีมากในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างไรก็ตามดูฟังความตายมันเกิดได้ตลอดเวลาอยู่ใกล้ๆเรามากใกล้ๆมากขณะที่บางทีเรามองข้ามไปอย่างเช่นลมหายใจของเรานี่ถ้าเราไม่หายใจสัก5นาที6นาทีนะดูฟังเราตายได้นะทุกคนนะทุกคนวันนี้จริงๆไม่ได้จะมีอายุ10ปี20ปีมันแค่6นาที5นาทีนั่นล่ะถ้ามีเหตุปัจจัยให้เราไม่ได้หายใจสัก5นาที6นาทีเราตายทันทีธาตุลมจึงเป็นสิ่งที่สำคัญมากในการที่จะให้เรามีชีวิตดำรงชีวิตอยู่ได้ถ้ามีปัญหาเกี่ยวกับปอดเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจนี่มันตายเร็วโรคที่เกี่ยวกับระบบลมหายใจนี่เช่นมะเร็งปอดมันรวดเร็วมากปุ๊บปั๊บเอาไม่ทันพอ6เดือนตายแล้วหรือโรคโควิดอย่างนี้ไม่พอทัน6วันตายแล้วลมหายใจเรามันแค่6นาทีเท่านั้นแหละลมหายใจที่เราสูดเข้าสูดออกวินาทีนี้นี่นะต่อชีวิตเราไปได้6นาทีต้นหนึ่งนะลมหายใจต่อไปถ้าไม่มีมันก็ไม่มีต่อไปอีก6นาทีกับอีก1วินาทีต่อไปนะไม่มีตัวฝังมันใกล้ๆอยู่เราตรงนี้ยังเหตุปัจจัยอื่นๆอีกเดินๆไปลื่นหกล้มหัวฟาดพื้นน็อกตายโอ้มีเกิดขึ้นทุกวันเดินไปเข้าห้องน้ำหัวฟาดพื้นในห้องน้ำเกิดเป็นสโตรกนี่ก็คือเส้นเลือดในสมองมันอุดตันแล้วก็กึกกักล้มลงไปโดน2ดอกอีกทั้งสมองมีปัญหาทั้งหัวฟาดพื้นตายได้อีกหรือเดินไปตามถนนหนทางข้างนอกทางเป็นหลุมเป็นบ่อสะดุดล้มตายตกท่อตายอุบัติเหตุตายถูกรถชนตายขับรถอยู่รถอื่นมาชนตายอีกขี่มอเตอร์ไซค์อยู่ลื่นล้มตายอีกโอ้มันเยอะมากยังโรคภัยไข้เจ็บนี่นะโรคตาโรคหูโรคจมูกโรคลิ้นโรคกายโรคที่ศีรษะโรคที่ใบหูโรคปากโรคฟันโรคไอโรคหืดไข้หวัดไข้มีพิษร้อนไข้เสื่องซึมโรคในท้องโรคลมสลบลงแดงจุกเสียดเจ็บเสียวโรคเรื้อรังโรคเรื้อนโรคลมบ้าหมูโอ้มันเยอะมากท่านผู้ฟังโรคไปไข้เจ็บขนาดว่าบางทีไม่ได้เป็นโรคอะไรคือทางกายไม่ได้เป็นอะไรแต่เครียดนะเครียดจนเป็นโรคซึมเศร้าคิดมากนั่นนี่ฆ่าตัวตายก็มีตายนี่มันง่ายนะฟังมันไม่ยากนะมีชีวิตอยู่มันยังยากกว่าพูดง่ายๆจะเกิดมาเป็นคนถ้าเปรียบเทียบแล้วมันยากกว่าที่ถ้าเกิดมาเป็นคนแล้วตายมันง่ายกว่าความน่าจะเป็นที่จะมีความตายของคนที่เกิดมาแล้วพูดไปเลยท่านผู้ฟัง 100% นะหมายความว่าคนที่เกิดมาแล้วไม่ตายมันไม่มีเพราะว่าเหตุปัจจัยแห่งความตายมันคือความเกิด 100% ร้อยทั้งร้อยพันทั้งพันล้านทั้งล้านของคนที่เกิดมาแล้วได้ตายแน่นอนภายใน7วันด้วยไม่วันจันทร์ก็วันอังคารไม่วันอังคารก็พุธพฤหัสศุกร์เสาร์หรืออาทิตย์วันใดวันหนึ่งใน7วันเนี้ยแน่นอนฟันธงคอนเฟิร์มในแค่2ลักษณะไม่ตอนลมหายใจเข้าก็ตอนลมหายใจออกเอาบางคนอาจจะคิดว่าบางทีตอนที่เราอาจจะไม่ได้หายใจก็ถ้าไม่ได้หายใจไอ้ลมหายใจสุดท้ายเนี่ยมันเข้าหรือออกแล้วมันก็นั่นแหละเหตุปัจจัยความตายระหว่างมันมีมากเหตุปัจจัยที่จะให้สัตว์นรก
สักตัวใดตัวหนึ่งมาเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยมันน้อยมากมันยากนะความที่สัตว์นรกหรือสัตว์เดรัจฉานแล้วจะได้มามีโอกาสเกิดเป็นมนุษย์น้อยมากมากมากท่านเปรียบไว้กับพื้นมหาสมุทรโลกเราไปนี้นะทั้งโลกเลยคือน้ำท่วมโลกไปเลยมีมหาสมุทรเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันไปหมดตอนนี้เนี่ยเรายังมีมหาสมุทรเมดิเตอร์เรเนียนแอตแลนติกแปซิฟิกซึ่งมันก็ว่าจะแยกๆกันอยู่คือมันมีส่วนที่เชื่อมต่อกันอยู่แต่ว่ามันยังมีพื้นดินที่เป็นจุดที่จะแยกระหว่างมหาสมุทรเหล่านี้สมมุตินะว่าถ้าพื้นปฐพีบนโลกทั้งหมดเนี่ยไม่มีเลยถูกน้ำท่วมหมดเลยน้ำแข็งทั่วโลกละลายหมดเลยน้ำท่วมจนถึงยอดเขาเอเวอเรสต์ไม่มีที่ที่จะเป็นดินให้ยืนเลยทุกคนต้องอยู่บนเรือหมดเกิดมีเต่าตัวหนึ่งนะบังมันตาบอดด้วยเต่านี้ก็เป็นสัตว์ที่หายใจด้วยปอดมันมีปอดมันก็ต้องขึ้นมาเอาอากาศหายใจใช่ไหมล่ะเต่าทะเลตัวนี้มันอึดมากเวลาที่มันจะมาเอาอากาศสักครั้งหนึ่งโผล่ขึ้นมาหายใจเนี่ย100 ปีครั้งเดียวเลยความที่มันน้ำท่วมโลกหมดเนี่ยนะเศษสิ่งอะไรเนี่ยมันจมน้ำหมดนะทุกฝั่งสมมติว่าเหลือแค่มีชิ้นไม้ชิ้นหนึ่งลอยอยู่บนพื้นผิวของมหาสมุทรนี้ซึ่งเศษชิ้นไม้ชิ้นนี้มันก็มีรูอยู่รูหนึ่งที่มันใหญ่พอดีกันกับหัวเต่าโอกาสความน่าจะเป็นทุกฝั่งมันจะเป็นไปได้ไหมที่ว่าเต่าตัวหนึ่งอึดมาก100 ปีโผล่ขึ้นหายใจครั้งเดียวความที่มหาสมุทรมันยิ่งใหญ่มากทั่วผืนปฐพีทั้งโลกนี้หมดเลยไม่มีดินเลยมีแต่น้ำทั้งหมดลมเหนือลมใต้ตะวันออกตะวันตกก็พัดเจ้าเศษชิ้นไม้นี้ให้ล่องลอยไปในมหาสมุทรตามแต่ใจของมันตามแต่ทิศทางของลมโอกาสความน่าจะเป็นที่เต่าตัวนี้จะโผล่ขึ้นมาเอาหัวซุกเข้าไปพอดีในจุดที่มันมีรูอยู่นั้นโอ้โหมันยากมากทุกฝั่งน้อยมากคือแทบเป็นไปไม่ได้เลยนะเพราะฉะนั้นสัดส่วนความน่าจะเป็นเรื่องที่เราจะได้ตายกับเรื่องที่เราได้เกิดมาเนี่ยมันสุดขั้วเลยทุกฝั่งมันสุดขั้วเลยถ้างั้นเราได้เกิดมาแล้วเราก็ต้องตายแน่นอนเราจะดำรงชีวิตอยู่ยังไงโอ้ยเธอใช้ชีวิตยังไม่คุ้มค่านะมันเสียดายไงทุกฝั่งเสียดายคือที่ว่าเราจะต้องได้ตายแน่แล้วกว่าจะเกิดมามันก็ยากนี่ถ้าใช้ด้วยความประมาทเสียดายเพราะฉะนั้นต้องใช้ด้วยความไม่ประมาทจะไม่ประมาทให้คิดถึงสุดต่างสองขั้วนี้ที่มันสุดๆเลยว่าถ้าเราเกิดมาได้ยากขนาดนี้เรายังใช้แบบสุรุ่ยสุร่ายใช้แบบทิ้งๆคว่างๆใช้แบบไม่รักษาไม่ถนอมในช่วงเวลาที่เรามีอยู่ที่ยากกว่าจะได้มาแล้วมันก็จะหมดไปไม่นานเนี่ยมันไม่ดีนะอย่าประมาทนะใช้ยังไงเอาเรื่องวัดความประมาทก่อนดูฟังว่าตอนนี้เราเห็นคุณค่าใช้มันอย่างถูกต้องไหมในความยากที่เราได้มาและในความง่ายที่เราจะเสียไปท่านถามภิกษุกลุ่มหนึ่งบอกว่าเนี่ยใช้ไงชีวิตเจริญมรณสติแบบไหนกันเห็นความสุดขั้วความแตกต่างที่กว่าชีวิตเราจะได้มาแล้วง่ายๆที่มันจะเสียไปแล้วเห็นคุณค่าของมันอย่างไรภิกษุรูปหนึ่งบอกว่าโอ้เนี่ยผมนี่เจริญมรณสติเนี่ยนะวันละ2 ครั้งคือช่วงนี้แหละที่ท่านว่านี่แหละระหว่างกลางคืนไปกลางวันระหว่างกลางวันไปกลางคืนพอเจริญเสร็จปุ๊บนะโอ้คนนึกถึงคำสอนของพระพุทธเจ้าเลยนึกถึงว่าโอ้พระพุทธเจ้าสอนให้ทำอย่างนี้ทำอย่างนี้ฉันก็ทำเลยช่วงเวลานั้น2 ครั้งแล้วที่เหลือทำอะไรที่เหลือก็
ทำอย่างอื่นไงเช่นถ้าทำการงานไปโรงเรียนไปที่ทำงานดูหนังดูละครคิดว่าก็จะมีชีวิตอยู่ได้สักครึ่งค่อนวันแล้วที่เหลือก็จึงไปทำอย่างอื่นได้คิดว่าเฉพาะช่วงเวลานั้นที่ว่าจะตายไงจะเสียชีวิตนี้ไปจึงได้ตระหนักถึงความดีให้ตั้งสติมีสมาธิแต่ว่าช่วงเวลาอื่นก็เหลือเปลินไปอีกรูปหนึ่งบอกว่าก็ช่วงเวลาที่กินข้าวนี่แหละคนเรารับประทานอาหารก็ประมาณชั่วโมงหนึ่งอะอย่างมากครึ่งชั่วโมงชั่วโมงหนึ่งนี้ช่วงเวลาเนี้ยก็เจริญมรณสติเราคิดว่าจะมีชีวิตอยู่ได้ยาวนานประมาณเท่านี้แต่คิดว่าจะมีชีวิตอยู่ได้ยาวนานประมาณเท่านี้ก็ต้องรีบทำคำสอนของพระพุทธเจ้าละในช่วงเวลาที่กินอาหารมื้อหนึ่งแต่ว่าหลังจากนั้นไปเราก็ไปทำอย่างอื่นละไปทำการงานไปเดินเล่นไปเดินทางนั่นนี่อีกรูปหนึ่งบอกว่าในช่วงเวลากินอาหารประมาณ 4-5 คำอีกรูปหนึ่งบอกว่ากินอาหาร1คำอีกรูปหนึ่งบอกว่าหายใจเข้าหายใจออกในยะที่พูดถึงนี้หมายถึงการที่เราคิดว่าเราจะมีชีวิตอยู่เนี่ยมันได้นานเท่าไหร่เพราะนี้เป็นเหตุใช่ไหมเพื่อที่จะให้เกิดผลคือมาตรีตรึกไตรตรองใกล้ครวนในทางคำสอนของพระพุทธเจ้าเพราะว่าคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยมันเยอะไงท่านผู้ฟังคิดนึกถึงจุดไหนเนี่ยมันดีได้หมดละแต่ถ้าไม่ได้คิดไม่ได้นึกไม่ได้ถึงคือมันไม่ดีไม่ดีตรงที่ว่าก็เผลอเพลินไปตามภาษาต่างๆภายนอกช่วงเวลาที่คุณบอกว่าจะมาคิดถึงจะไม่เปลือยเนี่ยมันมากน้อยต่อเนื่องขาดตอนอย่างไรคนแรกบอกว่าก็วันละ2ครั้งช่วงที่เป็นรอยต่อช่วงที่เป็นรอยต่อนี่ก็ไม่ได้ยาวเลยทุกฝั่งก็จะ2ครั้งใน24ชั่วโมงใช่ไหมล่ะอันนี้บอกว่าใน24ชั่วโมงเนี่ยเอาครั้งเดียวแต่ยาวหน่อยประมาณชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงหนึ่งเนี่ยมาคิดถึงคำสอนของพระพุทธเจ้าตอนช่วงกินข้าวอีกคนหนึ่งบอกว่าไม่เลยแล้วก็ที่เหลือจะประมาทได้ยังไงเอาช่วงเวลาห่างกันแค่ 4-5 คำนี่แหละคนเรากินอาหารคำหนึ่งสองคำนี่ก็ประมาณ15นาทีเอาภิกษุรูปนี้บอกว่าทุกๆ15นาทีเลยนะผมนี่จะมานึกถึงคำสอนของพระพุทธเจ้าก่อนละที่เหลือนี่ก็จะเผลอๆไปบ้างอีกรูปหนึ่งบอกว่ามาให้นั้นยังน้อยไปเอาทุกคำข้าวเลยทุกคำข้าวนี่ก็คือทุก2นาทีอะมาคิดถึงคำสอนของพระพุทธเจ้าครั้งหนึ่งอีกรูปหนึ่งบอกทุกลมหายใจทุกลมหายใจคิดถึงคำสอนของพระพุทธเจ้าด้วยมาตราในการวัดแบบนี้นะท่านจึงแบ่งเอาไว้ว่าคนไหนประมาทคนไหนไม่ประมาทโดยบอกว่ากลุ่มที่คิดถึงทางคำสอนของพระพุทธเจ้าวันละ2ครั้งหรือวันละครั้งครั้งละ1ชั่วโมงหรือพวกที่มาคิดถึงทุกๆ15นาทีนี่นี่ชื่อว่ายังประมาทอยู่ยังประมาทอยู่แต่พวกที่ทุกๆคำข้าวทุก2นาที5นาทีคิดถึงคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วหรือทุกๆลมหายใจแล้วนี่ถือว่าไม่ประมาทดีแล้วใช้ชีวิตอย่างถูกต้องระมัดระวังไม่ประมาทคุ้มค่าทีนี้บางคนอย่าตีความผิดนะอย่าไปตีความว่าถ้าฉันจะต้องแบบหลับตานั่งสมาธิตลอดเวลาสิโอ้ยมันจะไปทำงานอะไรได้ไงอย่าเข้าใจผิดเพราะอย่างที่พูดเมื่อสักครู่ว่าคำสอนของพระพุทธเจ้านี่มีมากไงแล้วก็ไปได้ในทุกช่องทางตาหูจมูกลิ้นกายและใจแล้วก็ไปได้ในทุกเรื่องเงินทองเรื่องความรักเรื่องเกี่ยวข้องกับผู้คนเรื่องการทำงานเรื่องการเรียนเรื่องการกินเรื่องการเดินทุกอิริยาบถทุกสาขาอาชีพทุกเพศทุกวัยทุกเรื่องการงานสามารถที่จะเกี่ยวข้องมา
มีในคำสอนของพระพุทธเจ้าได้หมดตรงไหนที่มันจะเชื่อมโยงต่อไปนี้ได้หมดคือสติไงทุกฝั่งถ้าเรามีสตินะไม่ว่าเราจะทำอะไรก็ตามอย่าเผลอสติเกิน5นาทีถ้าเผลอสติเกิน5นาทีช่วงระหว่างกินข้าวคำเดียวเนี่ยคุณจะเคี้ยวข้าวคำหนึ่ง5นาทีเลยเหรอเออเอาหน้าคิดว่าเคี้ยวละเอียดหน่อยเอา2นาทีก็ได้เอา2นาทีถ้าจะเผลอเพลินไปก็อย่าให้มันเกิน2นาทีนะอย่างเนี้ยจึงจะชื่อว่าผู้ไม่ประมาทบางทีเรารูดถูไถด้วยนิ้วของเราไปที่อะไรมันเหลี่ยมๆแล้วก็เงาๆโทรศัพท์มือถือนี่แหละถ่ายไปรูดโซเชียลมีเดียบ้างดู YouTube วิดีโอต่างๆนั่นนี่บ้างเอาชั่วโมงหนึ่งหายไปละชั่วโมงหนึ่งสองชั่วโมงนี่โอ้ยเพลินไปตามตาตามหูเห็นภาพได้ยินเสียงนั่นช่วงนั้นพลาดได้นะไม่ใช่ว่าช่วงชั่วโมงหนึ่งคุณไถโทรศัพท์มือถือดูโซเชียลมันจะไม่ตายมีคนเดินถนนไถโซเชียลอยู่เนี่ยหล่นตกท่อตกน้ำเจออุบัติเหตุขับรถอยู่หรือเดินถนนอยู่ตายได้เลยมีนั่นคือประมาทหรือบางทีคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ติเตียนคนนั้นใส่ร้ายคนนี้คิดไม่ดีกับคนโน้นพูดถึงคนนั้นอย่างนี้อย่างโน้นนี่คืออกุศลนะอย่าให้มันเกิน2นาทีถ้าจะพูดถึงคนอื่นพูดแง่ดีพูดสิ่งที่เป็นธรรมเป็นวินัยพูดสิ่งที่เป็นประโยชน์พูดสิ่งที่เป็นกุศลไงสิ่งที่เป็นกุศลเนี่ยมันมีอยู่ได้ทุกที่ตามข่าวหน้าหนังสือพิมพ์ในโซเชียลทีวีเพื่อนข้างบ้านการจราจรเราถ้ามีสติตั้งไว้อย่างดีสามารถขวนขวายแสวงหาสิ่งที่เป็นกุศลมาทรงไว้ในจิตใจของเราได้เสมออย่าว่า2นาทีเลยทุกลมหายใจเลยอ่ะทุกลมหายใจเข้าออกนี่มันห่างกันไม่ถึงนาทีเราสามารถตั้งจิตให้อยู่ในกุศลธรรมเหล่านั้นได้มันคือแค่กุศลหรืออกุศลเท่านั้นเองทุกฝั่งที่สติจะเผลอหรือจะตั้งไว้ให้ดีเผลอปุ๊บอกุศลก็เกิดไม่เผลอมีสติปุ๊บกุศลก็เกิดอย่าเผลอให้มันเกิน5นาทีนะนี่ขอร้องกันนะมาถึงพระพุทธเจ้ามาเตือนไว้นะข้าพเจ้าเนี่ยนำเอาคำสอนนี่มาบอกไว้เฉยนะไอ้ที่ว่าอย่าให้จิตของเราไปในทางอกุศลต้องตั้งสติเอาไว้อกุศลนี่มันมีมากก็มากพอๆกันกับกุศลอกุศลมีได้ตรงไหนกุศลก็มีได้ตรงนั้นเราก็อย่าเผลอนะเพราะว่ากุศลมีอยู่ตรงไหนอกุศลก็มีได้อยู่ตรงนั้นดูข่าวหน้าหนังสือพิมพ์แต่เดี๋ยวนี้มันยังขายกันอยู่หรือดูข่าวอินเทอร์เน็ตก็ได้คุณดูข่าวทางโซเชียลรูดขึ้นรูดลงอยู่หรือว่าดูข่าวหนังสือพิมพ์ดูข่าวทีวีอยู่ดูแล้วเนี่ยนะถ้ามันเป็นเรื่องที่แบบเป็นไปในทางการเรื่องให้เพลินๆเนี่ยมันก็ส่วนใหญ่ก็เป็นอย่างนี้แหละแล้วเราเพลินไปตามเรื่องราวนั้นคนนี้ก็ทำไม่ดีอย่างนี้โอ้ยมันช่วยงั้นมันระยำอย่างนี้มันไม่ดีอย่างโน้นคิดไปถึงสิ่งที่เป็นอกุศลธรรมอย่างนั้นอย่างนี้อย่างโน้นใช่ปะอันนี้คือเพลินไปละเผลอสติละโอ้ยจะเกิน5นาทีนี่พลาดได้นะไม่ใช่ว่าไอ้อะไรที่มันอยู่ในตัวเรามันจะไม่อึดขึ้นแล้วคุณจะไม่ตายนะมันเป็นไปได้นะเชื้ออยู่ในตัวเราอึ๊กเป็นลมไปสลบไปฮาร์ทแอทแทคไปแล้วดูหนังดูละครอะไรที่มันเพลินอยู่เซ็ตเลยนะลงนรกอ่ะหรือไม่ก็เป็นสัตว์เดรัจฉานน่ะแต่ว่าอกุศลธรรมอยู่ตรงไหนใช่ป่ะอย่างที่บอกเนี่ยกุศลธรรมก็อยู่ตรงนั้นตรงที่ว่าพอเราเห็นคนอื่นเขาทำไม่ดีผ่านทางข่าวหนังสือพิมพ์ข่าววิทยุ
ในทีวีอินเทอร์เน็ตต่างๆเห็นแล้วเราตั้งสติไว้ได้ไงไม่เผลอเพลินไปตามเรื่องที่เป็นอกุศลนั้นโดยพิจารณาว่าโอ้คนนี้ก็ทำไม่ดีอย่างนี้เนี่ยนะโอ้แต่เป็นเราจะไม่ทำนะเนี่ยเออหรือว่าถ้าเรื่องที่เป็นอกุศลเหล่านี้เราทำการสำเนียกไว้ว่าเราจะไม่ทำหรือถ้าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นกับเราแล้วเราจะทำอย่างนี้ที่มันไม่ใช่เป็นอกุศลและทำอย่างนั้นนี่ก็ข้อหนึ่งละกุศลธรรมเกิดขึ้นได้หลายแง่มุมเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นกับคนนั้นอย่างนั้นเป็นเรื่องไม่ดีอย่างนี้เราแผ่เมตตาให้เขาก็ได้แผ่เมตตาแบบพรหมเจริญกรุณาเจริญอุเบกขาเออขอให้คนที่ประสบทุกข์อย่างนี้ให้ได้รับความสุขหรือพ้นจากทุกข์นั้นไวๆอะไรก็เป็นกรุณาระวังนะความเผลอเพลินมันเปลี่ยนได้ทันทีถ้าเราไม่ชอบเขาอย่างนี้แล้วเขาได้รับทุกข์อยู่เนี่ยถ้าเราคิดสมน้ำหน้ามันว่าโอ้ยขอให้มันได้หนักๆกว่านี้หรือกำไรที่มันไม่ดีได้มางี้ให้มันได้เร็วๆนี่นั่นอกุศลธรรมเกิดละคุณเพลินไปตามเรื่องราวนั้นละดูข่าวอยู่เนี่ยเกิดหัวใจวายขึ้นตายได้ไปนรกนะระวังแต่ถ้าเรามีกรุณามีเมตตาในข่าวนั้นในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับคนนั้นอย่างนั้นเฮ้ยนี่เป็นกุศลนะทุกฝั่งเป็นกุศลถ้าเกิดหัวใจวายขึ้นเกิดเส้นเลือดในสมองแตกขึ้นหรืออุดตันขึ้นหรือคุณน็อกไปตรงนั้นเนี่ยคุณไปสวรรค์นะไปสวรรค์หรือมนุษย์ที่มีอันจะกินหรือถ้ามันไม่ก่อนไม่หลังต่อการตายแล้วจิตที่มีเมตตานั้นเป็นสมาธินั้นเห็นความไม่เที่ยงในกายพอโทษดูข่าวว่าเข้าตายไอ้ยาเราก็ตายจริงๆนี่เกิดปล่อยวางได้หมดบรรลุเป็นพระอรหันต์เดียวนั้นเลยนะหรือถ้าละเรื่องร้ายรัดเห็นความเบื่อหน่ายในวัฏสงสารละเรื่องร้ายรัดในห้าอย่างเป็นอนาคามีนะหรือไม่ก็เผลอๆเป็นโสดาบันได้เลยอ่ะในความที่ว่าเออเห็นความไม่เที่ยงจริงๆจังๆอย่างนี้แล้วไม่มีความเคลือบแคลงสงสัยแล้วมีศรัทธาในคำสอนอย่างมั่นคงตั้งใจเต็มที่นี่ก็เป็นโสดาบันได้นะโอกาสมันอยู่เฉพาะหน้าเสมอทุกวันเราอย่าเผลอเราอย่าเพลินระยะเวลาที่ท่านเตรียมการไว้ให้เป็นมาตรฐานเนี่ยก็คืออย่าเพลินเกิน5นาทีอย่าเพลินชั่วเวลาที่กินข้าวคำหนึ่งเคี้ยวหมดมันก็2นาทีเท่านั้นแหละนะเอ้า2นาที5นาทีช่วงนี้อย่าเผลออย่าเพลินเกินนี้ไปเพราะว่าชีวิตของเราเนี่ยมันปลิวไปง่ายๆเหมือนกับเทียนที่มีเปลวไฟติดอยู่บางทีเกิดลมพัดเทียนดับปุ๊บเลยหรือบางทีมันไหม้ไปไหม้ไปอ้าวมันหมดไฟมันก็ดับปุ๊บเลยหรือบางทีมีคนมาดับมันเอาซึ่งๆหน้าเหมือนกันชีวิตของเราบางทีหมดอายุขัยมันก็ตายไปใช่ไหมล่ะบางคนก็80บางคนก็90บางคนก็70กว่าไม่เท่ากันคนเรามีอายุขัยไม่เท่ากันตามสภาวะของร่างกายโครโมโซมพันธุกรรมอาหารที่อยู่อาศัยสิ่งแวดล้อมต่างๆหรือบางทีก็เกิดจากการตัดรอนเกิดอุบัติเหตุปึ้งปึ๊บหายตายไม่ได้ตามอายุขัยละเกิดตัดรอนแบบนี้ก็มีหรือเกิดจากลักษณะของโรคภัยไข้เจ็บที่มาเบียดเบียนโรคภัยไข้เจ็บโควิดอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยมันปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บรวดเร็วมะเร็งเดี๋ยวนี้มันก็เป็นลักษณะที่ว่าเหมือนจับสลากเอาคนไม่มีเหตุปัจจัยเสี่ยมก็เป็นได้จริงๆแล้วบางทีเราก็ไม่รู้

โอ้ยฝ่ายกระแกงหินนี่ไม่ได้นะต้องเกาะเอาไว้ให้ดีหรือพยายามจะว่ายให้มันเข้าตะลิงเข้าฝั่งให้ได้กระแสน้ำแรงมันจะว่ายยังไงก็ต้องพยายามไงความพยายามตรงนี้ตรงฝั่งคือลักษณะที่เราทำความเพียรในการที่จะไม่ไปตามกระแสในการที่จะสวนทวนกระแสในการที่จะตัดกระแสที่จะให้เรามีราคะโทสะโมหะเราจะตัดกระแสนี้ได้ทุกฝั่งคือมองฝั่งให้มันดีก่อนว่าฝั่งไหนนี่คือน้ำมันพัดไปอยู่ใช่ไหมล่ะเราก็ต้องมองไปข้างหน้ามองไปข้างหน้าว่าเอ๊ะมันจะซ้ายหรือขวามันจะไปยังไงจะเกาะตรงไหนเหมือนกันตอนนี้กระแสแห่งชีวิตของเราเนี่ยกำลังพัดไปอยู่สู่อะไรสู่ความตายไม่เกิน80ปีไม่เกิน5นาทีไม่เกินลมหายใจหนึ่งในช่วงกระแสที่มันพัดไปอยู่เนี่ยคุณเล็งดูคุณจะไปทางไหนช่วงนี้สั้นๆเนี่ยไม่ใช่80ปีนะ5นาทีนี่5นาทีข้างหน้านี่เราจะไม่อยู่เนี่ยคุณจะซ้ายหรือคุณจะขวาคุณเล็งให้ดีๆในที่เล็งๆให้ดีๆเนี่ยคือตั้งสติไว้ไงสติคือเครื่องตรวจเครื่องสแกนหาทิศทางตั้งสติไว้ตั้งสติไว้ตั้งสติแล้วไงความดีอยู่ตรงไหนสตินั่นแหละเป็นความดีอยู่แล้วถ้าจะคิดให้คิดเรื่องที่ดีๆไม่ใช่เป็นกามไม่ใช่เป็นปฏิบัติไม่ใช่เป็นเบียดเบียนแต่เป็นการหลีกออกจากกามเป็นเมตตาเป็นกรุณาให้คิดเรื่องนี้เล็งให้ดีๆเล็งให้ดีๆ5นาทีข้างหน้านี่คุณจะพูดอะไรถ้าจะพูดอย่าพูดสิ่งที่มันเป็นแตกดันกันใส่ร้ายกันด่ากันคำหยาบว่าหรือโกหกนั่นนี่อย่าพูดอย่าพูดห้านาทีนั่นถ้าพูดนี่คุณเลี้ยวซ้ายเลยนะแบบเข้าไปชนกับก้อนหินชนกับเศษอะไรถูกทิ่มตายได้แต่ให้เลี้ยวขวาเลี้ยวขวาคือพูดนี่พูดสิ่งที่ไม่โกหกเป็นความจริงพูดสิ่งที่จะฟูใจพูดสิ่งที่เป็นธรรมเป็นวินัยพูดเรื่องดีๆกันพูดเรื่องให้มีเมตตาพูดเรื่องที่จะให้มีศีลพูดเรื่องที่จะให้มีสมาธิพูดเรื่องที่จะเป็นความสามัคคีพูดเรื่องที่จะเป็นความอ่อนน้อมประนีประนอมพูดเรื่องดีๆถ้าจะพูดแล้ว5นาทีต่อจากนี้นะคุณระวังนะคุณจะเลี้ยวซ้ายหรือเลี้ยวขวานี่ถ้าจะกระทำลงมือทำอะไรทางกายนี่โอ้ยจะแบบอย่าเลยถ้าจะฆ่าสัตว์นี่ถ้าจะทุบตีทำร้ายเขานี่ถ้าจะเดินไปเสพไปบริโภคอะไรให้มันเพลินๆนี่นั่นคือเลี้ยวซ้ายเลยนะหยุดอย่าไปอย่างนั้นแต่ตั้งสติไว้ให้ดีเพราะถ้าไปอย่างนั้นคือเพลินไปตามกระแสแล้วตั้งสติไว้ให้ดีถ้าจะลงมือทำเลี้ยวขวาเลี้ยวขวานี่ก็คืออะไรอ่ะไม่ฆ่าสัตว์ไงไม่โกงไม่ขโมยไม่เซ็นอะไรที่มันจะแบบเป็นการเบียดเบียนอนุมัติให้โกงให้อะไรเงี้ยอย่าไปเซ็นแต่ถ้าจะลงมือทำก็ให้มีการแบ่งปันให้ทานเดินไปเนี่ยแผ่เมตตาไปเดินไปเนี่ยจะไปถึงที่ไหนก็ไม่รู้ล่ะแต่ว่าให้เดินไปถึงที่นั่นแล้วไปที่ที่เราจะทำความดีได้ถ้าเราจะเท้าเดินไปแล้วไปเทคไปผับไปเที่ยวไปกินไปโกงไปนั่นนี่หยุดอย่าเดินไปทางนั้นเดินไปทางนั้นไม่ดีแต่ให้เดินไปที่ที่มันจะมีการให้ทานเดินไปในที่ที่ว่าเราจะสมาทานศีลได้เดินไปในที่ที่จะมีการแบ่งปันทำประโยชน์5นาทีในช่วงที่เราเดินไป2-3คำในช่วงที่เราพูดไป1-2ลมหายใจในช่วงที่เรามีความคิดนี่คิดอยู่พูดอยู่ทำอยู่นี่เรามีชีวิตอยู่แค่5นาทีนะอาโธนั้นสวรรค์เลยเพอร์เฟคมากๆอยู่แล้วแบบนี้ผู้หวังท่านบอกว่ามีอันนี้สงมากมีผลมากเป็นทางที่จะไปสู่นิพพานเป็นทางเกษมเป็นทางสว่างคุณไหว้ตัดกระแสแล้วจะเข้าสู่ฝั่งแล้วนี่อีกไม่ไกลนิดเดียวใกล้ๆนี่ช่วงทางเลี้ยวเนี่ยระวังให้ดีรักษาเส้นทางให้เหมาะสมรักษาการกระทำให้ดีพอหมด5นาทีแล้วไง

เผลอเพลินล่ะก็อีก5นาทีต่อไปไงอีก5นาทีต่อไปอีก5นาทีต่อไปมีชีวิตอยู่ก็ครั้งละ 1-2 ลมหายใจครั้งละ 4-5 นาทีแค่นี้แหละทุกฝังมีชีวิตอยู่ได้แค่นี้คนเราเนี่ยถ้าเราจะคิดว่าเฮ้ยชั่วโมงข้างหน้านี้เดี๋ยวฉันจะไปทำนั่นทำนี่เดี๋ยวก็ไปนี่ก่อนละกันไปเพลินก่อนละกันไปกินก่อนละกันด่าเขาก่อนละกันนินทาเขาก่อนนะอีกเดี๋ยวแป๊บนึงโนนั่นประมาทอย่าประมาทแต่ให้มีสติการเจริญมรณสตินี่มันถึงจะมีประโยชน์ขึ้นมาแบบนี้การเจริญมรณสติไม่ได้คิดถึงความตายนะหวังแต่ให้คิดถึงว่าช่วงที่เราเป็นอยู่เนี่ยเราจะอยู่ยังไงช่วงที่เราเป็นอยู่ไม่นานแค่5นาที10นาทีเนี่ยเราจะอยู่ยังไงตรงนี้ต่างหากเพราะไอ้ที่เหลือนั่นมันคือตายแล้วที่เหลือนี่มันไม่แน่ว่าจะมีชีวิตอยู่หรือเปล่าเอา2นาที5นาทีต่อกันยังไงก็ไม่เกิน80ปีไอ้2นาที5นาทีที่ต่อกันแล้วไม่เกิน80ปีเนี่ยไอ้ช่วงเนี้ยอย่าให้มันมีอกุศลถ้ามีแล้วเอาทีละช่วงช่วงที่แล้วเปิดไปแล้วไม่เป็นไรเอาช่วงนี้คุณจะทำได้ไหมกินข้าวคำหนึ่งลมหายใจครั้งหนึ่งเราก็แค่มีสติเนี่ยได้ไหมจะยื่นมือไปจับอะไรเท้าจะเดินไปไหนให้เป็นบุญให้เป็นกุศลได้ปะจะพูดคำอะไรออกมาจะด่าใครตีใครให้มันคิดก่อนได้ปะแต่ให้พูดสิ่งที่เป็นกุศลพูดคำที่ดีๆพูดคำที่จะให้เกิดความสามัคคีพูดคำที่จะเป็นคำฟูใจพูดคำที่สุภาพอย่าใส่ร้ายอย่าให้ร้ายกันพูดสิ่งที่จะเป็นธรรมเป็นวินัยพูดคำที่จะประกอบด้วยเมตตากรุณานะได้ปะหรือถ้าจะคิดเอาแม่จะคิดเรื่องไม่ดีของคนนั้นคิดเรื่องไม่ดีของคนนี้กังวลใจนั่นนี่โอ้ยมันมีแค่5นาทีนี่นะถ้าจะคิดแล้วคนนั้นก็จะดีขึ้นมาได้บ้างล่ะสัตว์โลกก็เป็นไปตามกรรมนะทุกฝังใครทำกรรมดีก็ได้ดีใครทำกรรมชั่วก็ได้ชั่วคิดอย่างนี้ก็แล้วกันถ้าจะกังวลใจถ้าจะกังวลใจเรื่องลูกกังวลใจเรื่องผัวกังวลใจเรื่องเมียกังวลใจเรื่องงานกังวลใจเรื่องนั้นเรื่องนี้ถ้าจะกังวลใจนะให้คิดอย่างนี้ว่าสัตว์โลกก็เป็นไปตามกรรมคนทำกรรมดีก็ได้ผลดีคนทำกรรมชั่วก็ได้ผลชั่วคิดแบบนี้ยังจะคิดดีกว่าที่จะกังวลใจแต่ให้คิดด้วยสติแบบนี้ให้เห็นกระแสของกรรมให้เห็นกระแสความจริงคิดแบบนี้ไม่เบียดเบียนเป็นความคิดในทางไม่เบียดเบียนตนไม่เบียดเบียนผู้อื่นไม่เบียดเบียนทั้งสองฝ่ายคือถ้าจะคิดเบียดเบียนเขาจะมาให้เขาได้ไม่ดีคิดประทุษร้ายนี่ไม่ดีอยู่แล้วใช่ไหมแต่ถ้าเรากังวลใจนั่นก็เบียดเบียนตัวเองด้วยอีกเหมือนกันเราอย่าคิดเบียดเบียนใครแม้แต่ตัวเองก็ตามคิดไม่ดีกับตัวเองก็คิดเบียดเบียนตัวเองนั่นแหละคิดว่าโอ้ทำไมฉันมันกรรมมากบาปหนาบุญน้อยคิดแบบนี้คิดไม่ถูกคิดแบบนี้มันคิดเบียดเบียนตัวเองแต่ถ้าจะคิดว่าสัตว์โลกเป็นไปตามกรรมกรรมดีก็มีกรรมชั่วก็มีถ้าจะคิดอุเบกขาวางเฉยคิดมุทิตายินดีคิดกรุณาปรารถนาให้พ้นทุกข์คิดเมตตาปรารถนาให้มีความสุขคิดไปในทางที่จะเป็นกุศลคิดเรื่องที่จะหลีกออกจากกามอย่าคิดที่จะเผลอเพลินไปตามสิ่งนั้นสิ่งนี้ถ้าจะคิดจะกินว่าฉันจะกินอีกสักคำหนึ่งหน้ามันอร่อยดีคิดที่จะอดก็แล้วกันให้ยินดีในความเป็นผู้มีท้องอันปร่องยินดีในความเป็นผู้มีท้องว่างยินดีในความหิวสิดีคิดอย่างนี้คิดแล้วเป็นกุศลถ้าจะกินต่ออีกคำหนึ่งสองคำเนี่ยกินข้าวแล้วมันจะเป็นอกุศลเหรอกินข้าวก็ให้เป็นกุศลโดยการมีสติโดยการรู้ประมาณในการบริโภคกินข้าวอยู่ก็รู้ประมาณในการบริโภคจะใส่เสื้อผ้าก็รู้พิจารณาแล้วจึงบริโภคว่าเสื้อผ้านี่ไม่ใช่ว่าเพื่อการตกแต่งให้สวยงามแต่เพื่ออาศัยปิดบังอวัยวะที่ให้เกิดความละอายเพื่อป้องกันความร้อนความหนาวจะเข้าสู่เสนาสนะเช่นจะเข้าไปในรถจะเข้าไปในบ้านจะเข้าไปสู่อาการสถานที่ให้พิจารณาแล้วจึง
บริโภคใช้สอยสถานที่นั้นรถยนต์คันนั้นก็ว่าเราเข้ารถนี่เราใช้เพื่อให้เกิดป้องกันความร้อนความหนาวอันตรายที่เกิดจากลมแดดสิ่งต่างๆที่จะเป็นอุณหภูมิเป็นฤดูกาลใช้ป้องกันแบบนี้ใช้รักษาแบบนี้คิดไปในทางแบบนี้นี่จะชื่อว่าเป็นผู้อยู่ด้วยความไม่ประมาทอยู่อย่างมีคุณค่ามากแม้แค่5นาทีนั้นเอาสมมุติว่าถ้าเราจะตายไปใน5นาทีนะทัชวูดนะทุกฝั่งสมมุตินะสมมุติก็มันไม่แน่นะ5นาทีนี้มีคุณค่ามีประโยชน์มหาศาลเป็นการใช้ชีวิตอย่างคุ้มค่ามากที่สุดถ้าเปรียบเทียบคนที่ต่อให้อยู่ได้100ปีเลย80ปีเนี่ยคุณเกินไปเลย100ปีแล้วคุณเพลินคุณเผลอคุณด่าคุณว่าคุณโกงคุณมีใช้เผลอเพลินประมาทคิดไม่ดีกับคนนั้นคนนี้อยู่100ปีเนี่ยอโทมันเสียค่าเสียเวลาไร้สาระเปล่าประโยชน์ที่สุดในโลกเลยร้อยปีไม่มีประโยชน์อย่างเงี้ยรักษาตัวเองก็ไม่ได้ยังเบียดเบียนผู้อื่นอีกบางคนอาจจะไม่เบียดเบียนผู้อื่นก็จริงแต่รักษาตัวเองก็ไม่ได้นะ80ปีมันก็ประโยชน์น้อยลงไงแต่ถ้าแค่ไม่ต้องเอา80ปีเอาปีเดียวเราจะมีชีวิตอยู่ได้สักปีหนึ่งโอ้ยปีหนึ่งยาวไปเอาอาทิตย์เดียว7วันเนี่ยไม่วันใดวันหนึ่งก็ตายจนหนึ่งอาทิตย์โอ้ยนั่นก็ยาวไปเอา60นาทีเนี่ยล่าฟังธรรมะราบรุนกันมาเนี่ยโอ้ยโนยาวไปเอาลมหายใจหนึ่งเนี่ยลมหายใจหนึ่งหรืออีก 2-3 นาทีเราจะจบลงแล้วเนี่ยเรามีชีวิตอยู่ด้วยความไม่ประมาทได้ไหมถ้ามีได้มีสติได้มีเมตตาได้คิดดีพูดดีได้เป็นประโยชน์กับทั้งตนเองด้วยทั้งผู้อื่นด้วยเพราะเราปฏิบัติธรรมเรามีสติเนี่ยผู้อื่นไม่ได้รับการเบียดเบียนจากเรานะได้ประโยชน์สองฝ่ายได้ประโยชน์ทั้งตัวเองได้ประโยชน์ทั้งตัวเขารักษาทั้งตนเองรักษาทั้งผู้อื่นเป็นประโยชน์มากแม้สั้นแม้น้อยมีคุณค่ามากได้ประโยชน์หลายสิ่งนี้จะทำให้เราเลี้ยวขวาได้ตัวว่างไปสู่ที่ที่จะมีความอมตะไปสู่ที่ที่จะมีความพ้นทุกข์ไปสู่ที่ที่จะมีความเกษมมีความปลอดภัยนั่นคือนิพพานนั่นเองมรณะสติธรรมฟังเป็นทางไปสู่นิพพานได้จะเรียนแบบนี้แหละสั้นๆไม่ต้องมากให้เราตั้งสติรักษาจิตของเราไว้ให้ดีในที่ท่านได้รับฟังจบไปนั้นคือการเจริญมรณะสติในช่วงของจิตตวิเวกโดยมูลนิธิปัญญาภาวนาร่วมกับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนำเสนอผ่านทางเครือข่ายของกรมประชาสัมพันธ์ในช่วงเวลาต่างๆท่านสามารถติดตามรับฟังได้ในระบบพอดแคสต์หรือที่เว็บไซต์ของมูลนิธิปัญญา .org eanya.org กับประชาพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญและพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้

ติดตามรับฟังรายการธรรมรับอรุณได้เป็นประจำทุกวันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 กิโลเฮิรตซ์

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง6นาฬิกากับจันทิมาเจษฎาจิตพัฒนาค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมสั่งการกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพเร่งแจ้งสิทธิและรับคำขอเยียวยาเหยื่อเหตุเพลิงไหม้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: ขอเริ่มใช้พลังงานสะอาดเริ่มปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการลดคาร์บอนฟุตปรินท์ในองค์กรกันหมดแล้วบริษัทเราจะเริ่มบ้างดีไหมนะแล้วเริ่มตรงไหนดีอะ
3: ดูอีกนะเริ่มที่ใช้คาร์บอนฟอร์มจาก PEA ช่วยคำนวณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้บริษัทก้าวสู่เป้าหมายความยั่งยืนแบบมืออาชีพ
4: จัดการคาร์บอนแม่นยำให้องค์กรทันยุคปัจจุบัน Do it now Green Power by PEA
5: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
6: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
7: คุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
8: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
7: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้าร
1: ัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมสั่งการกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพเร่งแจ้งสิทธิและรับคำขอเยียวยาเหยื่อเหตุเพลิงไหม้ร้านอาหารย่านลาดพร้าวเตรียมนำรายชื่อเข้าที่ประชุมคณะอนุกรรมการกรุงเทพมหานครวันนี
9: ้พลตำรวจโทรุฑพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมมอบหมายให้นายไตรยฤทธิ์เป็นมหิวงอธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพนำคณะเจ้าหน้าที่จัดชุดปฏิบัติการเชิงรุกเร่งด่วนลงพื้นที่เพื่อแสดงความเสียใจและให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตจากเหตุไฟไหม้ร้านอาหารย่านลาดพร้าวโดยการแจ้งสิทธิและรับคำขอแก่ผู้เสียหายในคดีอาญาและทายาทอย่างใกล้ชิดซึ่งจากข้อมูลล่าสุดมีผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์นี้จำนวน28รายและผู้บาดเจ็บ72รายรวมผู้เสียหายทั้งสิ้น100รายโดยภายในเวลา 17:00 น.เจ้าหน้าที่สามารถรับคำขอจากทายาทผู้เสียชีวิตแล้ว15รายและผู้บาดเจ็บไม่สาหัสอีก3รายโดยกรมคุ้มครองสิทธิ์จะเร่งนำรายชื่อผู้เสียชีวิตที่พิสูจน์ตัวตนเรียบร้อยและทายาทได้ยื่นเรื่องเสร็จสิ้นเสนอต่อคณะอนุกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนผู้เสียหายประจำกรุงเทพมหานครในวันนี้จุฑามาศรักษาพันธ์รายงาน
1: กรมอนามัยส่งทีมปฏิบัติการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมลงพื้นที่โรงเบียร์ณลาดพร้าวหลังเกิดเหตุเพลิงไหม้ร่วมประเมินผลกระทบด้านสุขภาพประชาชนในพื้นที่โดยรอบ
10: แพทย์หญิงอัมพรเบญจพลพิทักษ์อธิบดีกรมอนามัยเปิดเผยว่าจากเหตุเพลิงไหม้ร้านโรงเบียร์ณลาดพร้าวกรมอนามัยได้ส่งทีมปฏิบัติการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมหรือทีมเซิร์ชร่วมกับสถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมืองและกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ประเมินผลกระทบด้านสุขภาพตรวจวัดคุณภาพอากาศให้คำแนะนำประชาชนและสนับสนุนหน้ากาก N95 แก่ผู้ที่อาศัยในพื้นที่เสี่ยงเพื่อป้องกันผลกระทบจากควันไฟและมลพิษทางอากาศด้านนายแพทย์นเรศฤทธิ์สีมารองอธิบดีกรมอนามัยกล่าวว่าเหตุเพลิงไหม้ครั้งนี้เกิดขึ้นภายในอาคารที่มีวัสดุตกแต่งหรือวัสดุซับเสียงอาจก่อให้เกิดก๊าซพิษหลายชนิดซึ่งส่งผลกระทบต่อระบบทางเดินหายใจจึงต้องเร่งติดตามและประเมินผลกระทบด้านสุขภาพของประชาชนในพื้นที่โดยรอบ ทั้งนี้ทีมปฏิบัติการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมกรมอนามัยจะติดตามตรวจวัดคุณภาพอากาศและประเมินความเสี่ยงด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่องพร้อมให้คำแนะนำแก่ประชาชนเพื่อให้สามารถป้องกันและลดผลกระทบต่อสุขภาพจากเหตุเพลิงไหม้ได้อย่างเหมาะสมนฤมลอุดมพรรายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสั่งคุมเข้มการตรวจควันดำรถโดยสารสาธารณะทุกคันห้ามปล่อยควันดำหลังสุ่มตรวจพบเกินมาตรฐานกว่าร้อยละ58
11: นายสุรินทร์วรกิจธำรงอธิบดีกรมควบคุมมลพิษกล่าวว่านายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้สั่งกรมควบคุมมลพิษร่วมกับกรมการขนส่งทางบกและสำนักงานตำรวจแห่งชาติตรวจเข้มรถโดยสารประจำทางทุกอู่หลังผลการสุ่มตรวจรถโดยสาร3อู่รวม36คันพบรถควันดำเกินมาตรฐานถึง21คันหรือร้อยละ58พร้อมกำชับให้ดำเนินการตามกฎหมายกับรถทุกคันที่ไม่ผ่านเกณฑ์และเร่งปรับปรุงสภาพเครื่องยนต์โดยไม่ต้องรอเข้าสู่ฤดูฝุ่นจากกรณีนายสุพนัสมีนชยนันท์ส.ส.พรรคประชาชนขอให้ตรวจสอบรถโดยสารประจำทางสาย26สาย191และสาย510ที่มีการปล่อยควันดำสร้างผลกระทบต่อประชาชนกรมควบคุมมลพิษลงพื้นที่ตรวจสอบระหว่างวันที่9ถึง10กรกฎาคมที่ผ่านมาโดยเน้นย้ำว่าการควบคุมควันดำจากรถยนต์ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปีไม่ใช่เฉพาะช่วงวิกฤตฝุ่น PM 2.5 พร้อมกำชับให้อู่รถทั้งภาครัฐและเอกชนบำรุงรักษาเครื่องยนต์อย่างสม่ำเสมอและส่งเสริมให้ผู้ขับขี่ปรับพฤติกรรมการขับรถลดการลากเกียร์ซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญของการเกิดควันดำเพื่อป้องกันผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวจันทิมาเจษดาจิตพัฒนาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 น.
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

ุ่นเสิร์ฟข่าวอุ่นอุ่นข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชนทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 kHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศ

0: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านเลยนะคะต้อนรับเข้าสู่รายการข่าวยามเช้าค่ะวันนี้เช้าวันอังคารที่14กรกฎาคม2569แรม15ค่ำเดือน8ปีมะเมียคุณผู้ฟังอยู่กับดิฉันพิริยาพรวงอุบลค่ะและอยู่กับคุณชยานันท์แก้วกล่ำนะคะสวัสดีค่ะพี่แอลค่ะ
1: ค่ะสวัสดีคุณพิริยาพรสวัสดีท่านผู้ฟังด้วยนะคะมาวันอังคารนะ
0: คะ
1: ก็
0: เผื่อแป๊บเดียวนี้อังคารกลางเดือนนะ
1: ค่ะไป14แล้วนะ14แรม15ค่ำวันนี้วันธรรมสวรรณะนะคะต่างจังหวัดน่าจะถือตะกร้าไปทำบุญกันแล้วล่ะ
0: เตรียมบุญไปแล้วนะไปวัดกัน
1: ค่ะ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ขอกระจายข่าวที่วัดก็น่าจะเปิด
0: ใช่
1: เตรียมที่จะรับตีคล้องร้องข่าวกันอยู่นะวันนี้
0: ถูกต้องค่ะรายการข่าวยามเช้าคุณผู้ฟังสามารถติดตามได้หลากหลายช่องทางนะคะไม่ว่าจะเป็น FM 92.5 MHz นะคะ AM 819 891 kHzเครือข่ายวิทยุกรมประชาสัมพันธ์ทั่วประเทศเลยนะคะที่รับสัญญาณแล้วก็อย่างที่พี่แอลบอกก็คือหอกระจายข่าวทั่วประเทศรวมถึงช่องทางออนไลน์ค่ะคุณผู้ฟังค่ะตอนนี้นะคะที่เพจข่าวยามเช้าขึ้นไลฟ์เรียบร้อยแล้วค่ะใครเข้ามาแล้วนะคะก็กดไลค์กดแชร์ได้เลยนะคะกดคอมเมนต์กดพูดคุยกับเราได้นะคะที่เพจข่าวยามเช้าค่ะ
1: ค่ะไปดูพยากรณ์อากาศกันหน่อยเดี๋ยวเรามาอัปเดตกันนะคะว่าเรื่องราวข่าวสารเป็นอย่างไรแล้วก็เหตุในส่วนของโรงเบียร์ในเขตของ
0: ลาดพร้าว
1: ตรงลาดพร้าวเดี๋ยวเรามาอัปเดตกันพยากรณ์อากาศกับภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคใต้มีฝนตกหนักบางแห่งโดยภาคตะวันออกจะมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่เนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านประเทศเมียนมาตอนบนของภาคเหนือและประเทศลาวตอนบนในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะในพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งจนถึงวันที่15กรกฎาคม2569ส่วนบริเวณชายฝั่งภาคใต้ฝั่งตะวันตกควรระวังอันตรายจากคลื่นที่ซัดเข้าหาฝั่งไว้ด้วยค่ะ
0: ค่ะวันนี้ถ้าเข้าไปดูที่เพจของกรมอุตุนิยมวิทยาช่วงเช้านะคะก็ฝนเนี่ยยังคงเยอะอยู่ที่ภาคเหนือกับภาคอีสานนะคะอยู่ที่ 70% เลยนะแล้วก็ภาคกลางภาคตะวันออกรวมถึงกรุงเทพปริมณฑลแล้วก็ภาคใต้ฝั่งอันดามันวันนี้ฝนอยู่ที่ 60% ค่ะส่วนภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยวันนี้ฝนน้อยหน่อยนะคะ 40% ของพื้นที่นั่นเองค่ะมาติดตามสถานการณ์นะเรียกว่าเป็นโศกนาฏกรรมที่เกิดขึ้นจากเหตุการณ์เพลิงไหม้ที่โรงเบียร์ที่ลาดพร้าวค่ะคือตอนนี้เนี่ยมีผู้เสียชีวิตเพิ่มเมื่อเช้านี้อีกหนึ่งรายนะคะโดยสำนักงานเขตจตุจักรค่ะเปิดเผยข้อมูลล่าสุดเหตุการณ์ไฟไหม้โรงเบียร์ที่ลาดพร้าวขณะนี้เนี่ยมีผู้เสียชีวิตจำนวน29รายด้วยกันแล้วก็บาดเจ็บอยู่ที่71รายค่ะโดยสำนักงานเขตจตุจักรนั้นสรุปสถานการณ์นะคะเหตุการณ์เพลิงไหม้ร้านอาหารโรงเบียร์ลาดพร้าวข้อมูลเมื่อวานนี้ช่วงเย็นนะคะ 18:11 นาทีเนี่ยคือเมื่อวานเนี่ยยังคงมีจำนวนผู้เสียชีวิต28รายแล้วก็มีผู้ได้รับบาดเจ็บ71รายผู้ที่ได้รับบาดเจ็บเนี่ยก็จะแบ่งเป็นกลุ่มอาการเป็นสีๆนะคะคือกลุ่มอาการสีแดงเนี่ย25รายเป็นชาย12หญิง13แล้วก็กลุ่มอาการสีเหลืองเนี่ย14รายด้วยกันชาย6หญิง8นะคะแล้วก็กลุ่มอาการสีเขียวคือคนที่กลุ่มสีเขียวเนี่ยยังไม่มากนะป่วยเจ็บป่วยไม่มากนะคะก็จำนวน32รายชาย14หญิง18โดยผู้ที่ได้รับบาดเจ็บกลุ่มสีเขียวทั้งหมดตอนนี้ได้รับอนุญาตกลับบ้านเรียบร้อยแล้วนะและล่าสุดค่ะเมื่อเวลาเที่ยงคืน20นาทีของเมื่อเช้าที่ผ่านมานะคะก็มีผู้เสียชีวิตเพิ่มอีก1รายเป็นชายอายุ20ปีรวมตอนนี้ยอดผู้เสียชีวิตคือ29รายด้วยกันค่ะก็เป็นการอัปเดตนะคะสำหรับตัวเลข คือจริงๆไม่อยากให้เกิดขึ้นเลยนะพี่ยังเน
1: า
0: ะ
1: เพราะว่าคืออย่างที่บอกว่าก่อนหน้านี้เมื่อหลายปีที่ผ่านมาเราก็ได้รับทราบกัน
0: อย่างซันติก้า
1: ซันติก้าผับ
0: แล้วก็มีอีกอันนึงนะ
1: ก็มีเหตุเกิดก็มีการออกคำสั่งทางปกครองด้วยแหละเนาะก็ให้ดูแลเรื่องราวต่างๆในส่วนของสถานที่บันเทิงนะฮะว่าให้ดูแลเรื่องของวัสดุอุปกรณ์เรื่องของไฟฟ้าสายไฟนั้นเป็นอย่างไรเพราะว่าบางทีเนี่ยเวลาการเล่นการแสดงต้องใช้ไฟเยอะนะฮะ
0: บางที่แล้วมันมีจุดแสงสีเสียงผู้อะไร
1: เยอะมากนะคะก็ต้องดูในส่วนของตรงนี้กันแต่ที่นะคะสำนักงานเขตจตุจักรก็ขอแจ้งให้ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุเพลิงไหม้ที่โรงเบียร์ลาดพร้าวนะคะวันนี้สามารถยื่นคำร้องขอรับความช่วยเหลือได้ตั้งแต่วันนี้ค่ะ14กรกฎาคมเป็นต้นไปโดยให้ไปที่ชั้น2สำนักงานเขตจตุจักรนะคะตรงนี้นี่เองนะตรงพอลงสะพานราชวิภามาก็ถึงวิภาวดีรังสิตนี่แหละนะคะก็สามารถที่จะไปที่สำนักงานเขตจตุจักรหน้าห้องรัชดาบริเวณชั้น2สำนักงานเขตจตุจักรสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายปกครองสำนักงานเขตจตุจักรค่ะเบอร์โทรศัพท์02-513-9713 02-513-9713ค่ะโดยทางสำนักงานเขตจตุจักรก็ขอส่งกำลังใจนะคะความห่วงใยไปถึงผู้ประสบเหตุแล้วก็ครอบครัวทุกท่านสำนักงานเขตจตุจักรบอกว่าพร้อมที่จะเร่งดำเนินการให้ความช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ได้รับผลกระทบอย่างเต็มกำลังค่ะ
0: ค่ะส่วนทางด้านของรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะคะสั่งการให้สคบค่ะดูแลครอบครัวสำหรับผู้เสียชีวิตแล้วก็ผู้ที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุเพลิงไหม้สถานบันเทิงย่านลาดพร้าวนะคะมีการตั้งศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์ส่วนหน้าแล้วก็เตรียมที่จะฟ้องคดีแพ่งแทนผู้บริโภคถ้าเกิดว่าไม่ได้รับการเยียวยาด้วยค่ะเรื่องนี้นะคะทางด้านของคุณสุภมาศอิสระภักดีค่ะรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะคะในฐานะที่ท่านกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือว่าสคบก็ออกมาแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะที่โรงเบียร์ลาดพร้าวส่งผลทำให้มีผู้เสียชีวิตแล้วก็ผู้ที่ได้รับบาดเจ็บจำนวนมากท่านก็สั่งการให้ทางด้านของคุณรณรงค์ภูลพิพัฒน์ค่ะเลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคนำทีมเจ้าหน้าที่สคบทำงานร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตจตุจักรนะคะลงพื้นที่ไปตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุค่ะแล้วก็มีการประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเร่งให้ความช่วยเหลือสำหรับผู้ที่ได้รับผลกระทบแล้วก็คอยอำนวยความสะดวกแก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบด้วยเบื้องต้นนะคะสคบค่ะก็ร่วมกันกับสำนักงานเขตจตุจักรจัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์แล้วก็ประสานงานช่วยเหลือผู้ประสบภัยส่วนหน้าที่สถานี MRT พหลโยธินนะคะเพื่อเป็นการรับเรื่องร้องเรียนแล้วก็รับเอกสารพยานหลักฐานต่างรวมไปถึงเขามีทีมให้คำปรึกษาด้านกฎหมายแล้วก็อำนวยความสะดวกแก่ผู้ที่ได้รับบาดเจ็บแล้วก็ญาติของผู้เสียชีวิตในการใช้สิทธิ์ที่จะเรียกร้องค่าเสียหายด้วยรวมทั้งเป็นตัวกลางค่ะที่จะคอยประสานระหว่างผู้เสียหายกับผู้ประกอบการให้เพื่อเร่งเข้าสู่กระบวนการเจรจาไกล่เกลี่ยแล้วก็การเยียวยาทำให้ผู้ที่ได้รับผลกระทบนะคะจะได้รับการชดเชยค่าเสียหายอย่างเป็นธรรมแล้วก็รวดเร็วมากขึ้นทั้งเรื่องของการค่ารักษาพยาบาลนะทรัพย์สินที่เสียหายแล้วก็ความเสียหายอื่นๆในส่วนที่เกี่ยวข้องค่ะสคบค่ะก็จะร่วมกันนะคะกับพนักงานสอบสวนแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็จะรวบรวมข้อเท็จจริงแล้วก็พยานหลักฐานประกอบการดำเนินการตามกฎหมายถ้าหากว่าผลการตรวจสอบพบนะคะว่ามีเหตุอันทำให้ผู้บริโภคได้รับความเสียหายเนี่ยและผู้ประกอบการไม่ได้ออกมาแสดงความรับผิดชอบหรือปฏิเสธการเยียวยาทางด้านของคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคก็จะใช้อำนาจตามกฎหมายดำเนินคดีแพ่งเพื่อที่จะเรียกร้องค่าเสียหายแทนผู้บริโภคนะคะเพื่อที่จะให้ได้คนที่ได้รับผลกระทบเนี่ยแล้วก็ครอบครัวเนี่ยจะได้รับการเยียวยาอย่างเป็นธรรมโดยผู้เสียหายค่ะไม่ต้องจ่ายค่าดำเนินคดีเลยสักบาทหนึ่งนะคะส่วนความรับผิดชอบทางด้านอาญาเนี่ยก็คือก็ไม่ต้องจ่ายนะทางพนักงานสอบสวนสน.พหลโยธินนั้นจะต้องดูแลรับผิดชอบกันต่อไปนะนี่เป็นการออกมาช่วยเหลือสำหรับคนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์นี้นะคะ
1: ค่ะในส่วนของทางกระทรวงมหาดไทยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านเมื่อวานนี้ก็ลงพื้นที่ไปสั่งการทางด้านของกรมโยธาธิการให้ดูแลเรื่องของผังเมืองกำชับไปยังถึงผู้ว่าราชการจังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะคะว่าให้เข้มงวดกับมาตรการเรื่องของความปลอดภัยสถานบริการและอาคารสาธารณะทั่วประเทศป้องกันอุบัติภัยและก็อัคคีภัยโดยด้านของนายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนะคะท่านได้เปิดเผยว่าได้สั่งการไปยังกรมโยธาธิการและผังเมืองให้ออกหนังสือแจ้งเวียนค่ะถึงผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดกำชับให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศค่ะยกระดับมาตรการเชิงรุกในการที่จะตรวจสอบความปลอดภัยของอาคารโดยให้มุ่งเน้นค่ะไปยังกลุ่มสถานบริการและอาคารสาธารณะเพื่อป้องกันอุบัติภัยและอัคคีภัยค่ะแล้วก็สร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยแก่พี่น้องประชาชนแล้วก็จากนักท่องเที่ยวด้วยให้เน้นย้ำไปถึงพนักงานและเจ้าหน้าที่ตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงของโครงสร้างอาคารให้ตรวจสอบการใช้อาคารให้ตรงตามประเภทที่ได้รับอนุญาตนะคะแล้วก็รวมถึงระบบป้องกันและระวังอัคคีภัยด้วยสำหรับระบบสัญญาณการแจ้งเหตุเพลิงไหม้ระบบไฟฟ้าภายในอาคารทางหนีไฟประตูทางออกฉุกเฉินอุปกรณ์นิรภัยอื่นๆด้วยว่าให้มีสภาพพร้อมใช้งานอยู่สม่ำเสมอให้เฝ้าระวังค่ะแล้วก็ตรวจสอบการดัดแปลงหรือต่อเติมอาคารโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยของผู้ใช้บริการหากตรวจพบการกระทำที่ฝ่าฝืนกฎหมายหรือพบสภาพอาคารที่อาจก่อให้เกิดพยานอันตรายต่อชีวิตและก็ทรัพย์สินของประชาชนให้จะพนักงานท้องถิ่นค่ะใช้อำนาจหน้าที่ตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดพร้อมทั้งเร่งให้ผู้ประกอบการดำเนินการแก้ไขข้อบกพร่องให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนดนะคะเพื่อที่จะยกระดับความปลอดภัยของสถานบริการและอาคารสาธารณะทั่วประเทศด้วยคือตรงนี้เรามีกฎหมายทางด้านของปกครองเนี่ย คอยที่จะดูแลให้แก่พี่น้องประชาชนได้ความปลอดภัยต่างๆอยู่ด้วยถ้าเกิดว่าอย่างดัดแปลงเรื่องของอาคารสถานที่เราไม่ได้แจ้งเนี่ย
0: มันนี่ผิดด้วยนะ
1: ผิดกฎหมายทั้งนั้นของปกครองด้วยเช่นการมีแล้วก็ในส่วนของอาญาด้วยอีกส่วนหนึ่งถ้าเกิดว่ามีเรียกว่าอุบัติเหตุหรือมีผู้เสียชีวิตเกิดขึ้นด้วย
0: ค่ะ
1: นะฮะ
0: นะคะมาดู5วิธีเอาตัวรอดจากเหตุไฟไหม้กันหน่อยค่ะรู้ไว้ก็ดีนะพี่แอมนะเราไม่รู้ว่าบางทีสิ่งที่ฉุกเฉินนะเราอาจจะไปเจอวันนึงก็ได้นะ
1: ค่ะ
0: 5วิธีเอาตัวรอดจากเหตุไฟไหม้นะคะวิธีแรกก็คือให้ตั้งสติให้ดีค่ะอย่าตื่นตระหนกให้เรารีบมองหาทางออกที่ปลอดภัยแล้วก็ใกล้ที่สุดค่ะคือสิ่งของเนี่ยทิ้งเอาไว้ก่อนเลยไม่ต้องห่วงเอาชีวิตก่อนนะคะอย่าเพิกเฉยกับสัญญาณเตือนไฟไหม้บางคนได้ยินแล้วก็ทำเป็นตลกอ่ะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: เอ๊ะอะไรเกิดอะไรขึ้นแล้วก็ไม่ได้ใส่ใจนะบางทีมันอาจจะเกิดเหตุขึ้นนะคะอันที่สองก็คือว่าถ้ามีควันไฟเนี่ยให้เราก้มต่ำเอาไว้ที่สุดนะให้คานต่ำๆเนี่ยออกไปหาทางออกให้คานอย่าวิ่งนะคะจากที่เกิดเหตุให้ออกจากที่เกิดเหตุเนี่ยเร็วที่สุดแต่ก็อย่าลืมปิดปากปิดจมูกเอาไว้ด้วยเพราะว่าอาจจะสำลักควันได้การปิดปากและจมูกให้ดีนะคะก็คือปิดปากปิดจมูกด้วยผ้าหรือว่าผ้าชุบน้ำเพราะว่าการสูดดมควันเข้าไปเป็นเวลานานๆค่ะอาจจะทำให้เรานั้นสำลักควันจนหมดสติได้แล้วก็เสียชีวิตได้นะคะนี่ค่ะอีกกรณีหนึ่งถ้าเกิดว่าหากว่าไฟลุกลามไปยังเสื้อผ้าให้หยุดวิ่งทันทีนะคะให้นอนลงกับพื้นแล้วกลิ้งเพื่อให้เป็นการเหมือนดับไฟ
1: ค่ะ
0: ถ้าเกิดว่าไฟลุกติดเสื้อผ้านะคะคุณผู้ฟังต้องหยุดวิ่งทันทีแล้วให้นอนลงกับพื้นกลิ้งไปมากับพื้นเพื่อเป็นการดับไฟนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าคุณผู้ฟังติดอยู่ในห้องหรือว่าติดอยู่ในที่แคบต่างๆให้หาผ้าชุบน้ำอุดขอบประตูแล้วก็หน้าต่างไว้นะคะให้ปิดประตูหน้าต่างให้สนิทให้ใช้ผ้าชุบน้ำอุดขอบประตูแล้วก็หน้าต่างไว้ค่ะสิ่งที่เราห้ามทำโดยเด็ดขาดเลยนะคะนั่นก็คือเรื่องของการพยายามเข้าไปในจุดอับอย่างเช่นบางคนคิดว่าถ้าไฟไหม้เนี่ยวิ่งไปเข้าห้องน้ำ
1: ค่ะ
0: เพราะว่ามันมีน้ำไงอาจจะทำให้รอดได
1: ้โอ้อันนั้นคือช่องทางอับ
0: แล้วก็มันแคบมากเลยนะห้องน้ำอ่ะ
1: ถ้าเกิดว่าไฟแรงๆเนี่ยต้องบอกว่ายังไงไฟก็ถึงในทุกพื้นที่อยู่แล้ว
0: ใช่
1: สิ่งที่เราทำได้คือเราต้องหาทางออกไปสู่ข้างนอกเลย
0: ใช่คืออย่าไปอยู่ในที่แออัดค่ะอย่างห้องน้ำหรือว่าห้องเก็บของนะคะเป็นสิ่งที่ผิดนะแล้วก็ห้ามพยายามดับไฟด้วยตัวเองบางคนคิดว่าอุ๊ยไม่เป็นไรหรอกฉันดับไฟได้เนาะหรือว่าห้าม ใช้ผ้าชุบเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เพื่อมาปิดปากปิดจมูกโดยเด็ดขาดบางคนบอกเอาก็บอกให้เอาผ้าชุบน้ำแอลกอฮอล์ก็เป็นน้ำ
1: นะสถานที่นั้นไงสิ่งที่อยู่รอบๆตัว
0: ค่ะ
1: นะก็อันนี้ห้ามนะ
0: ใช่อันนี้เป็นข้อห้ามข้อปฏิบัตินะคะก็ฝากไว้เป็นเกร็ดความรู้แล้วกันเอาไว้เอาตัวรอดเผื่อวันหนึ่งเราไปเจอเหตุการณ์ไฟไหม้จะได้ไม่ตกใจจะได้รู้วิธีเอาตัวรอดได้นะคะ
1: ค่ะมาดูเรื่องของกรมบัญชีกลางกันหน่อยนะคุณพิริยพร
0: ค่ะ
1: ก็รวมถึงเขาบอกว่าเตรียมออกที่จะออกกฎหมายคุมงบรักษาพยาบาลข้าราชการอาการเบิกจ่ายตรงเลือกการใช้สิทธิ์อื่นเนี่ยในการรักษาเอาโดยเรื่องนี้ค่ะทางด้านของนางแพทริเซียมงคลวณิชอธิบดีกรมบัญชีกลางนะคะท่านได้ออกมาเปิดเผยถึงเรื่องว่าปัจจุบันเนี่ยงบประมาณทางด้านของสวัสดิการการรักษาพยาบาลของข้าราชการก็มีการปรับตัวสูงขึ้นจนแตะระดับที่ 90,000 ล้านบาทต่อปีตรงนี้เองนะคะกรมบัญชีกลางค่ะก็ได้มีการเปิดรับฟังความคิดเห็นเพื่อที่จะแก้ไขพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลโดยเริ่มจากการกำหนดให้ผู้ที่ใช้สิทธิ์ต้องดำเนินการเบิกจ่ายตรงกับกรมบัญชีกลางเท่านั้นนะคะที่ผ่านมาพร้อมทั้งเปิดโอกาสให้บุคคลในครอบครัวเนี่ยสามารถเลือกรับสิทธิ์สวัสดิการรักษาพยาบาลอื่นได้ตามความต้องการอย่างเช่นสิทธิ์ประกันสังคมหรือว่าสิทธิ์หลักประกันสุขภาพแห่งชาติอย่างคุณพ่อคุณแม่หรือว่าคนในครอบครัวเนี่ยณปัจจุบันเนี่ยถ้าเขาไม่ได้มาเบิกตรงกับอย่างสามีภรรยาอาจจะไปใช้สิทธิ์ภรรยาแต่เขาทำงานบริษัทอยู่แล้วเขาก็อาจจะไปใช้สิทธิ์ของประกันสังคมของตัวเขาเองอันนี้ก็ได้ณปัจจุบันคือมันเป็นรูปแบบนี
0: ้ใช่
1: คุณจะใช้ได้แค่สิทธิ์เดียวนะ
0: เดียวเท่านั้น
1: ไม่ใช่ว่าคุณมีภรรยาเป็นข้าราชการแล้วคุณก็มีสิทธิ์ประกันสังคมคุณจะสลับสว
0: ิตช์
1: ไม่ได้
0: ไม่ได้คือต้องใช้สิทธิ์ตัวเองก่อน
1: นะฮะอันนี้คือณปัจจุบันนะที่เกิดขึ้นจากเดิมเนี่ยระบบเขาก็บังคับให้ต้องใช้สิทธิ์ข้าราชการเพียงอย่างเดียวอะไรแบบนี้นะคะรวมไปถึงกำหนดให้โรงพยาบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ต้องมีความโปร่งใสในการจ่ายยาด้วยนะคะตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีประเด็นสำคัญที่สุดก็คือเรื่องการเพิ่มโทษขั้นเด็ดขาดในกรณีที่พบการทุจริตหากพบว่ามีบุคคลในครอบครัวเนี่ยคนใดคนหนึ่งกระทำทุจริตอย่างเช่นตระเวนเบิกจ่ายยาเพื่อนำไปขายต่ออันนี้จะส่งผลให้บุคคลในครอบครัวทุกคนเลยนะคะรวมถึงตัวข้าราชการผู้ที่เป็นเจ้าของสิทธิ์ด้วยก็จะถูกตัดสิทธิ์ในการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลทั้งหมดทันทีนะคะซึ่งจากการรวบรวมสถิติย้อนหลังไป10กว่าปีเขาพบนะคะว่าข้อมูลความเสียหายจากการทุจริตในลักษณะดังกล่าวเนี่ยมีสูงถึง250ล้านบาทและส่วนใหญ่เกิดจากบุคคลในครอบครัวนอกจากนี้กรมบัญชีกลางค่ะยังมีแนวทางในเรื่องของการพิจารณาให้โรงพยาบาลเลือกใช้ยาสามัญเป็นลำดับแรกก่อนที่จะสั่งจ่ายยานอกขณะเดียวกันกรมบัญชีกลางก็ยังได้รับฟังความคิดเห็นเสียงสะท้อนจากกลุ่มข้าราชการรุ่นใหม่ด้วยที่มีอายุต่ำกว่า30ปีเนี่ยซึ่งเขาพบนะคะว่ามีความต้องการฐานเงินเดือนที่สูงขึ้นเพื่อนำไปบริหารจัดการการลงทุนและก็เลือกซื้อประกันสุขภาพด้วยตนเองมากกว่าการที่จะรับสวัสดิการรักษาพยาบาลหรือว่าบำนาญในรูปแบบเดิมซึ่งข้อมูลทั้งหมดนี้ก็จะถูกนำไปรวบรวมผลเพื่อที่จะพัฒนานโยบายสวัสดิการของทางภาครัฐให้มีความเหมาะสมต่อไปก็อยู่ในส่วนของอาการที่จะปรับปรุงแก้ไขไปในส่วนที่ดีแหละนะก็ต้องครอบคลุมในส่วนของข้าราชการด้วย
0: คือก็ต้องดูให้ดีนะการจะปรับเปลี่ยนนะคะอย่างคนรุ่นเก่าๆเนี่ยเขาก็อาจจะไม่เห็นด้วยนะกับสิ่งนี้แต่ว่าคนรุ่นใหม่แน่นอนคนรุ่นใหม่เนี่ยคือเขาก็อยากใช้ประกันที่มันสะดวกรวดเร็วมากขึ้น
1: เพราะว่าอย่างถ้าเราซื้อประกันเนี่ยเรานอนโรงพยาบาลเอกชน
0: ใช่โอ้ละเอกชนเขาบริการเร็วไงพี่แอลปุ๊บปั๊บไปถึงไม่ต้องรอคิวไม่ต้องแออัดคือคนรุ่นใหม่เขาจะชอบแบบนี้นะคะก็เป็นการเลือกซื้อประกันสุขภาพแต่ว่าก็มีหลากหลายความคิดเห็นยังไงก็จะต้องเอาข้อมูลทั้งหมดค่ะไม่ว่าแต่ละฝ่ายจะคิดเห็นอย่างไรนะต้องมาประมวลผลกันอีกครั้งหนึ่งเพื่อที่จะพัฒนานโยบายของสวัสดิการภาครัฐให้มีความเหมาะสมกันต่อไปนะคะคือจริงๆอาจจะต้องเริ่มจากคนบรรจุรุ่นใหม่ๆเพราะว่าคนเก่าๆเนี่ยเขาก็อาจจะใช้สิทธิ์หรือว่าอยู่กันมานานนะคะก
1: ็
0: ตรงนี้เดี๋ยวก็ต้องดูความชัดเจนกันอีกครั้งแต่ว่านี่เป็นแนวทางนะที่กรมบัญชีกลางเตรียมที่จะออกกฎหมายมาคุ้มครองหรือว่าเป็นการคุมเขาเรียกว่าเป็นการจำกัดคุมงบประมาณ
1: คือเรื่องของ
0: แต่ละปีเนี่ยมันเยอะเพราะว่าอะไรคนไทยสูงวัยเยอะ
1: สูงก็เข้าสู่ในช่วงภาวะสูงวัยแล้วสูงวัยเนี่ยก็เป็นข้าราชการบำนาญก็เยอะเหมือนกันแล้วก็ในส่วนของคุณพ่อคุณแม่ ที่อยู่ในระบบลูกเป็นข้าราชการหรือว่าครอบครัวเนี่ยแล้วปัจจุบันต้องปฏิเสธไม่ได้ว่าโรคภัยไข้เจ็บเนี่ยมันโอ้โห
0: มันมีเพิ่มมากขึ้นแล้วมันซับซ้อนนะบางโรคอ่ะ
1: บางโรคซับซ้อนต้องใช้งบประมาณในการรักษาก็คือสูงแต่ว่าบางส่วนก็เบิกได้บ้างเบิกไม่ได้บ้างนะแต่ก็ต้องมีการใช้สิทธิ์ในเรื่องการเบิกนั่นแหละ
0: ค่ะแต่อย่างเมื่อกี้ที่เราคุยกันเนอะว่าถ้าเอาวันหนึ่งถ้าค่าสิทธิ์ข้าราชการเปลี่ยนไปแบบนี้อะไรคือแรงจูงใจที่ทำให้คนอยากเป็นข้าราชการ
1: ก็ส่วนหนึ่งที่เป็นประเด็นนี้อย่างเมื่อกี้ที่เขาทำที่อ่านข่าวไปที่ว่าเขาถามข้าราชการรุ่นใหม่ที่มีอายุต่ำกว่า30ปีเนี่ย
0: ค่ะ
1: นะน้องเขา
0: เด็กบรรจุใหม่
1: เด็กบรรจุใหม่เขาก็บอกว่าเขาก็ต้องการฐานเงินเดือนที่สูงขึ้นที่จะนำส่วนตรงนี้ไปซื้อสวัสดิการเพิ่มถ้าวันหนึ่งรัฐไม่ได้
0: ซัพพอร์ตตรงนี้
1: ซัพพอร์ตทั้งส่วนของค่ารักษาพยาบาล
0: ค่ะ
1: ตรงนี้ก็คือแน่ชัดแหละว่า
0: อาจจะต้องไปเพิ่มในส่วนเงินเดือนหรือ
1: เพิ่มหรือเปล่าอันนี้เพื่อที่จะให้ไปซื้อประกันอันนี้คือจริงเลยนะถามว่าถ้าเรามีเขาเรียกว่าสมบัติสภาพที่เราจะสามารถที่จะไปซื้อประกันเพิ่มประกันสุขภาพเพิ่มคือเราซื้ออยู่แล้วไงอย่างทุกวันนี้เราก็
0: มีกันอยู่แล้ว
1: นะ
0: คะก็ต้องรอดูกันต่อไปส่วนอีกเรื่องนึงค่ะเรื่องของการทุจริตการสอบท้องถิ่นนะคะมาดูทางด้านของกระทรวงมหาดไทยตอนนี้ก็เร่งตรวจสอบเรื่องของการทุจริตการสอบท้องถิ่นเตรียมประสานเพิกถอนคำสั่งบรรจุผู้กระทำผิดนะคะพร้อมร่วมมือกับหน่วยงานตรวจสอบขยายผลดำเนินคดีค่ะโดยเรื่องนี้คุณอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยนะคะพูดถึงความคืบหน้าการตรวจสอบการทุจริตการสอบแข่งขันข้าราชการส่วนท้องถิ่นโดยบอกว่าตอนนี้กระทรวงมหาดไทยมีการตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยร้ายแรงแก่ข้าราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่มีพฤติกรรมที่ส่อทุจริตค่ะเบื้องต้นตอนนี้ตั้งมา5รายด้วยกันขณะนี้คณะกรรมการอยู่ระหว่างการเร่งตรวจสอบข้อมูลแล้วก็รวบรวมพยานหลักฐานรวมถึงพยานบุคคลด้วยนะคะแล้วก็พรุ่งนี้ค่ะ15กรกฎาคมนะคะคณะกรรมการกลางสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นก็จะมีการจัดประชุมกันเพื่อพิจารณาข้อมูลผลคะแนนที่พบผิดความผิดปกติก่อนจะส่งเรื่องนะคะไปยังที่ประชุมคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนท้องถิ่นเพื่อให้พิจารณาดูและมีมติส่งเรื่องไปยังแต่ละจังหวัดจากนั้นทางจังหวัดค่ะก็จะแจ้งไปยังนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้ที่มีอำนาจให้ออกคำสั่งเพิกถอนคำสั่งการบรรจุแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวให้ออกจากราชการทันทีนะคะแล้วก็ตอนนี้มีการประสานกับหน่วยงานต่างๆนะไม่ว่าจะเป็นปปท.นะคะ DSI ในการร่วมกันสอบถามแล้วก็มีการตรวจสอบข้อมูลแล้วก็รวมไปถึงปปช.ด้วยนะคะใครที่มีรายชื่อคือตอนนี้มีรายชื่อ 6,014 รายที่เข้าไปเกี่ยวข้องค่ะถือว่าเยอะนะตอนนี้ปปช.ก็จะทยอยเรียกตัวบุคคลทั้ง 6,000 กว่าคนเนี่ยมาสอบปากคำถ้าใครไม่มีส่วนเกี่ยวข้องนะคะก็จะพิจารณาเอารายชื่อออกไปตามเหตุและผลนะแต่ถ้าหากพบว่ามีส่วนการเข้าไปพัวพันการทุจริตเนี่ยก็จะต้องดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดนะคะก็ปปช.คาดการว่าเรื่องนี้จะต้องใช้ระยะเวลาเนี่ย 3-6 เดือนด้วยกันนะคะก็ต้องเดี๋ยวรอดูว่าจะเป็นยังไงทั้งหมด 6,014 รายด้วยกันที่เข้าข่ายที่จะถูกเรียกมาสอบปากคำนะคะช่วงนี้
1: ค่ะ
0: 6:31 นาทีแล้วนะคะเดี๋ยวเราพักรายการกันสักครู่หนึ่งก่อนค่ะช่วงหน้ามาแล้วนะคะสำหรับตีคล้องร้องข่าวค่ะ
2: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
4: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
3: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
5: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
4: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
6: ตั๋วไปญี่ปุ่นไปกลับ 1,999 บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะเพจหายไปแล้ว
7: โปรที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวังตีของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ์
8: สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทั้งหลายทุกท่านพบกับตีคองร้องข่าวกับผมบุญมาสีหมัดเช่นเคยครับข่าวแรกนั้นนายกรัฐมนตรีได้หารือรัฐมนตรีต่างประเทศสิงคโปร์หนุนโครงข่ายไฟฟ้าภูมิภาคเสริมความมั่นคงพลังงานและการลงทุนครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายวันนี้เริ่มต้นด้วยภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีกันนะครับโดยเมื่อวันที่13กรกฎาคม2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้การต้อนรับนายวิเวียนบาลากริชนันรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสาธารณรัฐสิงคโปร์ในโอกาสเข้าเยี่ยมคารวะณตึกไทยคู่ฟ้าทำเนียบรัฐบาลเพื่อสานต่อความสัมพันธ์พร้อมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการขยายความร่วมมือด้านเศรษฐกิจพลังงานและการเชื่อมโยงภูมิภาคทั้งสองฝ่ายก็มีการหารือถึงการเตรียมการประชุมผู้นำไทยสิงคโปร์ซึ่งจะจัดขึ้นในประเทศไทยในช่วงปลายปี2569นี่แหละครับเพื่อขยายโอกาสด้านการค้าการลงทุนและความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างสองประเทศพร้อมทั้งได้เห็นพ้องยกระดับโครงการอาเซียนพาวเวอร์กริดเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงทางพลังงานของภูมิภาคอาเซียนลดการพึ่งพาแหล่งพลังงานจากนอกภูมิภาคและรองรับความผันผวนของสถานการณ์โลกด้านพลังงานด้วยครับพี่น้องและนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีได้เปิดการประชุมสภากรุงเทพมหานครโดยย้ำว่าให้ความร่วมมือกับการขับเคลื่อนงานทุกมิติพร้อมนำผู้เข้าร่วมประชุมยืนสงบนิ่งแสดงความอาลัยแก่ผู้เสียชีวิตจากเหตุเพลิงไหม้ร้านอาหารและโรงเบียร์ย่านลาดพร้าวครับพี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่13กรกฎาคม2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เป็นประธานเปิดการประชุมสภากรุงเทพมหานครเป็นครั้งแรกณห้องประชุมสภากรุงเทพมหานครศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร2ดินแดงเขตดินแดงนี่แหละครับโดยนายกรัฐมนตรีได้กล่าวแสดงความเสียใจต่อเหตุการณ์เพลิงไหม้ร้านอาหารและโรงเบียร์ย่านลาดพร้าวทำให้มีผู้เสียชีวิต27รายและบาดเจ็บจำนวนมากมายโดยได้มีการลงพื้นที่ร่วมกับผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครกันแล้วเพื่อติดตามสถานการณ์ตั้งแต่คืนที่เกิดเหตุนั่นแหละครับและได้สั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆบอกว่าให้เร่งตรวจสอบหาสาเหตุของเพลิงไหม้อย่างละเอียดและอำนวยความสะดวกแก่ญาติของผู้เสียชีวิตผู้ได้รับบาดเจ็บและผู้ได้รับผลกระทบกันด้วยพร้อมทั้งให้บูรณาการทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วครับให้ความช่วยเหลืออย่างเต็มที่ทั้งนี้นายกรัฐมนตรีได้นำผู้เข้าร่วมการประชุมยืนสงบนิ่งเพื่อแสดงความอาลัยแก่ผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าวกันด้วยครับ แล้วนายกรัฐมนตรีก็ได้กล่าวว่าการประชุมสภากรุงเทพมหานครในครั้งนี้เป็นครั้งแรกนี้ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นสำคัญเลยครับของการทำงานร่วมกันระหว่างฝ่ายนิติบัญญัติและฝ่ายบริหารในการขับเคลื่อนการพัฒนากรุงเทพมหานครพร้อมเชื่ออีกว่าความร่วมมือและความทุ่มเทของทุกคนจะเป็นพลังในการขับเคลื่อนกรุงเทพมหานครไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนในทุกมิตินั่นเองครับพี่น้องไปที่ภารกิจของรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีที่ดูแลสคบได้มีการสั่งการสคบบอกว่าดูแลครอบครัวผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บจากเหตุเพลิงไหม้ร้านอาหารและโรงเบียร์ย่านลาดพร้าวกันด้วยครับพี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่13กรกฎาคม2569นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือตัวย่อสคบได้แสดงความเสียใจต่อเหตุเพลิงไหม้ร้านอาหารและโรงเบียร์ย่านลาดพร้าวซึ่งก็ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตและผู้ได้รับบาดเจ็บเป็นจำนวนมากมายจึงได้มีการสั่งการให้นายรณรงค์ภูลพิพัฒน์เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบนำทีมเจ้าหน้าที่สคบนี่แหละบูรณาการการทำงานร่วมกับสำนักงานเขตจตุจักรลงพื้นที่ตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุพร้อมประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆเพื่อเร่งให้ความช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกแก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบกันด้วยครับโดยทางสคบได้ร่วมกับสำนักงานเขตจตุจักรจัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์และประสานงานช่วยเหลือผู้ประสบภัยส่วนหน้าณสถานี MRT รถไฟฟ้าใต้ดิน MRT พหลโยธินนั่นแหละครับเพื่อรับเรื่องร้องเรียนรับเอกสารและพยานหลักฐานให้คำปรึกษาด้านกฎหมายและอำนวยความสะดวกแก่ผู้ได้รับบาดเจ็บและญาติของผู้เสียชีวิตในการใช้สิทธิ์เรียกร้องค่าเสียหายรวมทั้งเป็นตัวกลางประสานผู้เสียหายและผู้ประกอบการเพื่อเร่งเข้าสู่กระบวนการเจรจาไกล่เกลี่ยและการเยียวยากันต่อไปให้ผู้ที่ได้รับผลกระทบได้รับการชดใช้ค่าเสียหายอย่างเป็นธรรมและรวดเร็วทั้งค่ารักษาพยาบาลค่าทรัพย์สินที่เสียหายและความเสียหายอื่นๆที่เกี่ยวข้องกันด้วยครับพี่น้องและนอกจากนี้หลายหน่วยงานก็เร่งตรวจสอบและครับและก็ให้ความช่วยเหลือเยียวยาผู้เสียชีวิตผู้บาดเจ็บและผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุเพลิงไหม้ร้านอาหารและโรงเบียร์ย่านลาดพร้าวกันด้วยพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างก็เร่งตรวจสอบให้ความช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกแก่ญาติของผู้เสียชีวิต27รายในเบื้องต้นด้วยกันผู้ที่ได้รับบาดเจ็บและผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุเพลิงไหม้ร้านอาหารและโรงเบียร์ย่านลาดพร้าวดังกล่าวครับพร้อมทั้งบูรณาการทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและครับให้ความช่วยเหลืออย่างเต็มที่ตามข้อสั่งการของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยไม่ว่าจะเป็นทางด้านกรมการปกครองเขาก็พร้อมทั้งมีเจ้าหน้าที่ตำรวจและในส่วนของกรุงเทพมหานครมีการลงพื้นที่ตรวจสอบจุดเกิดเหตุร้านอาหารและโรงเบียร์ย่านลาดพร้าวดังกล่าวโดยผลการตรวจสอบในเบื้องต้นก็สันนิษฐานกันเลยครับว่าต้นเพลิงนั้นอาจเกิดจากไฟฟ้าลัดวงจรบริเวณเครื่องปรับอากาศเหนือฝ้าเพดานก่อนที่เปลวไฟจะลุกลามอย่างรวดเร็วและทั้งนี้ทั้งนั้นยังพบข้อบกพร่องของอาคารหลายประการด้วยกันแล้วล่าสุดทางด้านฝ่ายโยธาสำนักงานเขตจตุจักรก็ดำเนินการปิดคำสั่งห้ามใช้อาคารนี้ร้านอาหารโรงเบียร์ณลาดพร้าวตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคารพุทธศักราช2522ห้ามใช้อาคารเป็นเวลา30วันด้วยกันและมีการตรวจสอบเพิ่มเติมในส่วนที่เกี่ยวข้องกันต่อไปครับส่วนทางด้านพลตำรวจเอกกิตรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติหรือผบ.ตร.ก็กำชับให้เร่งพิสูจน์อัตลักษณ์ผู้เสียชีวิตที่สถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจรวมไปถึงเปิดศูนย์รับแจ้งข้อมูลญาติผู้บาดเจ็บ63รายได้มีการประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต ติดตามอาการและดูแลสิทธิประโยชน์ด้านประกันภัยส่วนเจ้าของสถานบริการซึ่งยังรักษาตัวในห้อง ICU ก็โดนไฟเหมือนกันครับแล้วก็รอแพทย์ประเมินความพร้อมก่อนเข้าให้ปากคำกันต่อไปทั้งนี้ทั้งนั้นได้มีการสั่งตั้งคณะทำงานสอบสวนร่วมระหว่างกองบังคับการตำรวจนครบาล 2และสถานีตำรวจ

การส่งต่อผู้ป่วยด้วยสำหรับผู้ป่วยที่รักษาอยู่ในโรงพยาบาลราชวิถีมีจำนวน11รายแล้วล่าสุดนั้นที่โรงพยาบาลราชวิถีแจ้งมาว่าผู้ป่วยที่มีอาการเล็กน้อยก็สามารถกลับบ้านได้แล้วเหลือเพียงรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลอีก7รายจาก11รายซึ่งนายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขก็มีความห่วงใยต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วครับได้สั่งการให้ดูแลรักษาพยาบาลอย่างเต็มที่กันด้วยในส่วนทางด้านกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพกระทรวงยุติธรรมก็ได้มีการประชาสัมพันธ์ถึงประชาชนที่เป็นผู้เสียหายหรือทายาทของผู้เสียหายสามารถขอรับความช่วยเหลือจากหน่วยงานของกระทรวงยุติธรรมทั้งในส่วนของเจ้าหน้าที่เชิงรุกที่ลงพื้นที่ไปตามจุดต่างๆหรือสามารถยื่นคำขอรับความช่วยเหลือได้ณศูนย์บริการร่วมกระทรวงยุติธรรมอาคารกระทรวงยุติธรรมถนนแจ้งวัฒนะหรือติดต่อสายด่วนยุติธรรมหมายเลขโทรศัพท์ก็1111กด77ฟรีตลอด24ชั่วโมงครับและทางด้านสำนักงานประกันสังคมเขาก็เร่งดูแลสิทธิผู้ประสบเหตุพร้อมดำเนินการจ่ายสิทธิประโยชน์ตามกฎหมายอันได้แก่ค่าทำศพเงินสงเคราะห์กรณีเสียชีวิตเงินบำเหน็จชราภาพค่ารักษาพยาบาลและค่าทดแทนจากกองทุนประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทนโดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของแต่ละกรณีพร้อมยืนยันเลยครับว่าสำนักงานประกันสังคมจะดูแลผู้ได้รับผลกระทบและทายาทอย่างเต็มที่เพื่อให้ได้รับความคุ้มครองตามสิทธิ์และบรรเทาความเดือดร้อนโดยเร็วที่สุดแล้วครับในส่วนของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือตัวย่อคปภ.ก็มีการจัดตั้งศูนย์ประสานงานรับข้อมูลผู้เสียชีวิตณอาคารสำนักงานคปภ.ถนนรัชดาภิเษกเพื่อใช้เป็นศูนย์กลางในการให้คำปรึกษาและอำนวยความสะดวกแก่ผู้ประสบภัยและทายาทและสามารถติดต่อสายด่วนคปภ.หมายเลขโทรศัพท์1186และคปภ.ก็ฝากเตือนให้กับผู้ประกอบการทั่วไปและครับบอกว่าให้ตระหนักถึงความสำคัญของการทำประกันภัยกันด้วยและทั้งนี้ทั้งนั้นก็ยังมีอีกหลายหน่วยงานทีเดียวที่เร่งให้ความช่วยเหลือกันต่อไปครับพี่น้องและไปกันที่เรื่องของโครงการไทยช่วยไทยแฟรนไชส์สร้างอาชีพ plus โดยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดตัวโครงการไทยช่วยไทยแฟรนไชส์สร้างอาชีพ plus ส่งเสริมประชาชนเป็นเจ้าของธุรกิจแฟรนไชส์ช่วยค่าแรกเข้าร้อยละ50สูงสุด 10,000 บาทต่อรายครับพี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่13กรกฎาคม2569นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้เปิดเผยภายหลังเป็นประธานเปิดโครงการไทยช่วยไทยแฟรนไชส์สร้างอาชีพ plus ว่ากรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือสสว.และภาคีเครือข่ายเดินหน้าส่งเสริมให้พี่น้องประชาชนมีอาชีพและสร้างรายได้ผ่านธุรกิจแฟรนไชส์โดยคัดเลือกแฟรนไชส์มาตรฐานกว่า100แบรนด์ที่มีมูลค่าการลงทุนไม่เกิน 100,000 บาทเข้าร่วมในโครงการนี้พร้อมได้มีการตั้งเป้าช่วยเหลือ 10,000 รายด้วยกันครับโดยทางโครงการจะสนับสนุนค่าแรกเข้าแฟรนไชส์ร้อยละ50สูงสุดไม่เกิน 10,000 บาทต่อรายรวมไปถึงสนับสนุนการเข้าถึงแหล่งเงินทุนผ่านธนาคารกรุงไทย SME D Bank ธนาคารออมสินและบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อมหรือบสย.พร้อมสนับสนุนพื้นที่จำหน่ายโดยบริษัท CP Extra จำกัดมหาชนจะสนับสนุนพื้นที่ในโลตัสและแมคโครกว่า 2,000 สาขาด้วยกันรวมกว่า 10,000 จุดทั่วประเทศฟรีเป็นเวลา6เดือนครับและพื้นที่จากสมาคมตลาดสดไทยกว่า100ตลาดด้วยกันแล้วนอกจากนี้ร้านแฟรนไชส์ที่เข้าร่วมโครงการก็ยังสามารถเชื่อมต่อระบบถุงเงินของธนาคารกรุงไทยเพื่อรองรับการใช้สิทธิ์ในโครงการไทยช่วยไทย plus 60 40ก็ช่วยเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงลูกค้าและสร้างยอดขายตั้งแต่เริ่มเปิดกิจการทั้งนี้ทั้งนั้นผู้สนใจเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยแฟรนไชส์สร้างอาชีพ plus ก็สามารถตรวจสอบรายละเอียดและเลือกแฟรนไชส์ที่เข้าร่วมโครงการได้ที่เว็บไซต์ไทยช่วยไทยแฟรนไชส์dbd.go.th ครับพี่น้อง
และไปกันที่ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงคมนาคมโดยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมได้ย้ำเร่งเดินหน้า

0: การขนส่งทุกมิติผลักดันให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางด้านคมนาคมในภูมิภาคครับพ่อแม่พี่น้องครับนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมกล่าวว่ากระทรวงคมนาคมจะผลักดันให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางด้านคมนาคมในภูมิภาคโดยมีแผนการพัฒนาไปในแต่ละภูมิภาคในปี2569ก็จะเร่งรัดเปิดใช้งานมอเตอร์เวย์สาย M6 บางปะอินสระบุรีนครราชสีมาให้ได้ทั้งขาไปและขากลับส่วนสาย M82 บางขุนเทียนบ้านแพ้วจะทดลองใช้ในสิ้นเดือนหน้าและจะเปิดอย่างเป็นทางการก่อนปีใหม่2570ครับเช่นเดียวกับการใช้ตั๋วร่วมในระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนเที่ยวละ 17-45 บาทจะเปิดให้ใช้เป็นของขวัญปีใหม่เช่นกันครับและนอกจากนี้ในช่วงกลางปี2570จะได้ขยายการใช้ตั๋วร่วมไปยังรถโดยสารประจำทางกันด้วยครับและสำหรับในปี2570นั้นกระทรวงคมนาคมจะเร่งรัดการพัฒนาการคมนาคมอีกหลายโครงการด้วยกันอย่างเช่นมอเตอร์เวย์ M9 ทางยกระดับบางขุนเทียนบางบัวทอง M5 ทางยกระดับส่วนต่อขยายโทเวช่วงรังสิตบางปะอินโครงการเช่ารถโดยสารประจำทางปรับอากาศพลังงานสะอาด EV ระยะที่1จำนวน 1,520 คันและระยะที่2จำนวน800คันโครงการ Missing Link ทางรถไฟช่วงบางซื่อพญาไทมักกะสันหัวหมากและช่วงบางซื่อหัวลำโพงนั่นเองครับพี่น้องและไปตามกันที่เรื่องของสถานการณ์ทรุดตัวของรถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้เริ่มนิ่งแล้วในตอนนี้โดยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมย้ำว่าสถานการณ์การทรุดตัวของบริเวณรถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้เริ่มนิ่งแล้วยืนยันเร่งแก้ปัญหาให้เร็วที่สุดคำนึงถึงความปลอดภัยของประชาชนเป็นอันดับแรกครับพี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่13กรกฎาคม2569นายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมได้เปิดเผยถึงความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาการทรุดตัวบริเวณการก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้ช่วงเตาปูนราชบูรณะบริเวณสถานีวงเวียนใหญ่ว่าผลการตรวจวัดล่าสุดนั้นสถานการณ์เริ่มทรงตัวไม่พบการทรุดตัวเพิ่มแต่ยังจำเป็นจะต้องปิดการจราจรในพื้นที่ต่อไปเพื่อให้ผู้รับจ้างดำเนินการเจาะและอัดน้ำปูนผสมสารเคมีปิดโพรงใต้ดินประมาณ30จุดด้วยกันแล้วคาดกันว่าจะใช้เวลาประมาณ1สัปดาห์ก่อนทยอยคืนผิวจราจรในส่วนที่ไม่ได้รับผลกระทบกันต่อไปแล้วทั้งนี้ทั้งนั้นนายกรัฐมนตรีก็ได้กำชับให้เร่งเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบพร้อมยืนยันเลยครับว่ากระทรวงคมนาคมจะให้ความสำคัญกับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนเป็นอันดับแรกครับพี่น้องพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายครับส่งท้ายตีข้องร้องข่าวกับประเทศไทยที่ได้เตรียมเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม IMF และกลุ่มธนาคารโลกในปี2569ที่กำหนดจัดงานระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครโดยผู้เข้าร่วมงานก็มีทั้งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังผู้ว่าการธนาคารกลางผู้นำระดับสูงนักวิชาการและตัวแทนจาก191ประเทศทั่วโลกรวมกว่า 15,000 คนสำหรับประเด็นหลักๆที่จะมีการหารืออย่างเช่นเสถียรภาพการเงินโลกการรับมือกับความท้าทายทางเศรษฐกิจการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและนวัตกรรมทางการเงินเป็นต้นสำหรับการประชุม IMF และกลุ่มธนาคารโลกในครั้งนี้ถือเป็นงานระดับโลกที่เปรียบเสมือนโอลิมปิกทางการเงินซึ่งประเทศไทยเป็นเจ้าภาพเป็นครั้งที่2แล้วในรอบ35ปีครับพี่น้องสำหรับวันนี้ตีข้องร้องข่าวหมดเวลาลงแล้วผมบุญมาศรีมาศสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์สวัสดีครับ
1: ยี่สิบเก้ากรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้อง เพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน

0: ช่วงสุดท้ายของข่าวยามเช้านะคะกลับมาพูดคุยกันค่ะทักทายคุณผู้ฟังทุกท่านเลยนะคะขอบคุณที่ร่วมกันกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วก็แสดงความคิดเห็นผ่านเพจข่าวยามเช้าค่ะพี่สมยศสวัสดีนะคะบอกว่ามาจากมาบตาพุธระยองเช้านี้อากาศเย็นสบายสบายเสียงชัดเจนดีครับสวัสดีพี่คมสันด้วยนะคะจันทบุรีนะคะฝนตกทั้งคืนเลยน้องชตรีสวัสดีค่ะเมื่อวานมาดูถนนดนตรีด้วยนะคะขอบพระคุณมากเลยค่ะคุณสุวรรณสวัสดีนะคะที่กบิลบุรีนะคะแล้วก็คุณไก่เกษยองสวัสดีค่ะพี่สุเมธนะบอกว่าฟังทุกวันเลยขอบพระคุณค่ะมีคุณจารินีด้วยนะคะส่งดอกไม้มาให้คุณประเทืองสวัสดีค่ะป้าวันดีสวัสดีนะคะอยุธยานะแล้วก็คุณประโมทสวัสดีค่ะสวัสดีพี่สุพิษด้วยนะคะคุณพงศักดิ์คุณอุศรีแล้วก็มีพี่ภัทรพรคุณพงษ์นเรศสวัสดีค่ะพี่สุชินคุณทองโยชน์มาแล้วนะคะคุณพงษ์ชัยยาสวัสดีค่ะบอกฟังทุกวันเลยผู้ FC ของเราน่ารักมากเลยฟังทุกวันเลยนะคะพี่โสพลสวัสดีค่ะแม่ริมเชียงใหม่นะแล้วก็มีผู้ใหญ่บำรุงค่ะสวัสดีนะคะคุณอ้อนอุมาสวัสดีค่ะสวัสดีพี่ติ๋มคองเตยแล้วก็คุณสมจิตด้วยนะคะยังมีพี่สุนทรหนองน้ำขาวคุณวนิดาสวัสดีนะคะคุณช่อเอื้องด้วยค่ะช่วงท้ายนี้ก่อนที่จะลารายการนะคะเราปิดท้ายด้วยข่าวสักนิดนึงนะคะ
1: ค่ะเมื่อวานนี้ค่ะทางด้านขององคมนตรีเป็นประธานมอบรางวัลประกาศปฏิทินดีเด่นรางวัลสุริยะสสิธรครั้งที่41ประจำปี2569ให้แก่หน่วยงานแล้วก็ผู้ที่ออกแบบที่สร้างสรรค์ผลงานยอดเยี่ยมในการทำสื่อประชาสัมพันธ์สร้างภาพลักษณ์ขององค์กรที่ทำให้สังคมได้รับรู้ข่าวสารและการใช้ประโยชน์จากปฏิทินค่ะโดยทางด้านของพลอากาศเอกชริตพุกผาสุของคมนตรีท่านเป็นประธานในพิธีมอบรางวัลการประกวดปฏิทินดีเด่นรางวัลสุริยะสสิธรครั้งที่41ประจำปี2569นะคะทั้งนี้ทางด้านของนายอภินันท์ จันทรังสีนายกสมาคมนักประชาสัมพันธ์แห่งประเทศไทยค่ะท่านได้เปิดเผยค่ะว่าการจัดประกวดปฏิทินดีเด่นรางวัลสุริยะสสิธรเป็นรางวัลระดับชาติที่จัดขึ้นเพื่อยกย่องผู้ออกแบบเจ้าของปฏิทินในการทำสื่อประชาสัมพันธ์สร้างภาพลักษณ์ขององค์กรที่ทำให้สังคมได้รับรู้ข่าวสารและการใช้ประโยชน์จากปฏิทินได้ทั้งปีอีกทั้งยังเป็นกิจกรรมหลักของสมาคมนักประชาสัมพันธ์แห่งประเทศไทยค่ะโดยมุ่งหวังเพื่อส่งเสริมผลิตปฏิทินที่จะแสดงออกถึงความคิดสร้างสรรค์คุณค่าของศิลปะวัฒนธรรมและความเป็นชาติไทยการประกวดจัดขึ้นครั้งแรกเมื่อปีพุทธศักราช2518และจัดประกวดเรื่อยมาจนถึงปัจจุบันโดยในการประกวดนั้นได้กำหนดชนิดปฏิทินไว้3ชนิดก็คือปฏิทินชนิดแขวนปฏิทินชนิดตั้งโต๊ะและปฏิทินชนิดสมุดบันทึกค่ะซึ่งแต่ละชนิดนั้นก็จะแยกออกเป็น4ประเภทด้วยการประเภทเทิดพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์ประเภทส่งเสริมเอกลักษณ์และศิลปะวัฒนธรรมของชาติประเภทจะลงสังคมและสภาวะแวดล้อมในปัจจุบันและประเภททั่วไปซึ่งคณะกรรมการได้พิจารณาตัดสินเป็นผู้ทรงคุณวุฒิครบทุกด้านในการใช้ศิลปะในการออกแบบทั้งโครงสร้างเนื้อหารูปแบบและการใช้ประโยชน์และบ่งบอกถึงประโยชน์อเนกประสงค์ในการพิจารณาจากคณะกรรมการนะคะซึ่งการประกวดครั้งนี้ผู้ได้รับรางวัลทั้งสิ้น37รางวัล
0: ค่ะ
1: ก็ได้รับรางวัลเป็นที่เรียบร้อยเมื่อวานนี้ก็มีการจัดพิธีมอบรางวัลกับรางวัลสุริยะสสิธรครั้งที่41ประจำปี2569ค่ะ
0: ค่ะเป็นอีก1รางวัลอันทรงเกียรตินะคะสำหรับอันนี้เรื่องของการให้หน่วยงานกับผู้ออกแบบที่สร้างสรรค์ผลงานยอดเยี่ยมในปีนี้นะคะยินดีกับทั้ง37รางวัลด้วยค่ะ
1: ค่ะ
0: เอาละค่ะสำหรับข่าวยามเช้าวันนี้นะคะหมดเวลาลงแล้วค่ะขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านเลยนะคะที่ร่วมกันติดตามข่าวยามเช้าในทุกๆวันเห็นคอมเมนต์ทุกท่านแล้วโอ้โหประทับใจมากเลยทุกคนบอกว่าฟังรับชมรับฟังทุกวันเลยติดตามได้นะคะทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์เราไม่มีวันหยุดเสิร์ฟข่าวยามเช้ากันทุกวันค่ะวันนี้ค่ะหมดเวลาลงแล้วนะคะดิฉันพิริยาพรวงอุบลค่ะ
1: ค่ะเช่นนั้นแก้วกล่ำลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
2: กองทัพเรือร่วมกับสภากาชาดไทยกำหนดจัดการแสดงกาชาดคอนเสิร์ตครั้งที่52ปี2569เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสภานายิกาสภากาชาดไทยStill on my mind ทัศถิตในดวงใจนิรันดร์ ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย15และ16กรกฎาคมเวลา 19:30 นร่วมสมทบทุนได้ที่ธนาคารทหารไทยธนชาติบัญชีเลขที่115-2-53844-1สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร02475-3081

0: ตามรับฟังข่าวยามเช้าได้ทุกวันเวลา 6:00 น.ถึง 7:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 KHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศ
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา 7:00 น.

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีกำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบโครงสร้างอาคารร้านอาหารและโรงเบียร์ย่าลาดพร้าวที่เกิดเหตุเพลิงไหม้หากผิดกฎหมายให้ดำเนินการโดยไม่มีการละเว้นกระทรวงการคลังเตรียมเสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรีพิจารณาหลักเกณฑ์การลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ในวันนี
1: ้สหรัฐเดินหน้าปิดล้อมทางทะเลต่ออิหร่านพร้อมประกาศแผนเก็บค่าธรรมเนียมการเดินเรือผ่านช่องแคบฮอร์มูซกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬายืนยันเตรียมงบประมาณไว้พร้อมไม่ลดจำนวนนักกีฬาไทยลุยศึกเอเชียนเกมต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: กรมศิลปากรออกแบบลวดลายศิลปกรรมประกอบพระเมรุมาตรเนื่องในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงลายโคมพุ่มข้าวบินนางฟ้าถือช่อดอกบัวรายล้อมด้วยหงส์สง่างามสมพระเกียรติน
2: ายเกียรติศักดิ์สุวรรณพงษ์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านจิตรกรรมสำนักช่าง10หมู่กรมศิลปากรเปิดเผยว่าจากการที่กลุ่มจิตรกรรมได้รับมอบหมายให้ออกแบบลวดลายศิลปกรรมภายในพระเมรุมาตรเนื่องในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงล่าสุดได้จัดทำร่างแบบลวดลายที่สอดคล้องกับแนวคิดของพระเมรุมาตรซึ่งจัดสร้างตามแบบโบราณราชประเพณีและสถาปัตยกรรมไทยที่มีความอ่อนช้อยสื่อถึงความเป็นขัตติยราชนารีในสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสะท้อนพระราชจริยวัตรและพระมหากรุณาธิคุณต่อประสบกรณิกรชาวไทยใช้เทคนิคพิมพ์ลวดลายลงบนผืนผ้าใบแคนวาสขนาดใหญ่ออกแบบเป็นลายโคมพุ่มเข้าบินนางฟ้าถือช่อดอกบัวรายล้อมหงประกอบลายกรวยเชิงแทรกด้วยดอกบัวทุกด้านใช้สีฟ้าที่เป็นสีประจำวันพระราชสมภพเป็นสีพื้นการออกแบบนางฟ้าสื่อถึงสตรีที่งดงามแทนเทพนมที่เป็นสัญลักษณ์ของบุรุษนางฟ้าสวมชุดไทยมงกุฎและเครื่องประดับที่สวยงามหงแต่ละด้านจะหันเข้าหานางฟ้าช่อดอกบัวลงสีชมพูอมสีม่วงธรรมชาติส่วนปลายวาดลายเส้นเป็นสีทองเน้นสีให้สว่างขึ้นเหนือชั้นลายโคมเขียนเป็นลายเฟื่องอุบะแทรกด้วยลายดอกไม้และพันไม้ควีนสิริกิติ์รวมถึงดอกมะลิที่สื่อถึงวันแม่แห่งชาติเมื่องานเสร็จจะทำให้เห็นถึงความประการตาและความสวยงามของลายทางนี้ได้นำร่างแบบส่งให้ผู้ออกแบบพระเมรุมาตรเพื่อเตรียมความพร้อมและเข้าดำเนินการภายหลังงานโครงสร้างพระเมรุมาตรแล้วเสร็จโดยการขยายลายศิลปกรรมทั้งหมดจะแล้วเสร็จภายในเดือนสิงหาคมนี้มาใช้